ชุดสับช่วงนี้ครับการเล่นรำไพชุมพลก็น่ารักเต้นเวทีนะครับจากเพลงตัวน้อยๆช่วงนี้ครับก่อนจะพบการแสดงเราจะทำการได้รำถวายมือด้านหน้าเวทีเพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของที่เจ้าของทางอดีตชาติและปัจจุบันนะครับโดยนางรำของบ้านราตรีศิลป์ออกรำถวายมือด้านหน้าเวทีช่วงนี้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชมการแสดงกันนะครับ

การได้นำถวายมือด้านหน้าเวทีนะครับก็สิ้นเทียบไปเลยขอบพระคุณครับท่านผู้ชมนะครับที่มาตามชมนะครับนั่งไปเรียนเชียงใจถึงฝนจะตกลงมาแต่เดี๋ยวก็น่าจะหยุดแล้วนะครับเริ่มเบาเริ่มซาลงแล้วนะครับรอบคืนนี้ครับเดี๋ยวผมกับเอกประสิทธิ์วงนินหลายๆพระเอกแล้วก็วันนี้ให้เกียรติครับร่วมมาแสดงนะครับนี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับท่านคงจะคุ้นเคยและรู้จักกันได้ดีนะครับคงจะพบและคงได้เห็นทางจอทีวีกันอยู่

บ่อยนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมทำการแสดงด้วยนะครับก็เดี๋ยวได้พบกับผลงานบทบาทของเธอได้หน้าเวทีอย่างแน่นอนนางเอกมาตรฐานนะครับจิ้งหรีดขาววงเทวันแล้วก็เป็นน้องต้นสุภโชคและอีกหลายเพลงด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งท่านผู้ชมได้ทราบหลายเพลงหลายไม่ด้วยกันแล้ววันนี้ตอนนี้นะครับดาวตกแป้งฝุ่นก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับแต่ยังไม่ยอมแต่งหน้าสักทีนะครับห่วงเคปครับฝนตกร้านเคปเปียกมาแล้วครับช่วงนี้ครับไม่เป็นการเสียเวลาล่าช้านะครับเราจะทำการรวมเอาแขกและพบกับการแสดงนั้นเวทีในช่วงโอกาสนี้เลยครับท่านผู้ชม

0: เอ้ฮาชาลิเกรวมดาราแสดงแล้วจ้า
1: ฮาชา
0: เฮ้ยฮาชา
1: ชมพงษ์ทองงามแสดงแล้วจ้าจิ้งหรีดขาวก็มาด้วยนะจ้า

0: ขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลผลแก่ท่านผู้ชมทุกท่านปรบมือให้แขกตัวน้อยๆจากน้องเจ้าขานะครับวันนี้ก็มาร่วมนะครับในการแสดงเป็นแขกด้านเวทีก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับท่านผู้ชมที่เคารพไม่เป็นการเสียเวลาล่าช้าช่วงนี้ครับเราจะทำการแสดงที่ชมหรือเกลรวมดาวภูมิใจเสียงรับชมมาในท้องเรื่อง
1: เรื่องอะไรเรื่องอะไร

3คุ้มผลคู่พ่อไทยตามรับชมครับอะไรที่มาในท้องเรื่อง3คุ้มผลคู่พ่อไทยมีเกลดวงดาวจะเสด็จชมกัน

0: แผ่นดินนครถ้ำก็ปิดตายมาเป็นเวลาหลายปีข้าก็ไม่รู้ว่าภายในแผ่นดินของเราเราอนาประชาราษฎรจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหรือตกทุกข์ได้ยากเช่นใด
1: ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดอาชญา
0: ท่อท่านคิดเห็นเป็นประการใด
1: โดยบัดเดียวนี้ก็จะมีข้าวยากมาแพงแต่ก็ไม่มีอันที่เราราษฎรจะตกทุกข์ได้ยากโดยบัดเดียวนี้ข้าได้ตรวจตาอาณาเขตบ้านเล็กเมืองน้อยคนในไม่ออกคนนอกไม่ให้เข้าไม่มีปัญหาสิ่งใดพระเจ้าข้าพระเจ้าพี
0: ่นั่นก็เป็นการดีในยามนี้พี่ต้องการบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยประชาราษฎรหนึ่งด้วยตรวจตาอาณาเขตไม่ให้บุคคลภายนอกย่างกรายเข้ามาแผ่นดินนครถ้ำพวกเจ้าทุกคนจงไปกับข้าเถิด
2: พระเจ้าค่ะ
0: จำเอาไว้การตรวจตาในครั้งนี้ใครที่มาลุกล้ำเข้ามาในนครถ้ำแม้แต่เซนเดียวข้ามันได้เลย
2: รับได้ก้าวพระเจ้าค่ะ
1: มณฑลถ้ำคือเมืองปิดคนไหนออกคนนอกห้ามเข้าบัดนี้ได้ออกตรวจตาอาณาเขตแต่ที่สองท่านผู้ชม

0: ต่อยร่มสวิงก็ช็อตที่กษัตริย์ข้าเทพดำรงเป็นผู้ปกครองนับแผ่นดินตั้งแต่เวลานี้ข้าเองได้มีพ่อคู่มั่นในนามว่าศรีสุรางอยู่หน้าแผ่นดินของเสด็จพ่ออัศนัยแต่ข้าเองตั้งใจเอาไว้พ่อมีเจ้าพนงที่อยู่เคียงข้างต่อข้าวันนี้ข้าตั้งใจจะเดินทางเข้าสู่แผ่นดินเมืองพ่อคู่มั่นเพื่อรับตัวศรีสุรางเข้าพิธีสยุมพร
1: ขอเดชทรงได้โปรดถ้าพงท่านจะเดินทางสืบไปเมืองพระโคมันเพราะฉะนั้นแล้วก้าวของชัดจะนงจะรีบบอกท่านเน่และธนูให้เตรียมวิธีเอาไว
0: ้ช้าก่อนเจ้าธนงเจ้าท่านเน่และเจ้าธนูมีหน้าตาหล่อเหลาถ้าหากว่าคู่มันพวกเราได้เจอกลัวว่านางนั้นจะเปลี่ยนใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน

0: เดี๋ยวจะเดินทางไปเสด็จพี่ค่ะ
1: ทางสงสัยในท้องเรื่องที่ผู้ชมถามนี้พบกับพระเอกประสิทธิ์วงนี้นะครับวันนี้รวมโดยแสดงรับบทบาทเป็นอัศนัยผู้นำแผ่นดินของชัยภูมิและติดตามไปด้วยน้องเบนจุฑาเพชรรับบทบาทเป็นศรีสุรางค์พระคู่มัน

0: ขอบคุณสำหรับ FC แฟนคลับนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ
1: เสด็จพ่อไปคะหม่อมชันถวายบังคมด้วยไปคะ
0: ทุกวันนี้มีลูกสาวสวยที่สำคัญมีพระคู่มั่นแล้ว
1: เสด็จพ่อไปคะ
0: พ่อเองเนี่ยได้มั่นหมายไว้ตั้งแต่ยังเยาว์พระชนษา
1: เสด็จพ่อ
0: ก็ยังไงลูก
1: หม่อมชันเนี่ยมีพระคู่มั่นก็จริงอยู่ไปคะแต่ว่าหม่อมชันก็ยังร่วมใจว่าพระคู่มั่นจะมีหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้นะคะเสด็จพ่อ
0: คนเราเนี่ยเขาได้กล่าวไว้แล้วว่าบุพเพกันแล้วคงไม่แคล้วกันไปได้ต้องเป็นเนื้อคู่ที่เหมาะสม
2: นะพี่ค่ะองค์อัศนัย
0: เจ้าให้นามใดกัน
2: หม่อมฉันได้นามว่าธนงเพชรทหารคู่พระไทยขอบองค์ท่านเทพผลิตพี่ค่ะ
0: ถ้ามีเหตุอันใดกันถึงได้ขึ้นเฝ้าเราในวันนี
2: ้บัดเวลานี้องค์ราชโอรสเทพผลิตเดินทางถึงหน้าเมืองแล้วพี่ค่ะ
0: เป็นความจริงเหรอ
2: ความจริงพี
0: ่ถ้าเช่นนั้นแล้วไปเชิญองค์เทพผลิตขึ้นเฝ้าเราด่วนเลย
2: รับเรียกาพี่ค่ะ
0: ดีใจไหมลูกวันนี้จะได้พบเนื้อคู่ของเจ้าแล้ว
2: เสด็จด้านไหนพี่คะ
1: ดีใจก็ได้ไปคะเสด็จพ่อ
2: ขอบใจเจ้ามาก
0: ยังไงกันแน่แล้วลูกจะดีใจหรือไม่ดีใจยังไงกัน
1: ก็ลูกหญิงไม่อยากแต่งนี่ไปคะ
0: เอาเหอะมาต่างโรงมาจากคณะสอนรามก็มาหาคู่เอาใหม่ข้างหน้าบ้างนะอยู่ที่โรงนู้นยังไม่มีคู่กับเขาใช่ไหมเดี๋ยวมาหาที่นี
1: ่
3: ก็กระผมชันเทพผลิตถวายบังคมเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
0: พรใดประเสริฐจงเป็นของเจ้าเถิดนะเทพฤทธิ์บัดเดี๋ยวนี้เมื่อเจ้ามาถึงแล้วพ่อก็จะแนะ

0: ะแต่งหรือไม่แต่งก็บอกกับพ่อได้นะรับเปลี่ยนใจได้นะลูก
1: พ่อไหมคะ
0: ว่าอย่างไรลูก
1: หม่อมฉันแต่งก็ได้ไหมคะ
0: แหมแต่งก็ได้เลยใช่นะ
2: นี่ไม่คิดเลยว่าตัวจริงพระบิดาจะสวยขนาดนี
1: ้
0: ไอ้หนูวันนี้พ่อเล่นเป็นพ่อลูก
2: นะขอโทษทีพ่อเยอะค่ะ
0: เห็นหน้าหวานธิดาอยู่ทางนี้แล้ววันนี้มีเหตุอันใดกันแล้วลูก
2: ที่กระหม่อมฉันมา
0: ได้เสด็จมาโดยที่ไม่มีใบบอกให้พระบิดาได้ทรงทราบ
2: กระหม่อมฉันเองตั้งใจจะมารับศรีสุรังเข้าพิธีสยมพรณแผ่นดินข้าหากว่ากระหม่อมฉันทั้งสองคนแต่งงานกับเพราใดจะมีสุภราชสารตาส่งมาบอกกับพระบิดาพระเจ้าค่ะ
0: แล้วมาวันนี้ก็เพื่อจะพา
2: เพื่อจะมารับศรีสุรังไปแต่งงานเพื่อเจ้าค
0: ่ะพ่อขอร้องสักอย่างนะลูกให้คำมั่นสัญญาหากป้าแม้นพาไปถึงแผ่นดินของเจ้าดูแลน้องให้อย่างดีเป็นที่สุดเอาชีวิตเจ้าเป็นเดิมพันเลยนะลูกนะ
2: รับด้วยก้าวเพื่อเจ้าค่ะ
1: เสด็จพ่อไปค่ะ
0: ว่ายังไงลูก
1: เสด็จพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหม่อมฉันนะไปค่ะหม่อมฉันไปอยู่ที่นู่นหม่อมฉันจะดูแลตัวเองให้ดีเสด็จพ่อนั่นแหละไปค่ะดูแลตัวเองให้ดี
0: รีบไปแล้วก็รีบกลับขอให้เจ้าจงโชคดีมีชัยโชคดีนะลูกนะ
2: พระยิ่งครับพระบิดาเชิญเสด็จน้องยิง
3: เสด็จที่ห้อง
2: เดินทางเถิดเจ้าขนม
3: เอาเรื่องเป็นยังไงติดตามรับชมได้เลยครับ

0: ดทุ่งรามนิ้วอย่าให้รอดพ้นไปได
1: ้พระเจ้าค่ะกลับเมืองเถิดพระเจ้าพี่ฝนตกแล้ว

0: Charles. สถานที่นี้คือดินแดนเขตนครธรรมท่านดูลักษณะการแต่งกายคงไม่ใช่คนประเทศนี้ท่านเข้ามาได้ยังไง
1: ข้าเองในนามกษัตริย์เทพฤทธิ์เดินทางมารับตัวพระกุมารศรีสุรางณแผ่นดินองค์กษัตริย์อัศนัยข้าเองแค่ผ่านทางมาไม่มีเจตนาที่จะคิดไม่ดี
0: หากแม้นท่านอยากผ่านเขตเข้าไปสู่ดินแดนข้างหน้าแดนต่อแดนท่านจะไปได้แต่จะไปได้อย่างร่างกายที่ไร้ด้วยชีวิต
1: ถ้าท่านอยากได้ต่อชีวิตท่านมาเลย
2: ยืนทำอะไรล่ะไม่เห็นแล้วกูไม่มีมีดเนี่ยขอเดชะพระเจ้าพี่ข้าไม่อยากจะฆ่าเจ้าแต่อยากจะมีข้อแม้ยืนให้แก่เจ้า
1: ข้อแม้อะไร
2: ตรงอิรัตตีที่

0: ลังเจ้ามาให้เป็นเมียของข้าแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้า
1: พูดง่ายแต่มันฟังยากเอาเถิดถ้าอยากจะได้ตัวน้องก็เอาหัวพวกท่านมาเลย
2: แม้เจ้าอยากได้นางน้องข้าเจ้าโชว์ฝีมือให้พี่ได้ดูแล้วเจ้าจะได้นางไปครอง
0: เก่งจริงกับเข้ามา
3: เจ้าเมียระวังตัวด้วยนะเพื่อน
2: ข้ามันทุกคนหนีไปก่อนแล้วอย่าปล่อยให้ใครหลุดรอดไปได้แม้แต่สตรี
3: ช่วยด้วย

ไปไม่ต้องห่วงพี่ขยันได้ตังคืนก็กลับมาเอาเขามีไรสด

0: โอเดชะพะยะค่ะองค์ฟาบาทมหาเก้าหม่อมฉันถึงในเรือนประธานมีเรื่องอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าพูดแต่เจ้าค่ะ
1: ข้าเองมีเรื่องทุกข์ใจที่ไม่ได้บอกความจริงกับเจ้าเมื่อสักครู่ข้าเดินทางเข้าสู่แผ่นดินของเสด็จพ่ออัศนัยเพื่อจะไปรับตัวพระคุมั่นศรีสุรังแต่ระหว่างทางนั่นเองได้มีชาวแผ่นดินนครถ้ำที่ฝังพวกข้าไว้และตอนนี้พวกนครถ้ำได้รักพาตัวคู่มั่นของเรา

0: สีสุรางไปแล้วก็หม่อมฉันขุนพลธนูพร้อมรับใช้และก็ขันอาสาไปตามพระคู่มั่นคืนให้ผู้แต่เจ้าค่ะ
1: กำลังของข้าไม่ดีพอที่จะต่อสู้พวกศัตรูมีเพียงท่านที่จะช่วยเราได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าธนูรับคำสั่งจากเราเดินทางตามหาสีสุรางจำให้ดีถึงวันให้กับวันถึงคืนให้กับคืน
0: พุทธเจ้าค่ะ

0: ทีแรกเจ้าจะไม่ต้องนี่ที่มันเสียเวลาทหารฟังคำพี่ดิทุบตัวมันกลับเมือง
1: เดี๋ยวนะช่วยด้วยฉันไม่ไปช่วยด้วยปล่อยนะ
0: ทุบไป
1: ช่วยด้วย
0: ไม่อย่าปล่อยให้ชิตูรางถูกไปไม่ได้ชนมากับเมืองชนกับเมืองได
1: ้
0: เสียงใครเนี่ยท่านกำลังไปช่วยลองเข้าก่อน
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: ไม่พ้นสายตาของคุณธนูท่านผู้ชมหยุดด้วยเฮ้ยใครรู้มึงเป็นใครยังไม่สำคัญมาขวางทางของกูเข้ากับมึงมีโทษถึงตายเราไป
2: ในนามข้าขุนพลธนูเราเป็นใครนั่นหรอเราเป็นทหารของพระองค์ท่านเทพฤทธิ์ส่วนพวกเจ้านั่นแหละเจียมกระดาหัวไว้สบายไล่ปั้มนางมาไรซึ่งสติไม่สมกับเป็นชายชาติ

นิโรธคือของสิงห์ทองหรือไม่ผู้ชมเจ้าผู้ธนูถูกใช้มาตามหาผู้มันและเขาจะรู้ไหมว่าคนที่เขาช่วยนั้น

0: กล้าทำได้ยังไงผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้เป็นผมคงทำไม่ลงหรอกครับ
1: ตายแล้วผู้ชายคนนี้เดี๋ยวเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเป็นคนร้ายหรือคนดีเอาอย่างนี้เดี๋ยวต้องปิดบังฐานะก่อนก็แล้วกันนะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณที่มาช่วยฉันเอาไว
0: ้ผมไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อนเลยผมเนี่ยเป็นคนแถวนี้เป็นยอดขุนพลภายในเมืองชื่อว่าธนูครับ
1: อ๋อคุณธนูฉันชื่อชบาจ้ะ
0: ชบา
1: โอ้ย
0: ชื่อน่ารักเชียวชบาอยู่ที่เนี่ยคนเดียวมันน่ากลัวนะหรือเปล่าเธอไม่ใช่คนที่นี่เอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่รังเกียจรับขุนพลธนูไปดูแลหัวใจชบาได้หรือเปล่า

0: สบาย
1: สบายจ้ะ
0: เอางี้แล้วกันนะในเมื่อเจ้าเองเนี่ยเป็นสาวบ้านนอกพี่จะเอาเจ้าไปอยู่กับพี่พี่จะพาเจ้าเข้าไปในเมืองนะ
1: จริงๆนะจ๊ะ
0: พี่จะไปทูลขอต่อพระองค์ท่านเราจะได้แต่งงานกัน
1: จริงๆนะจ๊ะอย่าหลอกชาวบ้านนะ
0: พี่ไม่หลอกหรอกพี่สาบานเลย

0: ณะเดียวกันท่านผู้ชมเจ้าธนงถูกทำร้ายมาลมที่บ้านของมะยม
1: ชื่อไม่แย้ม

0: เปียกพอเลยเหรอฮะ
1: เอาตังค์ก่อนสิแม่แม่อะไรของแกเนี่ยแกไม่ฟังเหตุผลฉันเลยไปเลยคุณแม
0: ่อุ้ยตายแล้วตายแล้วไม่เป็นไ
1: รแต่แล้วคุณอย่าตายที่นี่นะ
0: ขอบคุณมากเลยลูกสาว
1: จะเป็นไรไหมเนี่ย
0: ขอบคุณมากให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะลูกๆนะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าแม่ก็จะได้กับเขาบ้างโอ้ย
1: แม่อะไรของแกเนี่ยคะแกออกมาจากในบ้านแกก็ว่าฉันเสียเสียงหายๆแล้วแกไม่ฟังเหตุผลอะไรฉันเลย
0: ไม่ใช่ไงกูเองจะตำตาเนี่ยฮะมึงจะมาเถียงกูนะกูเป็นแม่กูเนี่ยอยู่กับมึงมาสองคนตั้งแต่พ่อมึงตายเนี่ยกูมีมึง
1: แม่ตายแล้วไม่ฟังอะไรเลย
0: ไม่ฟังได้ไงกูเห็นกับตาเนี่ยฮะ
1: แม่นี่ถ้าฉันพาผู้ชายเข้ามาที่บ้านนะสภาพผู้ชายจะเป็นแบบนี้ไหมแม่ไม่ดูแล้วเนี่ยเขาสลบอยู่เนี่ย
0: อ้าวกูจะไปรู้ไงกูให้มึงไปขายของแล้วมึงมานั่งหน้าบ้านที่บ้านแถมมีผู้ชายถ้าเขาลือกันเนี่ยว่าอีแย้มเลี้ยงลูกสาวยังไงไม่ให้ผัวคาบ้านกูละอายใจอายหัวกระด่างกระด่าง
1: คุณแม่ขาให้ฝนเนี่ยมันตกอย่างเดียวก็พอแล้วคุณแม่เบาๆบ้างก็ได้ค่ะคุณแม่แต่ว่าตอนน
0: ี้กูไม่ได้ใจเย็นเหมือนฝนนะ
1: แม่แล้วจะทำยังไงเขามาสลบอยู่ที่นี่หากแม้ว่าเขามาตายที่บ้านเรา
0: สลบหรือว่ามึงเอามานอนหลับอยู่
1: แม่ไม่เชื่อใจฉันเลยเหรอเขามาสลบเองฉันไม่รู้เรื่อง
0: มึงยาวสันดานกูตอนสาวๆมาใช้นะ
1: ฉันไม่เป็นแบบแม่แน่นอนจ้ะเนี่ยแล้วจะทำยังไงเหรอแม่
0: อ
1: ้
0: าวแล้วจู่ๆเขามาสลบเหรอ
1: ใช่จ้า
0: สลบได้ยังไงล่ะ
1: อ้าวแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงเหรอแม่
0: เราสองคนข่มขืนแม่เลยไหม
1: เอาอย่างนั้นเลยเหรอแม่
0: กูเป็นไม้มานานแล้วกูก็อยากกูมั่งสิ
1: บรรยากาศดีด้วยเนาะ
0: ไม่ยอมมึงแน่ใจนะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แฟนมึง
1: ไม่ใช่แฟนฉันไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลยแม
0: ่จู่ๆเข้ามายังไงเนี่ยเป็นโจรเป็นอะไรหรือเปล่าฮะ
1: แม่แล้วทำไงอ่ะฉันไม่ได้เป็นหมอฉันรักษาเขาไม่ได้หรอกนะ
0: เออถ้าเกิดว่าเขาเป็นลมจริงๆแสดงว่าผู้ชายคนนี้ต้องโดนทำร้ายมาเอาอย่างนี
1: ้เอาไงอ่ะ
0: กูดีอีแย้มเนี่ยเคยมีตำรายาอยู่ตั้งแต่คบพ่อคบแม่กูสั่งสอนเอาไว
1: ้
0: มึงเกิดไม่ทันหรอก
1: โอ้โหแม่แล้วมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้เอาอย่างนี้ได้ผลหรือไม่ผลก็ต้องลองด
1: ู
0: คำโบราณเขาว่านะมียาสมุนไพรอยู่บ้านใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเราจะใจจืดใจดำไม่ได้จะหาว่าเป็นผู้หญิงสวยๆใจจืดใจดำ
1: ใช่แล้ว
0: เอางี้เดี๋ยวมึงไปหลังบ้านนะ
1: ไปหลังบ้านเลยแม่
0: มึงไปเก็บสมุนไพรที่กูปลูกไว้น่ะ
1: ได้เดี๋ยวแม่
0: ไอโดไม่รู้ล้มไอโดไม่รู้ล้มอ่ะ
1: ไอโดไม่รู้ล้มนี่มันต้องใช้ได้เหรอแม
0: ่เออต้องใช้สิ
1: โอเคจ้าโอเคได้เลย
0: ขาดตะไคร้มึงเตรียมไม้พร้อมหรือใช้สมุนไพรรักษาเขาไว้ก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวเขาต้องหายแน่นอนเลยเอิงเอ๋ยจะช่วยเรือเงยเอ๋ยด้วยทันใดเอ้าพาเขาเข้าข้างในเอ๋ยอย่าได้ช้าไปลูกไปเร็ว
2: ชาวบ้านหมายบางจับของอาณาภัยที่มุ่งส่งจากนี้ครับ

ถูกกับดาวยิงฝ่ายหญิงครับน้องตากลานะครับวันนี้รับบาดเป็นกันชัยพระหลานหลวงเราจะเล่นจนฝ่าฝนจะหยุดนะครับ

่อนอื่นต้องกราบขอบคุณก่อนนะคะศิลปินพี่น้องลิเกทุกท่านเลยที่มาในร่วมงานไหว้ครูของนางเอกพัชรีรุ่งเรืองแล้วก็พระเอกชุมพลชมงามแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของงานแก้บนของหนูขอบคุณศิลปินทุกท่านปีพาดทุกท่านนะคะทีมของขอโทษนะคะไม่อยากหยาบคายเลยไอ้สัตว์เงียบๆนะคะเดี๋ยวขอเล่นลิเกก่อนนะคะขอบคุณเวทีแสงสีเสียงจากพี่เซฟเมืองสิงห์นะคะแล้วก็แม่ครัวพ่อครัวทุกๆท่านเลยแล้วก็ผู้ชมนะคะยังอุตส่าห์เปียกปอนมานั่งชมกันเป็นยังไงคะแฉถึงนี่ไม่เสียเวลาค่ะหม่อมฉันเองเป็นพระหลานหลวงให้นามว่าจันฉายมีพับเชษฐาให้นามว่าเทพฤทธิ์เมธาเรื่องความรักนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือว่าจะเป็นคนธรรมดามันก็ต้องมีความรักมีความขยเยมีความขยันใช่ไหมแม่แอบรักผู้ชายคนหนึ่งให้นามว่าธเนศเป็นขุนพลหนุ่มวันนี้เพื่อไม่ให้ไปเสียเวลาแม่จ๋าแม่คอยดูฉันนะว่าคุณพลทันเทศเนี่ย

ใจที่เคารพท่านผู้ชมติดตามรับชมกับน้องเสียง3คุณฝนจากนี้ครับพบกับเป็กต้อมเนวรันอัญชลีครับท่านผู้ชมที่เคารพรับบทบาทเป็นคุณฝนธเนศ

0: ขอบคุณ MC ต้อมด้วยนะครับ
1: ครับผมท่านผู้ชม
0: อาจจะจากอ่างทองนะครับ
1: ครับผมท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะทำไมต้นกล้ามาไม่มีรางวัลนะฮะตอนนี้แม่ผมยังไม่เลิกจากตลาดแกนนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นึง
0: ป้าหน่อยมีรางวัลให้ดาวตลกออกคู่กับผมสักหน่อยไหม
1: อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมมีฐานะบ้านผมมีฐานะครับ
0: ร่ำรวย
1: ยากจนฮะช่วงนี้เดินสายงานช่วยทุกวันเลยไม่รู้จะช่วยอะไรนี่น่าภูมิใจแทนพระเอกชุมพลนะเนี่ย
0: ทำไมครับ
1: นี่ขนาดงานไหว้ครูคนยังมาเยอะขนาดนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าตายจะขนาดไหนเนี่ย
0: จะไปแช่งพี่เขาทำไม
1: ต่ออายุต่ออายุ
0: พี่เขาช่วยงานคนไปเยอะ
1: ครับผม
0: ก็ต้องมาช่วยแล้วก็รวมทั้งน้องตากด้วย
1: ครับ
0: วันนี้ลิเกก็มาด้วยใจกันทั้งหมดรวมทั้งวงปีพาดเวทีเครื่องเสียทุกอย่างมาด้วยใจ
1: เดี๋ยวคืนนี้ไม่มีค่าตัวหรอ
0: ไม่มีไม่รู้หรอมาด้วยใจ
1: ชิบหายแล้วเติมน้ำมันมา400แล้วกู
0: นั่นไงนี่ FC พี่ต้อม
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC พี่ต้อมนิรันดร์นะครับที่ให้น้องต้นนี่ฮะนะฮะ
0: บุญออบาสด้วยนะครับ
1: ไปรับไปรวยนะครับขอบคุณนะฮะ

0: เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะ
1: รับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย
0: ์ฮะ
1: ชั้นธเนศพี่ชายชั้นธนูแล้วก็เพื่อนสนิทของชั้น
0: ธนวย
1: ธนวย
0: ธนวยเป็นพี่ของธเนศ
1: ธนวยเนี่ยมีนามสกุลไหม
0: ธนวยคงควรคอยพูดก็พูดนะเป็นทหารนะกูบอกจริงๆนะมึงนี่โง่จริงๆเลย
1: ฉันโง่เรื่องอะไร
0: อ่ะมึงก็รู้ว่าพอหลานหลวงองค์หญิงนะเขาชอบมึงแต่มึงไม่ชอบเขาเล่
1: าคนเราฉันไม่ได้เกิดมาที่จะชอบเขานี่มี FC ครับนี่ FC ฉันให้รางวัล
0: ขอบคุณนะครับ
1: ได้ค่าน้ำมันแล้ว
0: ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะขอให้ร่ำขอให้รวยนะพี่นะอย่าเจ็บอย่าไข้นะพี่นะเฮงเฮงเฮง
1: สุดสุด
0: บอกกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วองค์หญิงมา
2: เนี่ย
0: เขาชอบมาไปเถอะ
1: แต่ฉ
0: ัน
1: ไม่ได้ชอบองค์หญ
0: ิ
1: ง
0: อนาคตไม่ได้สบาย
1: ไม่สำคัญหรอก
0: มันจะพาคุณสบายไปด้วยไง
1: พวกเราบังคับให้รักกันนำรักบังคับไม่ได้เพื่อนฉันไม่ได้ชอบองค์หญิงนั่นไง
0: นั่นไง
1: ตายยากไหม
0: กูบอกแล้วกูบอกแล้วฝนฉันจะเศร้ามาเลยทีนี้ฝนตกแล้วอึ่งอ่างเริ่มออกแล้ว
1: ไม่ใช่นี่เสียงองค์หญิงพระหลานหลวง
0: องค์หญิงนั่นแ
1: หละธนวย
0: อะไร
1: แกช่วยไปบอกองค์หญิงหน่อยว่าฉันไม่อยู
0: ่โอ้กูไม่ไปอ่ะมึงใช้กูทุกวันทุกวันเลยองค์หญิงมาทีไรมึงมาให้กูบอกออกไปว่ามึงไม่อยู่มึงไม่อยู่และเป็นร้อยครั้งแล้วเขาจะเชื่อมึงไงเอางี้วันนี้มึงไปต้อนรับองค์หญิงเลย
1: นี่ฉันต้องออกไปต้อนรับเองเหรอ
0: เอามึงต้องต้อนรับเลยในเมืองมึงจะเป็นใหญ่เป็นโตที่ไหนไม่รู้แต่ในบ้านเนี่ยกูเป็นใหญ
1: ่โอ้ยธนวยเดี๋ยวนี้เอาใหญ่เลยนะ
0: มึงไม่เอาไม่เป็นไรมึงตะล่อมเข้าห้องไหนเดี๋ยวกูจัดการเององหญิงอะ
1: ก็ได้ฉันไม่มีทางเลือกนี่เดี๋ยวฉันออกไปต้อนรับองหญิงเองก็ได
2: ้นิ้วรันนิ้วรัน
1: ขอบคุณองหญิงพระเจ้าค่ะ
0: โ
1: อ้ทำไมวันนี้ถึงได้มาที่เรือประธานของกล้าหม่อมฉันอี
2: ก
1: มีสิ่งใดที่จะรับใช้ทำไมไม่สั่งให้ทหารเรียกหม่อมฉันเข้าไปที่ตำหนักด้านในเลยพระเจ้าค่ะ
2: เอิญว่าผ่านไปแล้วก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาอยู่ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู
1: ้ในเมื่อองค์หญิงมาแล้วเดี๋ยวเชิญองค์หญิงเสด็จเข้าเล้าหมูก่อนได้ไหมพระเจ้าค่ะ
0: ขอบคุณนะ
2: ตายแล้วพ
0: ู
2: ดอย่างนี้เดี๋ยวก็กินลำมอไม่เอาหรอกหญิงไม่เข้า
1: องหญิงไม่ยอมเข้าอ่ะ
0: องหญิงเข้าไปก่อนพี่ค่ะ
1: เข้าไปประทับหน่อยองหญิงเขาไม่ยอมเข้า
0: เอายังไงอ่ะมึงขยันขย้อยเข้าๆหน่อย
1: แล้วกูก็พูดผิดด้วยกูบอกให้องหญิงเข้าเล้าหมู
0: องหญิงรูปร่างเขาคล้ายเฉย
1: เขาคงไม่กล้าเข้าหรอกเขาเขินอายเขาเหนียมมากเลย
0: เขาไม่เข้าหรอก
1: คงจะเกรงใจเรานั้นไม่เป็นไร
2: หญ
1: ิ
2: งไม่เข้าเด็ดขาดต่อให้ข่มขู่หญิงยังไงหญิงเป็นผู้หญิง
0: องหญิงครับองหญิงองหญิงบอกไม่เข้าไม่เข้านี่ขนาดไม่เข้าเนี่ยยังเข้ามาข้างในนี่ถ้าชวนไม่เข้าห้องเลยไงองหญิง
2: ตายแล้วตายแล้วมึงชื่ออะไรนะ
0: ธนวย
2: ธนวยธนวย
0: พยาค่ะ
2: แหมไอ้ลิเกไม่ทำการบ้านมึงก็คิดดอกลอยนะ
0: ผม
2: ตายแล้ว
0: ครับองหญิง
2: หญิงอยู่ตรงหน้าประตูอยู่ดีๆอ่
0: ะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณ
1: ฉันชอบในการเรียกให้รางวัลมากเลย
0: ว่าไงฮะ
2: ขอบคุณนะครับ
0: เขาเหมือนไล่หมายังไงไม่รู้โอ้นี่นี่นี
2: ่อันนั้นเร็วค่ะฝนตกค่ะฝนตกเปียกนะคะ
0: ของแท
2: ้ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะครับที่มอบรางวัลให้น้องตั๊กทะเลดนะฮะ
1: ฮะอะไรนะ
0: ตั๊กทะเลด
1: ย้อนกลับสิ
0: อย่าย้อน
2: อย่าเลยค่ะถ้าทะลักเนี่ยเท่าหน้าเลยนะคะอู้ตายแล้วตะกี้หญิงไม่รู้ตัวหญิงอยู่หน้าบ้านแล้วจู่ๆมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหรือว่าเอ๊ะตะกี้ไม่ใช่หญิงออกมันลงหรือเปล่า
0: โอ้โห
2: ตายแล้วตายแล้ว
0: ตายแล้วองค์หญิงองค์ลงเหร
2: อองค์ลง
0: องค์หญิงต้องแข็งสู้นะ
2: ทำไมอ่ะ
0: ถ้าองค์หญิงไม่แข็งผมเข้านะองค์หญิง
2: โอ้ถ้าเป็นมึงเนี่ยเข้ายากแต่ถ้าเป็นนิรันดร์นิรันดรพาดมากูจะดูดให้ห่อเลือดเลยนะ
0: ไอ้เนต
1: กูว่าอีตักเชิญมากูเพื่อสิ่งดี
0: นี่แหละปาถนาอีเวนลงทุนแก้บนลิเกเลยอ่ะ
1: แล้วมันใช้โอกาสโทรตอนกูเพิ่งตื่นงวงเงียด้วยนะ
0: เออได้ได
1: ้แล้วจำชื่อวัดไม่ได
0: ้ธนวย
1: มึงทำตัวไม่ถูกว่ะ
0: มึงกอดเลย
1: จะดีเหรอ
0: กอดเลย
1: เอาเลยเหร
0: อเอาเลยกอดเลย
1: จะดีเหรอ
0: กอดเลย
1: เอาเลยนะ
0: เออกอดเลยไปโอ้ยเป็นไรโอ้ยองหญิงเป็นไรไปยังอ่ะ
2: จะมี หนังโกงสักกี่คนที่ได้นิรันดร์กอดแบบเนี้ยอุ๊ยตายแล้ว
1: องค์หญิงหม่อมฉันทำไปองค์หญิงไม่ว่าใช่ไหมพระเจ้าค่ะ
2: ไม่ว่าเลย
0: เขามีใจเขามีใจ
2: เต็มใจใช่ไหม
1: คือหม่อมฉันล้อเล่นพระเจ้าค่ะ
2: ตายแล้วยิ่งเสียขนาดนี้นะเนี่ย
0: กำลังเปรี้ยวๆเลยตอนนี้
1: ถ้าหม่อมฉันจะทำอะไรไม่ว่าใช่ไหมพระเจ้าค่ะ
2: สำหรับนิรันดร์ชีแล้วไม่เคยถือสา
1: จริงนะ
2: จริ ง
1: นั้นเอาเลย
0: เอาเฮ้ยเฮ
2: ้ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ไม้เขาจับภาพไม่ทันเอาใหม่ขอสโลขอแบบสโลนะคะขอแบบอยากให้จูบไหมคะถ้าไม่อยากให้แตกเนื้อต้องตัว200ค่ะแลกเปลี่ยนไม่มาอีกแล้ว
0: ตักมึงเอาไม่ยกมึงกลับบ้านก่อนบ้างหายด้วยสุดๆจะเมาแล้วมายกมึงอ่ะ
2: ขอบคุณค่ะทางนี้ให้แล้วแฟนคลับนิรันดร์ว่ายังไงคะ
1: เดี๋ยวเชื่อไหม
2: เดี๋ยวโทรถ้าจะถามขนาดนี้เดี๋ยวโทร
1: เป็นนางเอกให้ฉันด้วยนะเขาเคยเป็นนางเอกให้ฉันด้วยนะ
0: จริงไหมเนี่ย
1: แต่ตอนนี้หุ่นไม่ได้เท่านี
0: ้โอ
2: ้อย่าเอาเรื่องอดีตมาพูด
0: อดีตอดีต
2: ขอแบบสโลหน่อยได้ไหมตะกี้เนี่ยพี่มายจับภาพไม่ทัน
1: สโลเลยหร
2: อ
1: จะดีเหรอ
2: ดี
1: นั้นองหญิงหลับตาได้ไหมพระเจ้าค่ะ
2: อุ้ยไม่ได้หรอกอย่ามาเล่นแบบลงอื่นไม่ได้หรอกนะ
0: อีนี่ลิเกรู้เยอะอีที่รู้เยอะ
2: หามาเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่นะ
0: เอาสนองสนองให้มันหน่อยนึกว่า
1: ท
0: ำบุญ
1: เสียงร่างกรีดมานะ
2: เอาไม่เป็นไรพี่การกระทำครั้งนี้คิดว่าปล่อยปลาไหลลงบ่อนะพี่นะทุกคนขออนุญาตนะคะ
0: เอ
2: า
1: หันทางไปดู
0: โอ้ไอ้ไอ้ อีเวนต์เป็นสัตว์มั่งอากาศได้เนี่ยหมดการพระเอกกูหมดการพี่ต้อมผมขอโทษนะเผื่อพี่เพิ่งมาพี่อาจจะไม่รู้อะไร
1: ครับ
0: พี่เล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าผัวมันมา
2: ไม่มีโอกาสจะทำสิ
1: พี่ไม่รู้ว่าน้องสาวเขามีสามีแล้วอ่ะ
0: ผัวมันมาอีเนี่ยอย่าไปเล่นตรงนี้ผัวมันเตะทรงเดช
1: แล้วผัวเขาอยู่ไหน
0: นู่นนะทั้งวงเลย
1: ทั้งวงเลย
0: ทั้งวงอีนี่ผัวเขาเป็นสิบ
2: อุ้ยมึงรู้ได้ไงว่าเป็นสิบ
0: เป็นไง
2: ของกูนับนิ้วอ่ะเกือบถึงร้อย
1: ถือว่านั่งตาเขียวให้ฉันหมดเลยทั้งวงอ่ะ
0: ป่านนี้ไม่ดำเป็นป่องเมแล้วมึงอีที่ถ่าย
2: ตั้งแต่อ่างทองยังอยุธยากูผ่านศึกมาหมดแล้ว
1: โอ้โห
2: ตายแล้วหญิงเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วมาจูบหญิงแบบนี้แสดงว่าต้องคิดอะไรใช่ไหมอ่ะ
1: ไม่เลยหม่อมฉันล้อเล่นพระเจ้าค่ะ
2: ล้อเล่นคำก็ล้อเล่นสองคำก็ล้อเล่นเห็นฉันเป็นอะไรฉันเป็นถึงเจ้าฟ้าพระมหากษัตริ
0: ย์เริ่มพองตัวแล้ว
2: แต่มากอดมาจูบ
1: องค์หญิง
2: แล้วซ้ำมาพูดบอกว่าล้อเล่นได้ถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องล้อเล่นฉันจะให้พระเจ้าอาจัดการแล้วกัน
0: เอาเป็นเรื่องแล้ว
1: จะเดินทางขึ้นเฝ้าองค์เอ๋ยจอมเจ้าองค์จะยอมรับ

0: ้อมผมยังไม่ได้ร้องต่อเลยคุณต้อม
1: ฉากนี้ครับท่านผู้ชมพบกับเพลงน้องต้นสุภโชคสับเพลงกับเพลงน้องบีนะครับรับบัตรเป็นองค์เทพโพธิ์ตัวที่สองขอบคุณกับที่ยังรับชมนะครับติดตามชมการแสดงถึงแม้ฝนจะตกก็ยังอยู่นั่งชมนั่งเชียร์กันมีสักครู่ครับพวกกับนางเอกชื่อขาววงเทวัน

0: ใช้ให้ธนูไปรับตัวพระคุมั่นเนื่องด้วยว่าพระคุมั่นของเราถูกจับตัวไปป่านนี้ยังไม่ส่งข่าวคราวจะได้หรือไม่ได้อย่างไรก็น่าจะมีทหารมาเร็วเดินทางมาบอกเราเสียก่อน
1: ก็ไม่รับพอกูออกรับเลยทำไมคะไฟมันเยอะมากเกินไปเหรออ
0: ะไร
1: นี่ถ้าตีอย่างนี้กลับไปตีโรงอื่น
0: จะให้เขาไปตีที่ไหนล่ะ
1: ก็เรื่องของมึงฟิล์มจะไปตีไหนโรงอื่นจะพี่หม่อมฉันมีเรื่องมีเรื่องกับอกกับใจจะมาพองตัวนี้ต้องจูบไหม
0: จันทนา
1: จันทาย
0: รูปร่างเหมือนแม่นกจันทนา
1: หน้าแค่เหมือนเฉยๆแต่ชื่อจันทายค่ะ
0: จันทายมาถึงเอาน้ำหูมาหาน้ำตามาให้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกกับเสด็จพี่มาเดี๋ยวเสด็จพี่จัดการให้เอง
1: หม่อมฉันเดินอยู่ดีๆเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไปโผล่หน้าบ้านของคุณพลธเนศ
0: ฮะคุณพลอะไรนะ
1: คุณพลธเนศ
0: ธเนศ
1: พระองค์
0: นี่ไปเรือนประธานไปเรือนประธานของคุณพลธเนศมาเลยเหรอ
1: ใช่สิ
0: แล้วทำไมไปหาเขาทำไม
1: ก็รู้อยู่ว่าชอบเขาพอไปถึงปุ๊บเขาก็มาหาเขาก็เชิญเข้าบ้าน
0: เขาเชิญเข้าบ้านแล้วไม่ดีเหรอ
1: มันก็ดีสิแต่พอ
0: ได้ยังไง
1: พอเชิญเข้าบ้านหนูเดินเข้ามาอยู่ดีๆก็กอดผมฉันไปก่อน
0: เอ้าแล้วก็ชอบไม่ใช่เหรอ
1: แต่เขาบอกว่าล้อเล่น
0: อ้าวแล้วยังไงอีก
1: แล้วสักพักหนึ่งเขาเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีๆเขาก็จูบปั้นสองของฉันมา
0: ทำอะไรนะ
1: จูบปั้นสองเนี่ย
0: จูบปั้นสองเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: อ้าวแล้วเราไม่ชอบแล้วยังไง
1: แล้วเขาบอกว่าล้อเล่น
0: จริงเหรอ
1: เสียใจมากไปค่ะเสด็จพี่คิดดูหม่อมฉันเป็นเชื้อหงเหมราชคุณพลธเนศเป็นแค่ไพ่พลทหาร
0: ถูก
1: แต่มาทำหม่อมฉันแบบนี้มันยามเกลียดกันชัดๆมีหนำซันเอ่ยคำว่าล้อเล่นแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันล่ะไปค่ะ
0: เราไปถึงเชื้อหงเหมราช
1: ใช่ไปค่ะ
0: คุณพลธเนศเป็นเพียงแค่ทหาร
1: ใช่แล้วไปค่ะ
0: ทำแบบนี้เปรียบเสมือนยามพระเกียรติทั้งคณิษฐาของเสด็จพี่พร้อมทั้งเสด็จพี่ด้วย
1: เสด็จพี่ต้องจัดการให้หม่อมฉันนะไปค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะจัดการให้
1: ไปค่ะ
0: แล้วอยู่ไหนไอ้ธเนศมาหรือยัง
2: กระหม่อมฉันขอถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
0: มาเลยเหรอพระตัวดี
2: ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรด
0: ได้ข่าวว่าน้องสาวของเราไปหาท่านยันเรือนประธานเลยใช่หรือไม่
3: ช่วยไม่ได้
2: ใช่พระเจ้าค่ะฟ้าบา
0: แล้วท่านทำอะไรกับน้องสาวเราบ้าง
2: หม่อมฉันกอด

0: ระเจ้าค่ะ
1: นะเจ้ากอดน้องสาวเรา
0: พระเจ้าค่ะ
1: แล้วเจ้าชอบหรือเปล่าล่ะ
0: หม่อมฉันไม่ได้ชอบ
1: ไม่ชอบแล้วพระโถน้องสาวเราเสียตัวขนาดนี้ยังบอกไม่ชอบอีกเหรอแล้วทำอะไรอีก
0: หม่อมฉันจูบพระเจ้าค่ะ
1: จูบจูบน้องสาวเราด้วยแล้วเจ้ารู้สึกยังไงบ้าง
0: ที่หม่อมฉันทำไปหม่อมฉันรอเล่นพระเจ้าค่ะ
1: รอเล่นโอ้ยมึงมองหน้ากูทำไมเนี่ย
2: ไอ้มึงมีอะไรกูป่ะไอ้ต้น
1: ทำไมอ่ะ
3: ไม่แต่พระเอกอ่ะ
1: กูไปเตะเขาได้ยังไงครับพระเอก
3: ไอ้เหี้ยกูผิดอะไรอ่ะ
1: กูโมโหไงกูโกรธใครไม่ได้ไง
3: มึงก็ทำเขาดิมาทำอะไรกูอ่ะ
1: ก็มึงขวางเขาเนี่ยมึงขวางเนี่ยกูจะเตะเขาแต่มึงขวางอยู่เนี่ยอ๋อ
2: ไม่บอก
1: เ
0: ออโอ้ยหม่อมฉันเจ็บพระเจ้าค่ะ
2: บอกกูนี่กูจะล่อใครดีเนี่ย
0: ฉันดีเลย
4: เด
0: ี๋
4: ยว
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วตอนนี้น้องสาวของเราเนี่ยได้พลาดท่าเสียทีเจ้าไปแล้ว
2: เพิ่งทีเดียวเอง
0: ฝนก็ตกอย่างนี้น้องสาวเราก็ชอบใหญ่เลยถ้าหากว่าไม่จัดพิธีอุปสมบทจะอุปสมบทแล้ว
5: จะให้โกนหัวไปไหนล่ะพี่คะ
0: อภิเษกสมรสให้เกรงว่าน้องสาวของเราจะเที่ยวเล่นตามหนองตามบึงไปสมุทร
5: เจ้าพี่ไปคะ
0: ทำไม
5: หม่อมฉันเป็นเชื้อหงเหมราชเป็นคนเป็นกษัตริย์ไม่ใช่อึ่งอ่างถ้าเป็นอึ่งอ่างต้องพ่นยางใส่เขาไปคะ
0: เอาเถิดเอาเถิดเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าบัดนี้เราใช้เจ้าธนูไปตามตัวพระคู่มั่นของเราป่านนี้ยังไม่ส่งข่าวคราวมาว่าจะได้หรือไม่ประการใด
6: กระหม่อมก็เป็นห่วงพี่ชายหม่อมฉันเช่นกันแล้วก็ป่านชนีก็ไม่ได้ส่งข่าวคราวมาที่หม่อมฉันเช่นกันพระเจ้าข้าฝ่าพระบาท
0: นั่งนับวันรอคอยเอาเช่นนี้ก็แล้วกันอีกไม่กี่เวลาถ้ามาดว่าเจ้าธนูรับตัวพระคุ้มมันของเรามาส่งยังพระราชวังเมืองหลวงเราจะจัดพิธีอุปสมบทอภิเษก
2: ใครตั้งคำนวณว่าเฮียใครตั้งคำนวณ
0: อภิเษก
2: อภิเษก
0: อภิเษกสมรสระหว่างเรากับพระคุ้มมั่นพร้อมด้วยเจ้ากับเจ้าธนูอภิเษกคู่เลย
5: ท่านนี่ผมจะ
6: แต่ว่าหม่อมฉัน
2: เขาให้แล้วเอาไปเถอะมึงไม่เอาเดี๋ยวกูเอาเองมึงเอาแล้วไปก่อน
0: จะเอาไหม
2: เอาไป
0: แต่เดี๋ยวก่อน
2: เจ็บเจ็บอยู่ไหนเจ็บ
0: มึงเลิกหาอะไรเนี่ย
2: หาเจ็บเจ็บไปไหนแล้วลิเกงงเรื่องแล
0: ้วเราขอท่านหนึ่งข้อแล้วก็ให้ท่านขอเรากลับหนึ่งข้อ
6: ฝ่าพระบาท
0: จะได้หรือไม
6: ่นี่จะลองใจหม่อมฉันขนาดนี้เลยเหรอสิ่งใดที่พระองค์จะขอหม่อมฉันพระเจ้าข้าฝ่าบาท
0: เราจะยกคณิฐาของเราให้กับเจ้าเพื่อเป็นรางวัลแต่เจ้าต้องตามตัวพระคุ้มมั่นมาให้เราให้ได้
6: จะยกให้เป็นคุ้มมั่นหม่อมฉันหรือเปล่าใช่

0: เออไม่เป็นไร
1: ก่อนไปขออีกข้างได้ไหมเพค
2: ะไม่อิ่มมั้งที่ผาย
1: ไปแล้วอย่าไปนานนะ
0: จ้ะ
1: คิดถึงนะรอนะ
0: จ้ะ
1: ขอจูบปากทีนึง
0: แล้วใส่ชุดสีคู่ด้วยนะ
3: สีคู
1: ่กะเกี้ยวเลยแหละแล้วอย่าลืมคิดถึงหญิงทุกวันนะ
0: พระเจ้าของหญิง
1: ไปก่อนนะ
0: กลับมาต้องคอยาวกว่านี้นะพระเจ้าค่ะ

บทบาทการแสดงจากนางเอกดารารับเชิญนะครับนางเอกลูกทุ่งสวยลิเกสาวจิ้งหรีดขาววงเทวันขอเส

0: ฮัลโหลเชฟ
1: กว่าจะปล่อยกูออกได้ตูดกูแชร์หมดแล้วเนี่ย
0: และหลอกกูบอกออกฉากสี่มึงดูสิว่าจ้อมโลมาอยู่ไหนมึงจับตา

0: เสียงกูเสียงถูกมั้ยเนี่ย
1: พี่โอม
0: กูไม่ได้เล่นลิเกนานด้วยเนี่ย
1: พี่จิ้งหรีดขอโทษนะคะถ้าเป็นกูกูจะไม่ร้อง
0: เอาไม่ร้องใช่ไหมถ้ายังไงกูไม่ร้องก็ได
1: ้เกรงใจเขาบ้างอีเวนเชิญพี่จิ้งหรีด
2: ร้องได้นะเดี๋ยวขอรับอะไรหน่อยโอ้โหช่ำ
0: มึงดูเลยมึงดูเลยเพราะว่าวันนี้
2: วางไฟนะลูก
0: พี่จิ้งหรีดมาเขาบอกว่าด้อมโลมามามึงมองหาให้ดีว่าด้อมโลมาอยู่ไหน
1: ด้อมมึงกับกูอยู่โน่นอุ้ยมีป้ายไฟด้วย
0: เออมึงดูป้ายไฟเลย
1: พี่โอมของมึงอยู่นู่นเลยที่ป้ายที่เขาเขียนว่าไปห้องน้ำอ่ะ
0: แหม
2: ขอบคุณนะคะ
0: ปากดีจริงๆเชียวกูไม่น่าเลยเนี่ยพอกูบอกว่า
2: ขอบคุณค่ะ
0: ออกตอนไหนก็ได้เนี่ย
2: ขอบคุณนะคะ
1: มาเลยค่ะ
2: จะว่าไปเขาเริ่มเบาให้เราแล้วนะฝนอ่ะตอนแรก
0: มึงดูซิว่าด้อมเขาจะมีเล็ดรอดมาถึงเราเปล่า
2: ขอบคุณค่ะโอ้โหมาหลากหลายสถานที่มากๆเลยขอบคุณด้องโลมานะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: โอ้
0: เห็นแล้วมีด้วยนะคะ
1: พี่จิ้งหรีดทำฟาร์มโลมาเหรออ
2: ุ้ยตาย
1: แล้วขอบคุณค่ะ
0: ให้คุณพี่นะคะที่ให้รางวัลนะคะขอให้คุณพี่นะคะหายโศกและโหนกขึ้นนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยามหลับตื่นอย่าตนกอกผวา
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอให้โหนกให้นูนทีละนิดยามนิดทาโหนกนูนที่ว่าคือเงินและทองนะคะอุ้ยตายแล้ว
2: ขอบค
0: ุ
2: ณท
0: ุ
2: กคน
0: ขอบคุณนะคะคุณกิ่งดอกไม้สดอยุธยานะคะว
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้มาตัวเป็นๆเลยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: แม่จะถ่ายรูป
2: แม่ถ่ายรูปเหรอ
0: ใช่นะคะจะรูป
2: แล้วแม่ระวัง

0: เห็นแม่จ๋าเรามีไฟส่องกบอยู่เห็นอยู่ขอบคุณนะคะแม่จ๋าขอบคุณมากค่ะ
1: ฝากไปด้วยนะคะจิ๊กจิ๊กดอกไม้สดอยุธยานะคะไปใช้บริการได
0: ้นานๆทีมาร่วมแสดงก็พี่เจี๊ยบไปเคยให้เรื่องลิเกจิ้งหรีดขาวนะคะแล้วก็คือตั้งแต่เปิดคณะแล้ววันนี้ก็มาช่วยกัน
1: วันนี้หนูรู้สึกเป็นเกียรติมากเหมือนกันค่ะวันได้ออกคู่กับพี่จิ้งหรีดขาว
0: มาในนามของประสิทธิ์วงนินชวนอีกแล้วกลัวจะเหงาฉันเองมีชื่อว่าเดือนแล้วชื่ออะไรล่ะจ๊ะ
2: เป็นไปได้กู
1: เขาช
2: ื่
1: อเดือน
2: จ้ะ
0: เราชื่อเดือน
1: ส่วนฉันน่ะเหมือนดาว
0: เหมือนดาวเลยเหรอเราชื่ออะไร
2: ไม่อยากให้มึงออกด้วยเลย
0: ทำไม
2: เมื่อกี้คนเขาบอกว่าเอาอีเหี้ยนี้เก็บไปเก็บได้ไหมมึงพูดแข่งได้ไงเขาจะขอบคุณอีเวน
0: ไม่เป็นไร
2: ม
0: ึ
2: งอดอยากมาจากไหน
0: ไม่เป็นไรค่ะ
2: เมื่อกี้ได้รางวัลจากดอกไม้สดไหมคะ
0: ดอกไม้สด
2: เนี่ยนี่เขาทำเนี่ยอีกสักครู่นะเดี๋ยวเขาจะมอบโลงให้แล้วนะมันประกอบกัน
1: เขาไม่ได้ขายโลงเขาขายแต่ดอกไม้
2: เอาหรอ
0: เอาให้เขาก่อนเนาะเราย
2: ังไม่ไป
0: นะคะอ๋อดอกไม้สวยๆก็สั่งที่หนูได้เลยใช่ไหมลูกตอนนี้จะบอกว่าเรามีน้องชายอยู่คนนึงชื่อว่าเจ้าดินท
2: ุ
0: กวันนี้เราก็เป็นคนยากคนจนนะเนาะหาเช้ากินค่ำคิดถึงเหมือนกันว่าต่อคิดถึงเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเธอนะฉันคงเหงาแย่เลย
1: เธอไม่ต้องเหงาหรอกเธออยู่กับฉันเธออาจจะบ่นรำคาญก็ได
0: ้ฉันดีใจมีพวกเธอจริงๆแล้วก็มีเพื่อนฝูงหลายคนแต่วันนี้น้องจะไปไหนอ่ะน้องจะ
2: มาเดี๋ยวมันก็มาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปัดกวาดเช็ดถูและเตรียมกับข้าวดีกว่า
0: เดี๋ยววันนี้เราเตรียมทำกับข้าวเดี๋ยวน้องจะต้องไปทำข้าว
1: รออยู่ที่บ้านนี่แหละ
3: มีคำสั่งของพระองค์ท่านให้ท่านได้ออกมาตัวตานาเขต
2: ใครเรียกค่ะ
3: ยัง
1: มึงนี่หูดี
2: เล่นได้เรื่องกูได้ยิน
3: นี่อยากจะทราบว่าข้างในเนี่ยมีคนอยู่ไหมจ้าในบ้านเนี่ย
2: ไม่มีหรอก
3: อ้าวไม่มีแล้วปุ๊บแล้วเสียงมันมายังไงล่ะนะ
2: เสียงแว่วของ
0: เสียงใครอ่ะ
3: พ่อมึงคุยก
0: ับ
2: พ่อมึงตีควาย
0: พี่พ่อ
2: มันเรียกพี่พ่อ
0: เสียงใครอ่ะ
3: ม
0: ี
3: ใครอยู่ในบ้านไม่ขอน้ำกินสักขันนึงได้ไหมจ๊ะ
0: พี่ต้องออกไปดูซิ
2: อย่าก่อนยาว
0: จ้า
2: สมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะเองยังเป็นสาวเป็นแซ
0: ่
2: ขับไปเหมือนมิจฉาชีพมาพวกหืนกามมันเยอะแยะ
0: นั่นน่ะสิ
2: เดี๋ยวมันมาเจอความสวยของเองมันจะลุมข่มขืนเอางี้พี่ขอไปหน่วยกล้าตายออกไปดีกว่า
1: พี่รับรางวัลด้วย
2: ใครครับ
1: เขาบอกวันเผาครัวไม่ได้ไป
2: เผามึงอะตีอีเวนอ๋อเจ๊กิ่งดอกไม้สดขอบคุณค่ะขอบคุณอยู่ตรงไหนคะชูป้ายไปหน่อยขอบคุณนะคะเจ๊กิ่ง
1: นั่งเสื้อขาวตัวเล็กๆอยู่ตรงนู้นเลย
2: เฮ้ยฉากนี้กูเข้าดีกว่ารถกูร้อง
3: ไม่ใช่
2: รถ
1: มีคนมาขอน้ำกินหน้าบ้าน
3: รอสักครู่นะจ๊ะ
2: ว่ายังไงคะเมื่อกี้เสียงคุณหรือเปล่าเนี่ย
3: เสียงฉันเอง
2: เสียงคุณหรือเปล่าเสียงพ่อมากเลยนะ
3: เดี๋ยวก่อนติดรางวัลก่อนแป๊บนึงได้ไปคุย
2: กูมาแตะมึงเผื่อพูดอันที่สูงนะ
3: อ๋อ
2: กูจะได้หน่อยตายรูปหล่อ
3: ขอบคุณครับ
2: อือได้เยอะจังเลยเนาะงานหยุดเนี่ยได้เยอะเนาะ
3: ช่วงนี้ช็
2: อ
3: ตงานหยุดไปเดือนนึง
2: เก็บไว้ตั้งเดือนนึงเดี๋ยวก็ได
3: ้
2: ผ่อนเลยแล้วไม่ต้องไปวิ่งแตกแบงค์ร้อยนะรู้ไหม
3: กว่าจะได้อย่างนี้นะ
2: ฝน
3: กว่าจะได้อย่างนี้นี่ส่งหลายบาทนะ
2: นี่กูมาประคองมึงไม่ปล่อยเขาให้กูสักร้อยเลยเหรอ
3: มีให้สักร้อยสองร้อยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแม่กำลังควัก
2: มึงเรียกเขาแม่ได้ไงเขาสาวจะตาย
3: เอ้าเขากำลังควักให้
2: สาธุควักอะไรควักตังค์เหรอ
3: ควักปืน
2: ไปยิงหัวมึงกะสิ
3: เดี๋ยวก่อนเป็นใครเนี่ยฮะอ๋อครับ
2: ติดแน่นหรือเปล่าวะ
3: แน่นแล้ว
2: แน่นจังเลยอ่ะ
3: แน่นแล้วเป็นใครเนี่ยเอาเป็นใครเนี่ย
2: เมื่อกี้เสียงคุณหรือเปล่าคะที่มาขอน้ำที่
3: ท่านเอง
2: ท่านเองเหรอ
3: หิวน้ำมาสิอยากกินน้ำ
2: ฉันก็หิวเหมือนกันเอาอย่างนี้ก่อนคุณจะกินน้ำฉันขอกินน้ำคุณก่อนได้ไหม
3: ไม่มีน้ำมา
2: คุณโกหก
3: โกหกยังไงแล้วก็ไม่ได้มีน้ำพกติดตัวมา
2: คุณไม่เชื่ออ้
3: าวไม่เชื่อได้ยังไง
2: คุณลองกระถอกดูสิ
3: เฮ้ยกระถอกอะไรแล้วไม่มี
2: กระถอกน้ำตาออกไง
3: นึกไม่ออก
2: เดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะ
3: บ้าน
2: ฉันอยู่กัน2คน3คนเองเดี๋ยวฉันจะหา
3: ใครอยู่มั่งล่ะ
2: อยู่กับน้องสาว
3: ไหนคนไหนล่ะน
2: ้
3: องสาว
0: ได้ข่าวจะกินน้ำเหรอได้ยินแววๆเดี๋ยวเอาน้ำมาให้กินจ้ะ
3: ฮะเนี่ยเหรอน้องสาว
0: ทานน้ำก่อนจ้าบ้านเราใจดีมากๆเลยใครมาแถวนี้ก็ดูแลจ้าก
1: ินเลยถ้าไม่พอไปตะแคงบ่อกินข้างบ้านได้เลย
2: เอ้ย
0: พี่ถูก
2: ขอไหมกินเลยกระหายน้ำไม่ใช่หรออ
3: ยากกินน้ำขอกินน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุยด้วย
2: ระหว่างน้ำกับฉัน

0: เธออยากกินอะไรมากก่อนกัน
1: กินน้ำ
2: มึงไม่น่าถามจริงๆเชียว
0: เออกินน้ำมาท้องมันเบากินกูดีกว่าหนักดี
1: กินน้ำก่อนตอนนี้หิวน้ำ
0: โอเคโอเค
1: อยากจะทราบว่านี่อันนี้คนน้องคนนี้น้องสาวเหรอ
3: น้องสาวคนเล็กสุด
4: ใช่จ้ะ
1: อยากทราบจังเลยว่าคุณน้องสาวเนี่ยมีแฟนหรือยัง
4: ยังไม่มีจ้าย
1: ังไม่มีแฟนอีกเหรอ
4: ยังโสดอยู
0: ่โ
1: อ
0: ้
1: แล้วอยู่กระท่อมกันอย่างนี้เนี่ยถามจริงเถอะเนี่ยฝนตกทีเนี่ยมันก็รั่วทีอยากสุขสบายไหมจ้า
4: เอ้าก็อยากอยู่อ่ะจ้าน
1: ี่ถ้าอยากสุขสบายนะมีวิธีง่ายๆเลย
0: เอายังไง
1: เข้าไปในเมืองหลวงกับฉันไปเป็นเมียฉันไหมจ้า
4: ไม่หรอกจ้าฉันอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้ว
2: นี่ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวกูมีกันสาดกันฝนได้
1: ไม่ใช่กันสาด
0: มันไม่พูดอย่างไงเนี่ยคุณจะพูดอย่างไงเนี่ยอย่าพูดล่วงล้ำน้องสาวไม่ได้เป็นสาวนะเดี๋ยวกูฟ้องนะ
1: ฟ้องอะไรอีกล่ะ
0: กูก็ฟ้องเด็กเพราะกูมีทนาย
1: ทนายอะไร
0: มึงจะถามทำไมอะทนายแก้วรู้จักไหม
1: โอ้โหเก่ามากทนายแก้ว
0: ไอเวรเขาเพิ่งออกโหนกระแสบอกเก่าน
1: ี่ไปกับฉันเถอะนะ
4: ไม่จ้ะฉันอยู่ของฉันดีๆอยู่แล้ว
0: ไปเลยจ้ะไปเลย
4: เชิญเชิญจ้ะเชิญจ้ะ
1: พี่อยากได้สิ่งไหนพี่ก็มาได้สิ่งนั้น
4: อะไรอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเธอไม่ยอมไปกับฉันดี
4: ๆไม่
1: ฉันจะชุดเธอไปเลย
0: เฮ้ยจับแล้วจับเลย

ชีวิตผมในดอนคนนี้แอบรักหญิงสาวชื่อว่าเจ้าเดือนทุกๆวันนี้จะต้องไปขอความรักที่เจ้าเดือนแต่ถ้าเกิดว่าไม่รับค่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณออนไลน์นะครับจากพี่สาวจังหวัด

0: ไม่รีรอเผื่อเขาไม่อยู่เราจะต้องรีบไปดักหน้าเขาจะดีกว่า
1: ตั้งใจไปดักหน้าเดือนเพื่อจะบอกความรักที่ผู้ชมในขณะนี
2: ้โอ้ยฝนก็ไม่เลิกตกแกก็ไม่กลับเนาะ

0: นี่ครับท่านผู้ชมพบกับเป็ดน้องบอลจากบ้านสามเบาและบทบาทเป็นเจ้าหญิงน้องสาวของเรือนในขณะนี้ทำงานอยู่ที่สวนที่ไร
1: ่ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยค่ะ
2: คุณลุง
3: คนไหนคะคนไหน
2: มึงทั้งคู่เลยคุณลุง
3: นี่คุณลุง
2: ครับ
3: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลุงฉันตายไปนานแล้วค่ะสงสัยคงจะมีสัมผัสที่หกเห็นลุงขึ้นมาแน่เลย
2: เห็นมึงเลยเฮีย
3: จริงใจผมเลยคุณข้าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไม่เหมือนกับจะ
4: ประธานชนผมไม่รู้จักหรอกว่าคุณเป็นใครแต่คุณกำลังรังแกผู้หญิงมามันไม่เหมาะสมเลย
5: นี่ไอ้หน้ารอลีกทางกูไปดีกว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยกูน่ะอยากได้ทำเมียเว้ย
4: ทำไมพี่ชายพูดแบบนี้ล่ะครับ
5: พูดดี
4: ตอบเรียกดีนะมันไม่มีไม
5: ค์พี่ตอบเรียกกูพี่ว่ะ
4: พี่ชายทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าหากว่ารักเขาจริงเขาตามต่อออกตามประตูถ้าทำแบบนี้ผมยอมไม่ได้ผมจำเป็นต้องขัดขวาง
5: บอกให้มึงหลีกทางออกไป
4: ผมไม่หลีก
5: ถ้ามึงไม่หลีกวันนี้มึงกับกูก็ตายกันไป
4: ครับสิไม่ต้องกลัวนะระวังตัวกันไว้นะ
1: ระวังตัวด้วยนะคะคุณผู้ชายใจคอไม่ดีเลย
2: เฮ้ยอีเฮีย
4: นี่ทำผมทำไมพี
2: ่ลิเกหรือสิงโตหน้าโบสถ์มาดูดี
3: มุดหิดจังเลยว่าหายนานมาเล่นเจออย่างนี
4: ้คุณลุงไม่น่าห้ามผมเลย
3: เรียกคุณลุงอีกแล้วนี่คุณลุง
1: คุณขอบคุณมากนะที่ช่วยไว้
4: อ้าวไม่ได้เจอตั้งนานเลยนั่นนี
2: ่นั่นใครอ่ะ
4: เล่นดูสิพี่ประสิทธิ์กลัวฉันไม่มาบอกว่าไงรู้ไหม
2: ทำไม
4: จิ้งหรีดถามมาจะได้มาเล่นคู่กับจิ้งหรีด
2: จิ้งหรีดไม่ได้มาคนเดียวด้วย
4: ใครมาด้วย
2: เอาจิ้งจกกับตุ๊กแกมาด้วยนะ
1: แหมปากดีจริงๆเชียว
3: บ้านพ่อมึงอ่ะ
4: อันนี้นะ
2: เอายังไง
4: พระเอกนางเอกเจอกันก็ต้องจีบกันแน่ๆแต่ฉันใช่ให้โอกาสแกก่อน
2: อันนี้พี่ต้อมพี่ต้อมกับน้องต้น
4: อ่ะน้องต้น
2: ในฐานะที่แบบว่าเราก็ความหล่อก็สูสีกัน
4: ครับ
3: โอ
4: ้
3: โหยังกล้าพูดสูสี
2: มากับ1คนกับ2ตัวพี่เอาคนไหน
4: พี่เอา
2: พี่เอาคนไหน
3: เรียกกูเป็นตัวเหรอไฮเวย
2: ์มึงออก
1: คนเป็นกันด้วยแต่คนไม่ทั่ว
2: อ๋อ
4: ฉันก็ต้องเลือกจิ้งหรีดขาวอยู่แล้ว
2: เลือกพี่จิ้งหรีด
4: ใช่
2: และเอาอีพวงหรีดให้ผม
4: แต่ว่าแกได้2คนเลยนะ
2: ไม่เอาได้ไหม
1: มึงนี่ตายจริง
3: ทำไมล่ะพวกพวงหรีดทำไมหน้าโยมเหมือนดอกรักวัวเหรอ
1: เดี๋ยวหน้าฉันเอาจะเหมือนต้นกุหลาบ
2: พี่เบาพี่เบาวิวพูดอะไรให้เกียรติเขามากนะครับ
1: เ
2: ขาว่าเขาเป็นลิเกกรมครับ
3: ลิเกกรมกรมชลประทานแล้วเหรอ
2: กรม
3: มึงก็เหมือนกูกูไม่อยากพูดเดี๋ยวจ้า
2: ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดลิเกเรียบร้อยลิเกกรมศิลป์ไง
1: จ้าดูการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วย
2: ถามจริงหายไปไหนมา2ปีเนี่ยพี่ไม่เจอเธอเลย2ปีเนี่ย
3: อ้าวมึงไม่รู้เหรอน่ะ
2: ทำไม
3: มึงไม่รู้ไง
2: ไปไหนมา
3: ไม่รู้กันหรอกทั่ว
1: เออ
3: จริงป่ะแกล้งหรือเปล่า
2: ที่ไปต่างประเทศมาเหรอ
1: กูไม่อยากจะพูด
2: จริงป่ะ
1: เออ
2: ไม่เจอมา2ปี
1: ไปติดคุกมาไอ้เหี้ยพอใจมึงยังฮะ
2: พี่ล้อเล่นนะพี่ล้อเล่นนะ
1: มึงอยากเป็นศพรายต่อไปไหมล่ะ
2: หยอกเล่นหลอกเล่น
1: มึงนี่กูก็เขินนะเนี่ยกูไปเล่นลิเกนาน
2: จริงป่ะเนี่ย
1: จริงจ้า
2: อ๋ออยู่ได้ข่าวว่าอยู่ข้างในเฉิดฉายเลยสิเรา
1: เฉิดฉายกูสวยที่สุดแล้ว
2: สวยสิเหี้ยทั้งกรมมีมึงคนเดียวอ่ะ
1: กูเบอร์หนึ่ง
2: เรามาเกี่ยวกันสักเพลงได้ไหม
3: ตดเหมือนหาวอ่ะ
1: จะเกี่ยวหรอ
2: เกี่ยวสักเพลงนึงฮะ
1: ได้จ้า

0: งินกู
1: ใช่
2: มานี่เถอ
1: ะ
2: ถ้ามันอยู่ใกล้เธอเดี๋ยวมันต้องเข้าไปอยู่ในอีก3ปีทำไมล่ะ
1: กูรู้แล้วรู้แล้วทำไมมึงถึงเอาตัวไม่รอดถ้ามึงเอาตัวรอดมึงคงไม่เข้าไปอยู่2ปีหรอกอีอ่ะ
2: เสร็จแล้วค่ะวันนี้เสร็จไว
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าขอบคุณนะที่ช่วยเราไว
3: ้ไม่เป็นไรเลย
0: เราชื่อเดือนจ้าคุณชื่ออะไร
3: ชื่อธเนศเดือน
0: จ้า
3: เดือนเกิดปีอะไร
0: ปีมะเมียจ้า
3: พี่เกิดปีมะผัว
1: เฮ้ยมึงเกิดปีมะผัวแล้วเนี่ย
0: มันมีเหรอ
1: กูก็ปีมะเพื่อนผัวดิ
2: เอ้ยไม่ถามกูเหรอเกิดปีอะไร
1: มึงเกิดเป็นปีมะเร็งไอ้เหี้ย
3: มนุษย์โลกต้องย่อมช่วยเหลือกันในเมื่อเดือนได้รับเดือดความเดือดร้อนถูกผู้ชายแปลกหน้าปั๊มมาแบบนี้เดือนมีคนรู้ใจหรือยังจ้าย
0: ังไม่มีจ้าฉันอยู่กับน้องชายยังไม่มีใครมาจีบเลย
3: แล้วถ้าหากว่าท่านนี้จะจีบดอมโลมาจะว่าไหมล่ะ
0: ว่าไงอะลูก
2: เขาจีบอะข้างหน้าเขาจีบอะ
3: ให้จีบไหมล่ะให้จีบขอเสียงดอมโลมาหน่อยเร็วว
0: ันนี้มากันไกลๆทั้งนั้นเลย
1: ดอมเขาคึกคืนหน่อยเฮียดอมกูมีอยู่3คนดอมมึงอยู่ไหนอะ

นี้มารำให้ดูรำเกินพระเอกนางเอกอีกจบจากกรมทั้งคู่เลยนะคะ

0: บาทขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ
1: อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับพวกนักเล่นลำความสวยงามนั้นในเวทีคำนั้นเอกที่เรียนขาวเทวันและพร้อมด้วยเฟสต้องเดือน
2: เลือกดูนะครับว่าจะอยากดูคู่ไหนนี่สวยงามจวบจวบโดนโดนโดนแล้วโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากโดนมันจังเลยโอ้ย
3: โอ้มึงต้องเกิดใหม่ก่อนอีเวน
2: ไอ้เวน

ช่วงนี้ครับผมกับเพลงน้องบอลนะครับจากบ้าน3บ่อวันนี้ร่วมการแสดงด้วยนะครับวันนี้3บ่อส่งตัวแทนมาคือน้องบอลนะครับแล้วมาเป็นเจ้าดินน้องชายของแม่เดือน

0: เราเกิดมาจนก็อย่างนี้แหละเพื่อนเอ้ย
1: ใช่พี่ผมเอง
2: โฟนเอาไอ้เหี้ยน้องบอลทำไมไม่ให้พี่แป้งได้ร้องเลย
1: ก็ไม่รู้
2: หรืออัดหรือยังไงฮะน้อง
1: และน่าขอใหม่ขอให้พี่แป้งร้องหน่อยครับ
2: เออสักนิดนึงอ่ะ
1: ไม่รู้ขอนะครับ
0: รำอะไรนะครับน้องบอล
1: อ้าวคำนี้เกินขึ้นแล้วไม่ร้องแล้ว
0: อีกทีนึง

0: ถ้าพวกแกกำหมดเราก็ไม่ต้องอดนอนอดหลับตากฝนเล่นลิเก
1: นี
0: ่กูเลยยอมกูเลยยอมใจคนดูอยุธยานี่ทำไมแถวนี้ไม่ค่อยมีงานไง
1: เขามาดูเราก็ดีแล้ว
0: ดีดิดีไม่ว่าดิโอ้โหดูดิฝนกระหน่ำขนาดนี้ตั้งแต่บ่ายสามไอ้หนู
1: ใช่ครับแล้วช่วงนี้พายุมันเข้า
0: อะไรนะ
1: พายุเข้า
0: เออพายุเข้าและน้องบอลวันนี้มารับเชิญ
1: ใช่ครับมารับเชิญสามบอลส่งเข้าประกวด
0: อ๋อนี่แหละ
1: พี่ชายติดธุระ
0: นี่แหละก็มีน้ำใจอยู่คนเดียวนี่แหละทั้งคณะมึงอ่ะ
1: เขาเชิญมาแล้ว
0: โอ้ยโดนเดียวเลยปีพาดด้วย
1: ใช่ใช่ปีพาดก็มีสมัยคุณจันทร์ควบคู่ด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เขาเชิญมาแล้วใครเชิญพี่มาวันนี้
0: ไม่ได้เชิญเล่นใกล้บ้าน
1: อ๋อ
0: เนี่ยบ้านกูอยู่ตลาดกลางกูก็มา
1: ชีวิตผมเอง
0: เออ
1: ชื่อว่าดินแล้วพี่น่ะชื่ออะไรอยู่มาตั้งนานแล้ว
0: เอ้าไม่รู้ชื่ออันนี้ดินกูเดาไงกูเดาไง
1: เดาชื่อเดา
0: เออมึงดินกูเดา
1: พ่อแม่ตั้งให้หรือไงเนี่ย
0: ใช่พ่อแม่ตั้งให
1: ้ชีวิตเราสองคนเนี่ยเกิดมาจน
0: โคตร
1: อาชีพทำไร่ไถนา
0: ถูกต้อง
1: สิ่งที่สำคัญเลยดินเนี่ยมีพี่สาวอยู่หนึ่งคนได้ข่าวว่าพี่เดือนเนี่ยตอนเนี้ยได้ตามผู้ชายไปในเมืองหลวง
0: โอ้
1: เห็น
0: ทำไมพี่มึงตอแหลดมา
1: เฮ้ยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นมายังไง
0: มึงเชื่อหรือเปล่าเรามึงไม่เห็นกับตามึงก็ไม่เชื่อว่าเขาตามผู้ชายไป
1: ก็ขืนอย่างนี้ไงขืนแบบว่าให้เราทั้งสองเนี่ยไปตามหาพี่เดือนในเมืองหลวงดีกว่า
0: โอเค
1: แต่ก่อนจะไปหาพี่เดือนเนี่ย
0: ทำไมวะ
1: อยากจะไปหาคนรักก่อน
0: จะไปหาแฟนมึงก่อน
1: ใช
0: ่เอาละ
1: ไปด้วยกันหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปเดี๋ยวรอดูกูออกฉากสองฉากแล้วก็กลับมา
1: อยู่ยันเลิกงานช่วย
0: ช่วยไงไอ้คนตากูเปียกหมดแล้วเนี่ย

0: ันเองมีชื่ออยู่แล้วว่าสาลิกาทุกวันนี้นึกน้อยอกน้อยใจในวาสนาไม่ได้เพราะว่าฉันเกิดมาแต่อาภัพพ่ออาภัพแม่ทุกวันนี้ที่อยู่ได้ก็เพราะว่ามีความรักฉันสาลิการักกับพี่ดินทุกวันเนี่ยนะพี่ดินจะต้องมาหาฉันแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ทำไมมาสายจังเลยขอบคุณนะคะ
1: เจ้าฉันเนี่ยพี่ดินเนี่ยอยากจะมาลาสาลิกาพ่ออยากไปหาพี่เดือนในเมืองหลวง
2: อ่าฮะมันจะให้มึงไปไหมเล่าไอเดือนมันจะให้มึงไปหรือเปล่าเรา
1: ให้ไปอยู่แล้วสาลิการู้เรื่องนะ
2: อ๋อเหรอ
1: แล้วแกไม่มีแฟนกับเขาบ้างเลยยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: อะไรนะ
1: แฟน
2: อ
1: ะ
2: ไม่มีกูแชร์เที่ยวแกน
1: ฮะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณ
1: แกนมีอะไรมีของกิน
2: มีของกินเยอะแยะเลยขายเคฟด้วยที่แกน
1: ไข่เคฟด้วย
2: ใช่
1: โอ
2: ้
1: โปรโมทร้านเลย
2: เสาร์อาทิตย์ไปขายที่แกน
1: ครับผม
2: เนี่ยฝนตกแบบนี้แหละก็จะมีคนไม่ค่อยมีคนหรอกแต่ทำไมตกที่นี่ตกแล้วคนเยอะจังวะ
1: เดี๋ยวก็มีคนไปบอกแฟนคลับเขาไว
2: ้มึงนัดไว้แล้วใช่ไหมเนี่ย
1: นัดไว้แล้วต้องมาหาทุกวันแต่วันนี้เป็นวันสำคัญที
2: ่เมียชื่ออะไรนะ
1: มาลาสาลิกาสาลิกา
2: สาลิกาสาลิกาเว้ย
1: เขาอยู่นี
0: ่ฉันอยู่นี
1: ่สาลิกาจ้าม
0: าสายนะ
1: มาสายนิดเดียวเองนี่พี่อยากจะมาลาเจ้าเพื่อพี่เนี่ยจะไปหาพี่เดือนในเมืองหลวงพี่สัญญาว่าพี่จะไม่มองหญิงใดเลย

0: ขออภัยสำหรับนางเอกนะครับไลฟ์สดถึงไปหน่อยนะคร
1: ับ
0: เสียงอาจจะแหบแห้ง
1: ใช่ไหมจริงนะคุณพี่พบกันไม่กี่นาทีคิดดีหรือพอแจมจัดกลับบ้านไปเลย
0: ไลฟ์ติ๊กต็อก
1: จะไม่รู้ทันเชื่อคนปากหวานน้องกลัวไม่นานต้องนอนปวดใจสู้น้องบอลไม่ได้หรอกตีห้ายังไล่อยู่เลย
0: ไอ้นี่กระดีหรือไงก็ไม่รู้
2: เดียวแม้นานปีไม่คิดมีใหม่รักจริง

0: อหอมเลยนะ
1: โอ้โห
2: ฉันบอกแล้วให้พี่ทองฉันบอกแล้วให้
0: พี่พี่บุญทองเมื่อกี้เลยสาริกาจ้ะพี่สัญญานะถ้าพี่หางานทำไปเจอพี่เดือนภายในเมืองหลวงพี่จะเก็บเงินสักก้อนมาขอสาริกานะจ๊ะ
2: พี่พูดจริงนะ
0: พี่พูดจริงๆ
2: ฉันจะรอพี่อยู่ที่นี่ไม่ว่าพี่จะเดินทางไปไหนฉันขอให้พี่เดินทางปลอดภัยและจำไว้นะว่าอย่ามองสาวอื่นนะ
0: พี่สัญญาแน่นอนพี่สัญญาต่อหน้า FC พี่เอสปราชญาเลยพี่จะไปขอเลย
2: ไปขอเลยนะงั้นฉันรอพี่อยู่ที่นี่นะ
0: แล้วเจอกันนะสาริกาไปพี
1: ่ไป
0: นี่พรุ่งหน้าหาพี่เดือน
2: ดูแลพี่ลิ้นด้วยนะ
1: ได้ไม่มีปัญหา
0: ครั้งหน้ามาใหม่นะ
2: อย่าพากันไปเที่ยวผู้หญิงนะ
1: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีแน่นอนไปเร็ว

ย้อนกล่าวเข้าสู่วังหลวงท่านผู้ชมองค์เทพผลิตตั้งตารอการกลับมาของขุนพลธนูและธเนศรอฟังข่าวว่าจะได้เจอผู้มันสีสู่รางหรือไม่แต่ขณะนี้อะไรที่เปลี่ยนไปทุกอย่างไม่เหมือนเดิมซะแล้วติดตามรับชมในท้องเรื่องไปเรื่อยๆแล้วท่านผู้ชม

0: ของไอ้ธนูรอมันกัน
1: ในขณะเดียวกันท่านผู้ชม
2: กลับมาหรือยังวะ
1: คุณพงษ์ธนูก็เดินทางขึ้นเฝ้าตอนนี้เราสับเปลี่ยนผู้แสดงนะครับ
3: ขอเดชะเสียงรัวมอนมาน่าจะลิเกมาผู้เจ้าค่ะ
4: กุ้ยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขุนพลธนูขึ้นเฝ้าแล้วพุทธเจ้าค่ะ
0: ขุนพลธนูไปเสียนานบัดนี้กิจที่เราให้เจ้าไปรับตัวพระคุมันได้หรือไม
4: ่ก็กระหม่อมฉันตามหาทั่วทุกสารทิศแล้วก็ไม่เจอพระคุมันที่พระองค์บอกเพียค่ะแต่ว่ากระหม่อมฉันพากลับมาหนึ่งคนเพียค่ะ
0: พงเดี๋ยว
3: พากลับมาด้วย
0: ให้ไปรับตัวพระคุมันศรีสุรางแต่ไม่ได้ศรีสุรางแล้วจะไปพาใครมา
4: ได้เมียกลับมาพะยะค่ะ
3: น้ามาเล่นลิเกแป๊บเดียวได้เมียแล้ว
4: พาไปอยู่พัทยาด้วยเลย
0: ได้ไปทำอะไรพาไปทำอะไรพัทยา
3: น้ำรับทหารมั
4: ้งน้ำพลังท่วมเลย
0: เดี๋ยวให้ไปรับตัวพระคุมันแต่ได้เมียกลับมาเอาเถิดเจ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะรู้ว่าคนรักของเจ้ารู้ว่าเมียของเจ้ารางวัลใครไปรับก่อน

0: ขออนุญาตนะจ๊ะ
1: ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวพี่เขาไม่สบาย
0: ขอบพระคุณนะคะเจ้า
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจนะครับที่มอบให้กับนางเอกและก็ไม่ให้ผมนะครับขอบคุณนะครับเรื่อยๆครับคืนนี้เรื่อยๆครับศิลปินรับเชิญมากมายครับแล้วสรุปคืนนี้กูเป็นตัวอะไรเนี่ยกูยังไม่รู้เลยกูชื่ออะไร
1: เปลี่ยนตัวไม่รู้หรอฮ
2: ะ
1: เปลี่ยนตัว
2: เปลี่ยนตัว
1: ใช่
2: เปลี่ยนตัวใคร
1: เปลี่ยนกับตัวเองเนี่ยมึงยังไม่ออกทีแรกไง
2: ไม่น่าเลยกูแต่งตัวช้าเนี่ย
1: จะบอกว่าเจ้ามีคนรักกลับมา
3: พี่ค่ะ
1: เอาเถิดในฐานะที่เจ้าเป็นคุณพลเอกของเราอยากจะรู้อยากจะดูพามาให้เรารู้จักหน่อย
3: ได้พุทธเจ้าค่ะชบา
0: จ้าน
3: ี่เป็นองค์ราชาที่พี่ทำงานอยู่กับเขาเขาชื่อเทพฤทธิ์นะอันนี้แฟนก้าหม่อมฉันชื่อชบาพะยะค่ะ
0: ขอพระองค์จงทรงพระเจริญพะยะค่ะ
4: เมื่อสายตาเทพฤทธิ์เหลือบเห็นนี่คือศรีสุรางคู่มันของตนท่านผู้ชม
1: ศรีสุราง
3: ได้เธอรู้จักกับองค์เทพฤทธิ์หรอ
4: สร้างความตกใจองค์เทพฤทธิ์ท่านผู้ชม
0: กับคู่มันแค่นั้นหรือ
4: ตะลึงจ้องมองหน้าแม่นั้น
2: นิดนึง
1: คนละเรื่องคนละเรื่อง
2: คนละเรื่อง
1: คนละเรื่อง
2: นิดนึงอะ
1: ไม่ต้องเดี๋ยวให้ร้องฉากหลัง
2: ฉากหลัง
1: เดี๋ยวมีฉากหนึ่งให้เลยให้ร้องเต็มที่เลย
2: ได้

0: ขอเท้า
1: เอธนู
2: เพียค่ะ
1: มึงกล่าวว่ามึงมีความผิดเกินพอนั่นหมายความว่ามึงรู้ตั้งแต่แรกแล้วสตรีนางนี้คือศรีสุรางค์พระคุมารของกูแต่ยังมึงยังกระทำผิดคิดเอาคู่มั่นของกูเป็นเมียเฮ้ยกูเป็นกษัตริย์กูทนดูไม่ได้ดอก
3: ครับ
1: ไปทางไหนก็อายถึงนั่น
3: ถูกต้อง
1: หมู่มุกอมาตย์ราชมนตรีน้อยใหญ่จะต้องติฉินนินทา
3: ทั้งเมืองมีผมคนเดียวเนี่ย
1: ทั้งน้อยทั้งใหญ่อยู่ที่มึงคนเดียว
3: อะไรน้อยอะไรใหญ่
1: จะต้องติฉินนินทา
3: ครับ
1: ว่ากูกษัตริย์ผู้เป็นเอกบุรุษโดนทหารเอาตัวพระครูมันไปเป็นเมียแบบนี้กูไม่ขออยู่สู้ชีวิตกูขอตาย
4: พังอย่าก่อนนะ
2: พระองค์ท่านพระองค์ท่านจะทำการสิ่งใดทำไมเล่าไม่คิดถึงอนาคตว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะดูได้เรื่องไรถ้าไรซึ่งพระมหากษัตริย์ความผิดนี้มันอยู่ที่ก้าวกระหม่อมฉันขุนพลธนูแต่เพียงผู้เดียวกระหม่อมฉันยอมรับความจริงว่าพอได้รู้แล้วกระหม่อมฉันถึงกับไปไม่เป็นไอ้ธนูกระหม่อมฉันไม่อยากสูญเสียพระองค์ท่านไป
3: มึงพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง
2: คนที่จะต้องตายไอ้ธนูก็คือคนที่เกิดก่อความผิดนี
3: ้นี่มึงหมายความว่าไง
4: นะ
2: คนที่ต้องตายก็คือข้าธนู
4: อย่าไม่ได้ผิด
2: ไอ้ธนูอย่า
4: ธนูมีโปรดก่อนเพคะองค์พระผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินหม่อมฉันยอมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหากเป็นจะต้องทอดประหารหม่อมฉันจะไม่ร้องขอชีวิต

สามัญชนคนธรรมดานามว่าชบาเรื่องนี้เขาไม่ได้ผิดหากแมนต้องมีคนรับโทษต้องเป็นหม่อมฉันที่รู้ตัวอยู่ว่ามีพระโคมัน

0: ได้อย่าองค์หญิงไม่ผิดรวมถึงไอ้ธนูไม่ผิดรวมถึงพระองค์ท่านด้วยเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลยถ้าหากกล้ามท่านรู้ตั้งนิดก็คงจะเป็นความผิดของกล้ามท่านได้ความผิดนี้กล้ามท่านขอรับเองงั้นกล้ามท่านไม่สมควรอยู่ตายเถอะกูในเมื่อมันผิดไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปขอเดชะพระองค์ท่านก็หม่อมฉันไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วนางเป็นพระคู่มั่นของพระองค์องค์หญิงไม่ผิดรวมถึงมึงด้วยไอ้ธนูพระองค์ท่านไม่ผิดความผิดมันคือของก้าวหม่อมฉันเองอะดูวินาสนตีพวกนั้นเขาเล่นกันเด้แล้วไม่นึกจะห้ามกูกันเลยง่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: พี่ต้น
1: อะไร
0: พี่แหละ
1: ทำไม
2: ว่าไง
0: ล้มพี่ด้วย
1: เออ
3: ทำไมล่ะ
0: ไม่คิดจะห้ามกูเลยง่ะ
1: ห้ามอะไร
0: เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้พี่จะฆ่าปาดคอ
1: ใช
0: ่นู่นพระเอกห้ามไง
1: อ
0: ่ะพอพระเอกปาดคอนู่นนั่นนางเอกห้าม
1: นางเอกต้องห้าม
0: พอนางเอกปาดอุ้ยผมนี
1: ่เออ
0: และพอผมจะฆ่ามั่งแล้วทำไมพี่ไม่ห้ามผมมั่งแล้วไอ้พวกลิเกเห็นแก่ตัว
1: เห็นแก่ตัวยังไง
0: อ้าวก็เห็นแก่ตัวดิจะให้กูตายฉากนี้จริงเหรอกูเพิ่งออกฉากนี้เนี่ย
1: ที่เขาห้ามเพราะว่าตัวละคร3ตัวนี่มีความสำคัญในท้องเรื่องถ้าหากว่าขาดตัวใดตัวหนึ่งไป
0: เรื่องก็ไปต่อ
1: เรื่องไปต่อไม่ได้
0: ครับ
1: แต่มึง
0: อ่ะ
1: ออกมา

0: นี่จะฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: เอาเลยเพื่อน
1: นี่พระองค์จะให้กรรมฉันตาย
0: ตายซะ
1: โถละหน้าจ๊ะโอ้
2: เดี๋ยวจะมึงร้องต่อน
1: ะอ้าวไม่ให้ตายเหรอต้องห้ามนี่อ่ะเป็นไงต่อพระองค์
0: มึงอยู่เฉยๆเดี๋ยวกูสะสางเรื่องนี้เอง
3: พระองค์ก็รู้นะเพคะเรื่องการมั่นหมายระหว่างเราทั้งสองแผ่นดินนั้นเป็นการคุมถุงชนหม่อมฉันไม่เคยเห็นพระพักตร์พระองค์แม้แต่เพียงครั้งความรักย่อมไม่เกิดขึ้นแต่หม่อมฉันมีใจรักต่อขุนพลธนูเพคะได้โปรดจงละเว้นด้วยเถิด
0: เรื่องราวมันถึงขนาดนี้แล้วข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกจะทำสิ่งใดก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาคืนเดิมได้อีกเอาเถิดเจ้าธนูในฐานะที่เจ้าเป็นทหารสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับข้าพเจ้าเทพพฤทธิ์ผู้นี้เป็นเวลาช้านานเปรียบได้กับเปรียบเสมือนพระกรด้านซ้ายของข้าพเจ้าธรรมาสไม่มีเจ้าข้าเองก็คงจะหาไม่ด้วยศึกสงครามที่ผ่านมาหลายครั้งหลายคราโทษตายเราจะละเว้นแต่โทษเป็นเราไม่สามารถที่จะให้อภัยได้เอาเถิดเราจะไม่ขัดขวางความรักของเจ้าทั้งสองแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อข้าจะอนุญาตให้เจ้าทั้งสองครองรักอยู่กันคู่ผัวตัวเมียแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เมืองนี้โน่นเมืองของศรีสุรางให้พวกเจ้าทั้งสองไปครองรักกันที่นั่นไม่เรียกไม่ขานไม่วานไม่ใช้ไม่ต้องมาให้เราเห็นหน้าเด็ดขาด
4: ขอประเทศพี่ค่ะหากว่าชาตินี้ขมอมฉันยังมีบุญจะกลับมาตอบแทนพระคุณพระองค์ท่านขมอมฉันทูลลาพุทธเจ้าค่ะ
5: โชคดีเพื่อนเจอกันนะธนู

0: ยังยัง
1: ยังไม่ไป
0: ยัง
1: ยัง
0: ยังยังไม่ไปอีก
1: ไปแล้วนะพระองค์ไอ้ธนูอ่ะ
0: มึงไงยังไม่ตามมันไปอีก
1: ใคร
0: มึงไง
1: ผมอ่ะนะทำไมผมต้องตามมันอ่ะ
0: ก็มึงเป็นเพื่อนสนิทของมันมึงจะอยู่ทำไม
1: อ่ะ
0: กูเห็นหน้ามึงก็เหมือนเห็นหน้ามันถ้าเกิดมึงยังอยู่กูก็คิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาไป
1: พระองค์ไล่
0: ใช
1: ่อ้าวไล่แล้วผมจะไปไหนอ่ะ
0: ก็ตามมันไปสิ
1: ไม่อ่ะ
0: อ่ะทำไมอ่ะ
1: ผมจะอยู่นี่ผมรักอยุธยาผมโตที่อยุธยาผมขอตายที่อยุธยามีเมียแถวอยุธยาเนี่ยเอาแม่แถวข้างหน้าแล้วกัน
0: มึงถามเขายังเขาเอามึงหรือเปล่า
1: อ้าวเผื่อแม่เขาฟุกได้โจ๊กไป
0: มึงตัดสินใจแล้วใช่ไหมมึงจะอยู่ที่นี่
1: จะอยู่นี่
0: ถ้าอยู่ที่นี่ต้องทำตัวดี
1: ๆอ้าวต้องทำตัวดีด้วย
0: ใช่
1: แล้วผมไม่ดีตรงไหนเนี่ย
0: เดี๋ยวกูจะบอกว่ามึงทำอะไรบ้าง
1: อ่ะทำอะไรบ้างพระองค์
0: มึงนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวมันต้องมีใครมามึงดู
2: ไม่ไปอ่ะ
3: เบื่อลิเก
0: จิบลิเก
3: ม
0: ึ
3: งมาเล่นเหรอเล่าอีกอย่างเล่นอีกอย่างที่ผายกูเดาใจยากไอ้เกณฑ์เนี้ย
1: ก็มันไล่แล้ว
3: ทำยังไงดีป่านนี้ไอ้นั่นเอามาไม่ขึ้นเฝ้าเลยมีเมียติดเมียเลยแล้วเราไม่ขึ้นเฝ้าไม่ได้อย่าทำล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรก
0: ไอ้หน่วย
3: พี่ค่ะ
0: มึงเป็นอะไรเนี่ย
3: ไม่มีอะไรไม่มีพิรุษล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรก
0: ทำไมมึงนิ่งขนาดนี้ไอ้หน่วย
1: ไอ้นี
3: ่พระองค
1: ์ไม่เห็นตามันเลย
3: มันถวายบังคอพี่ค่ะบัดนี้ก้าวมองฉันขุนพลธนวยขึ้นฟ้าบองท่านแล้วพี่ค่ะ
0: ไอ้หน่วย
3: พี่ค่ะ
0: กูใช้ให้ไอ้เนต
3: พี่ค่ะ
0: ไปรับตัวพระคุมัน
3: อ่าฮะ
0: เจอไหมได้มาไหมกลับมาหรือยัง
3: ไอ้ธเนศไม่สบายไหมยะค่ะ
0: ไอ้เนศไม่สบาย
3: ไหมยะค่ะตอนนี้ไอ้เนศไม่สบายใหญ่เลย

0: ักขึ้นเฝ้าไม่ได้ไหมคะ
1: ธเนศไม่สบายคุณพ่อธเนศอยู่ไหน
2: นั่นแหละสิอยู่ไหน
0: หลัก
2: มึงตอบสิมึงอย่านิ่งให้มึงนิ่งเกินไปแล้วเนี่ย
0: หยุดโรงพยาบาลบางปะหันไปอะค่ะ
1: ฮะบางปะหันไปโรงพยาบาล
0: เอ้ยมันย้ายโรงพยาบาลแล้ว
1: ย้ายโรงพยาบาลอีกแล้วหลักโรงพยาบาลไหน
0: หลัก
2: มึงเล่นดีๆมึงนิ่งเกินไปแล้วเนี่ย
0: กูเล่นดีแล้วเหลือมึงอะตอนนี้มันย้ายไปโรงพยาบาลศิริราชแล้วพะยะค่ะ
2: ไปศิริราช
1: กูจะไปศิริราช
0: มันย้ายอีกแล้วมันย้ายอีกแล้ว
2: ย้ายอีกแล้วจันฉาย
0: ย้ายอีกแล้ว
2: ย้ายไปอยู่ไหน
0: ย้ายไปโรงพยาบาลอ่างทองไม่ใช่ค่ะ
2: ไปอ่างทอง
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นผมใช้ไปโรงพยาบาลอ่างทองไปค่ะ
2: จันฉายรีบไปดูซิว่ายังอยู่อ่างทองอยู่หรือเปล
0: ่
2: า
0: ขอเดชะไม่ใช่ค่ะ
2: ทำไม
0: ตอนนี้มันย้ายอีกแล้วไม่ใช่ค่ะ
2: ย้ายไปไหนอีกอ่ะ
0: ไปพระบาทน้ำพุไปแล้วไม่ใช่ค่ะพระองค์ท่าน
1: เจ้าพี
2: ่ไปทำไมพระบาทน้ำพุไอ้บ้า
0: บริจาค
1: ผมฉันเนี่ยกังวลร้อนใจนักหนาแต่คำตอบที่ได้มามันเหมือนกับล้อเล่นยังไงก็ไม่รู้
2: ใช่
1: ถามคำเดียวตอนนี้คุณพลธเนศอยู่ไหน
0: ตอนนี้ไอ้คุณพลธเนศอยู่บ้านพยากาศ
1: ผมฉันขอไปที่บ้านก่อนได้คะ
0: องค์จริง
2: เดี๋ยวเนไอ้น้อยมึงเนี่ยพี่ลึกพี่ลั่นลอกแกลกหน้าดูกูดูตั้งแต่ทีแรกแล้วมึงน่ะโกหก
0: จริงมั้ยเนี่ย
2: ใช่
0: ลึกไก่ก็มันฉันไม่กระดุกกระดิกนะ
2: กูเดาเอา
0: จริงอ่ะ
2: มึงกับกูต้องคุยอะไรกันหลายเรื่องเลย
0: เรื่องอะไรอ่ะเราไม่เจอกันนานแล้วนะ
2: เอางี้ไอ้หน่วยมึงกับกูกลับตำหนักเดี๋ยวกูจะถามอะไรมึงหลายอย่างเลย
0: พยาคฆ์มีอะไรถามได้10กว่าปีแล้วไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้คุยกันเลย
3: เอ้าไอ้ที่ผ่ายแล้วกูเป็นตัวอะไรเนี่ย

0: บ้านก็พิธเนศอาจจะไม่ได้สุขสบายเท่าที่ควร
1: ไม่เป็นไรเราจะดีกับบ้านเราเยอะเลยใช่บ้านเดือนลำบากกว่านี้เยอะเลยจ้ะ
0: สัญญานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดือนจะอยู่เคียงข้างกับธเนศเพราะว่าธเนศรักเดือนมากที่สุด
1: สัญญาจ้ะ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวธเนศจะไปหาเก็บมะม่วงเปรี้ยวเห็นได้ข่าวว่าอยากของเปรี้ยว
1: ใช่จ้ะ
0: เดี๋ยวจะไปเก็บมะม่วงข้างบ้านให้นะ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวรอธเนศอยู่ตรงนี้นะเดือนนะ
1: จ้ะท่านนี่จะเป็นคนดีจริงๆเลยดูแลเราดีมากๆไม่รักได้ยังไงจะทิ้งไปก็ยังไงอยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีมากๆคุณพลท่านนี่เนตจ๋าเนตจ๋าเนตกลับมาแล้วออกมารับถ่ายหน่อยสิจ๊ะอุ๊ยตายแล้วเสียงใครอ่ะทำไมบ้านเงียบอย่างนี้เนี่ยเสียงใครเอ่ยมาเรียกพี่ธเนศทำไมเนี่ยธเนศดีใจจังเลยแม่แฟนหนูกลับมาแล้วธเนศธเนศจ๋าไม่อยู่จ้าฮัทเชยฮัทเชยฮัทเชยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยจันดอมปลาโลมาเดี๋ยวก็เจอดอมปลาหมอคางดำวันนี
2: ้มาหาใครจ๊ะ
1: เดี๋ยวหนูขอออกตัวก่อนนะคะ
2: ได้จ้ะ
1: ถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาจิ้งหรีดตบหนูหรือนะหรือว่าทำอะไรล่วงเกินไปขอร้องนะคะอย่ารุนแรงด่าตามโซเชียลนะคะรับไม่ไหวจริงๆอุ๊ยตายแล้วสวยนะเนี่ย
2: ขอบคุณจ้ะ
1: หน้าตาสะสวยเชียวโอ้พอยจะเป็นว่าเป็นพยาบาลส่วนตัวที่ธเนศจ้างมาใช่ไหมล่ะ
2: ไม่ใช่จ้ะ
1: ว้ายตายแล้วทำไมดูผิดอย่างนี้ไม่ใช่พยาบาลส่วนตัวแสดงว่าต้องเป็นแม่บ้านที่ธเนศจ้างมาใหม่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ใช่จ้ะ
1: พยาบาลก็ไม่ใช่แม่บ้านก็ไม่ใช่แล้วไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเป็นใครกันคะ
2: เป็นเมียจ้ะทำไมมองอย่างนั้นล่ะเมื่อกี้ไม่เห็นมองแบบนี้เลย
1: ไม่สวย
2: อุ้นไม่สวยไม่สวย
1: เลศ

0: เรามาจะมีสักกี่คนเชียวเออรู้แล้วจ้าขอโทษจ้าขอโทษนะขอสมาภัยนะคะที่พูดไปตะกี้นี้อย่าถือนะคะเป็นเมีย
1: ใช่จ้า
0: ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูรู้ว่าเป็นผู้หญิงบ้านนอกคอกนาที่ท่านเนธเก็บมาเนี่ยก็คงจะเอาไว้แก้ขัดแก้เหงาแต่ประเดี๋ยวก่อนในเมื่อฉันมาถึงนี่แล้วฉันขอแนะนำตัวให้รู้จักฉันชื่อว่าจันฉายเป็นพระหลานหลวงและอีกอย่างฉันเป็นคู่มั่นของท่านเนธ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เดี๋ยวเปียกฝนค่ะเดี๋ยวเปียกฝนนะคะเดี๋ยวเปียกฝนนะคะร้อนไหมคะมีร่มไหมคะมีร่มไหมไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวก่อนเลยขอถามหน่อยว่าชื่อเรียงเสียงไร
2: ฉันชื่อเดือนจ้ะ
1: พูดกันตรงๆท่านเนธเป็นคนที่ฉันรักเธอเองนั้นหากปล่อยท่านเนธไปอยากจะได้เท่าไหร่ฉันยอมจ่ายหมดทั้งนั้นแหละ
2: จะมาซื้อมาขายแบบนี้กันไม่ได้นะ
1: ทำไมล่ะ
2: เขาเป็นสามีของฉันฉันไม่ขายหรอก
1: ถ้าพูดดีๆกันไม่ได้ก็ต้องให้ใช้กำลังสิพูดน้อยๆแต่ต่อยหนัก
2: โอ้ยอย่ามาต่อยกันสิอะไรกันเนี่ย
1: มึงจะเรียกซักเท่าไร
2: ฉ
1: ัน
2: ไม่ค่ะ
1: อีเดือนดึงดื้อมึงลองได้ทำไม
2: อย่าฉัน
1: คุยกันดีๆได้ไหม
2: ทำไม
1: ทำไม
2: หยุด
1: เดี๋ยวจะให้ตากฝน
2: เดี๋ยวจะให้ตากฝน
1: แป๊บนึงนะคะขอรับรางวัลก่อนนะคะ

0: ามเหรอผู้ฆ่าฉันไม่ยอมนะเนตตะกี้เนตตบผิดใช่ไหมเนตเบิ่งดูดีๆให้โอกาสได้พูดมั่งใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆเนาะ
1: จะหยุดไหมจะหยุดไหม
0: ตะกี้
1: จะเลิกได้ยังจะเลิกได้ยัง
0: เจี๊ยบจะเลิกได้ยังง่วงนอนแล้วกูง่วงนอนแล้ว
1: องค์หญิงผู้หญิงทำอะไร
0: ท่านเน
1: ตจะทำอะไรผู้หญิงคนนี้ไม่ได
0: ้ทำไม
1: เขาคือเมียกล้าหม่อมฉันท่านเน
0: ตได้ในเมื่อคำพูดของพระเจ้าพี่ไม่มีความหมายแล้วอีกอย่างทำร้ายเชื้อหงเหมราชคุณพลท่านเนตคงรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะนำเรื่องนี้ไปทูลฟ้องพระเจ้าพี
2: ่เกิดเรื่องใหญ่แล้วใช่ไหมฉันไม่ได้ตั้งใจ
1: ไม่ต้องกลัวเพื่อนไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นพี่จะเป็นคนรับผิดชอบเองแล้วก็อย่าตกใจนะพี่กับองค์หญิงเนี่ยไม่ได้รักกันและไม่ได้ชอบองค์หญิงเลยเขาชอบพี่คนเดียวอะไรจะเกิดต้องเกิดพี่จะขอปกป้องเดือนด้วยชีวิตของพี่ทะเลไฟขึ้นเฝ้า

0: ันฉายต้นไม้อยู่โน่น
1: มันจะเกิดเรื่องใหญ่หรือเปล่า
2: ไม่ต้องกลัวอยู่ข้างๆพี่
3: จะพี่ไปคะหม่อมฉันมีเรื่องจะทูลฟ้อง
0: มีเรื่องอะไรเอะอะโวยวาย
3: หม่อมฉันไปเยี่ยมคุณพลธเนศถึงเรือนประธานแต่กลับดูสิคุณพลธเนศกับนับผู้หญิงเข้ามาแล้วบอกว่าอีผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียแล้วตบหน้าหม่อมฉันมาจะพี่ต้องตัดสินหม่อมฉัน
0: เป็นความจริงเหรอ
3: ต้องตัดสินให้หม่อมฉันด้วยนะเบคะ
0: ธเนศอยู่ไหน
2: กระหม่อมฉันอยู่นี่พระพุทธเจ้าข้าฟ้าบาท
0: ธเนศเป็นความจริงหรือเปล่า
2: สิ่งที่องค์หญิงพูดนั้นเป็นความจริงพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไร
2: ก็องค์หญิงไปหาเรื่องเดือนคนรักของหม่อมฉันก่อนจะใช้กำลังกับองค์หญิงและคิดดูสิเดือนคนรักหม่อมฉันตัวแค่นี้แล้วองค์หญิงตัวขนาดนี้ถ้าหม่อมฉันไม่ยับยั้งอารมณ์ขององค์หญิงไว้เห็นทีว่าเดือนต้องถูกขย่ำเขี้ยวแน่พระเจ้าค่ะ
1: แล้วจิ้งเหลนเขียวไม่มีหัวใจตรงไหนอ่ะ
0: เดี๋ยว
2: มันฉันต้องปกป้องเพราะว่าด้อมโลมาฝากมา
0: ธเนศ
2: ไม่ได้เลยบอบบางไม่นะเห็นว่าช่วงนี้อวบอยู
0: ่แล้วด้อมอะไรนะด้อมโลมา
2: ใช่
1: ไปบอกเขา
0: ถึงว่าชอบเล่นน้ำ
2: มากับน้ำเหรอ
0: กับน้ำ
2: หม่อมฉันจำเป็นต้องปกป้องคนรักหม่อมฉันพระเจ้าข้าฟ้าบา
0: สตรีที่ขึ้นชื่อว่าคนรักของเจ้าใครกัน
2: ผู้หญิงคนนี้ที่นั่งข้างๆหม่อมฉันเขามีชื่อว่าเดือนพระเจ้าข้า
1: ถวายบังคมเพคะหม่อมฉันเดือนเพคะ
0: นี่ธเนศ
2: พระเจ้าข้า
0: เจ้าเอาอะไรคิดเนี่ยเจ้าเอาอะไรคิด
2: ทำไมฝ่าพระบาท
0: ผู้หญิงหน้าตาแบบนี้ทำไมเจ้าเอาอะไรมาเปรียบเทียบเจ้าคิดได้ยังไงเจ้าคิดได้ยังไง
2: คือแต่หม่อมฉันรักกัน
0: หยุด
2: แต่หม่อมฉันรัก
0: บอกให้หยุด
2: ไม่ได้รักที่ให้หม่อมฉันหยุดเลยพระเจ้าข้า
0: ไอ้เหี้ยเนี่ยหยุดมึงทำอะไรเนี่ย
4: ก็ไอ้ต้อมไม่เป่า
0: แล้วมึงเป่าทำไม
4: โศก
0: กูไม่โศกกูกำลังโมโห
4: โมโหแสดงว่าต้องคลื่นเคลง
0: เฮ้ยคลื่นเคลงเว้ยกูไม่น่าเอามึงมาอยู่ด้วยเลยไล่ก็ไม่ไปซะด้วยนะ
4: เฮ้ยคลื่นเคลง
0: มึงวางปี่แล้วมึงมาอยู่กับปี่หรือไม่ต้องมาอีกแล้วนะ
4: ก่อนฉันอยู่กับพระองค์
0: เจ้าธนูเจ้าคิดดีแล้วเหรอกับผู้หญิงบ้านนอกผิวพรรณแบบนั้นน่ะฮะทำไมน้องสาวของเราเนี่ยมันไม่สวยตรงไหนเจ้าเอาอะไรคิด
5: โอ้โห
0: คิดดีแล้วเหรอ
2: หม่อมฉันคิดดีแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันขอรักขาวๆอย่างนี้ละถ้าเมือกๆหม่อมฉันไม่
0: ใช้คำว่าเมือก
1: ไม่ได้เมือกเขาเรียกว่าผิวหยืออ
2: ๋อผิวหยืหม่อมฉันคิดดีแล้วหม่อมฉันรักกันพระเจ้าค่ะฟ้าบาน
0: เอาเถิดในเมื่อคำสั่งของเราไม่ประกาศสิทธิ์แล้วธนูธเนศเอ้ยเราจะขออะไรสั้นท่านสักหนึ่งอย่างแล้วเราก็อยากจะให้ท่านขอเราได้หนึ่งอย่างแต่การครั้งนี้เราขอท่านก่อนสิ่งที่เจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบ
4: อไอ้เหี้ยภาคไหนเนี่ยเล่นเรื่องอะไรเนี่ย
0: เบาก่อนกูกำลังทะลีเข้าเรื่องไอ้ที่ผายบ้านอยู่ไกล
4: บ้านกูใกล้ดิขอบคุณมากนะของเล่นเยอะดิ

0: เดี๋ยวให้เล่นใหม
1: ่เราจะขอก่อนนั่นก็หมายความว่าน้องสาวของกูจะยกให้มึงเป็นคู่แต่งงานโดยไม่มีพิธีวิวาไป
2: ในเมื่อพระองค์ขอบ้างหม่อมฉันให้หม่อมฉันขอครับสายตาได้พรานเห็นครับท่านผู้ชมที่เคารพจิ้งหรีดขาวอกหักเสียแล้วน้ำตาใสๆไหลออกจากหน้าย
3: ิ่ง
2: พระองค์ดำรัสไว
0: ้ยิ่งง่วงท่านผู้ชมที่เคารพ
2: พระองค์ดำรัสว่าแลกกันถ้าพระองค์ขอและจะให้หม่อมฉันขอบ้างในเมื่อพระองค์ขอแล้วยกพระหลวงศรีจันทร์ให้หม่อมฉันหม่อมฉันขอคืนองค์หญิงให้กับพระองค์กูยกไม่ขึ้นด้วยกูดันแล้วไม่ขึ้น
0: ดันแล้วไม
2: ่แรงก็มีแค่นี
0: ้เออ
2: แล้วมันก็ไม่เด้งขึ้นไปเองด้วยนะ
0: เหมือนยกเสียงทายช้างในโบสถ์อ่ะ
1: พี่อยากจะถามเจ้าสักนิดนึงเถิด
2: หม่อมฉันขุนไม่ไหวพระเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่หมูหลุม
4: ถามอะไรเพคะ
1: ถามอะไรสักอย่างนึงนะ
4: เพคะ
1: มันไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วมึงเนี
4: ่
1: ย
4: ไม่มีแล้วเป็นได้คนเดียวเลยจะเพในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้หม่อมฉันไม่รู้แหละยังไงเจ้าพี่ก็ต้องจัดการให้หม่อมฉันทูลลาเลยคะ
1: ฉันชาย
5: เหลือบเหลือบเหลือบ
6: โอ้โหโอ้โ
0: หนี่แหละครับชมหูเด้งครับผู้ชมที่เคารพ
1: คณิฐากู
0: คณิฐา
1: คณิ
0: เมื่อเห็นหน้าหล่อๆครับไม่กล้าตบเอาดิตบตบตบต้มนิรันดร์เอาอ่ะเอาแล้วเอ๊ะเยี่ยมมากตบตบตบตบ
1: ว้าวยุอยู่นั่นเอง
0: นี่กูตัวโดนนะเนี่ย
1: เขาดารารับเชิญ
0: ไม่กล้าตบ
1: ใครจะกล้าล่ะ
0: วันนี้กูก็ดารารับเชิญนะเนี่ยกูก็ดาราเนี่ยกูไม่ดาราตรงไหน
1: ฟังกูไว้นะเอเธอร์เนต7วันหลังจากนี้เชิญมึงมีความสุขกับอีผู้หญิงบ้านนอกคนนี้ให้สมใจอยากของมึงอีก7วันกูจะมาถามมึงอีกครั้งหวังว่าคำตอบของมึงจะลื่นหูกว่านี้

ชื่อจากนี้ครับพบกับดาวร้ายเด่นชัยสายเพชรผู้แสดงอยู่มากมายด้านหลังเวทีนะครับนำส่งกันไปเรื่อยๆและพร้อมด้วยศิลปินนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันแสดงอีก

0: พีชั่น
1: ทุกวันนี้เราสองคนมาประจำการอยู่ที่เขตชายแดนด้วยดำรัสของพระองค์ท่านอัศนัยให้เราสองคนพี่อัคเดชและเจ้าสุวรรณหงส์น้องพี่คอยตรวจตาดู

0: ไปด้วยพี
1: ่ย้อนกลับเข้าสู่วังหลวงของชัยภูมินี่คือแผ่นดินของศรีสุรางบัดนี้ความรักระหว่างเขากับเทพฤทธิ์ได้จบสิ้นแล้วท่านผู้ชม
2: นึกเป็นห่วงราธิดาบัดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ครบกำหนดเจ็ดราตรีแล้ว
3: อย่าได้กังวลเลยนะคุณดูแล้วเข้ากราบบาทพระธิดาพร้อมกันเถิด
4: ขอพระพรพระองค์ท่าน
2: นี่หายไปไหนมาหลายเพลาเลย
4: โอ้โหที่อ่างทองกำลังวุ่นวายเลยน้ำกำลังจะมาพระองค์ท่านเลยช่วยไปสกัดกั้นน้ำเลยเข้ายุทธยาไปแล้ว
2: ศรีสุรางลูกพ่อ
3: ดูขอกราบบาท
2: ขึ้นมาประทับกับบิดาข้างบน
5: ดูสิเนี่ยพ่อเขาจะดุหรือเปล่า
4: ขอถวายพระพรในองค์ฟ้าหญิงผู้ที่มีสิริชมงดงามพระพุทธเจ้าค่ะ
3: เจริญสุขเถิด
2: และไหนเทพฤทธิ์พระคู่มั่นของลูกล่ะลูก
3: ขอเดชะดูกับแผ่นดินองค์พระคู่มั่นเทพฤทธิ์หาได้เดินทางกลับมาด้วยแต่บุคคลที่ลูกพากลับมานั่นคือขุนพลธนูเพคะ
2: ขุนพลธนูนี่มันหมายความว่าอย่างไรกัน
3: เนื่องด้วยว่าระหว่างทางที่ลูกเดินทางกลับแผ่นดินพระคู่มั่นนั้นมีกลุ่มกองโจรได้บุกชิงปล้นลูกเกือบเอาชีวิตรอดไม่แต่ขุนพลธนูผู้นี้ได้ช่วยเหลือชีวิตลูกไว้ระหว่างนั้นเราได้ทำความรู้จักใกล้ชิดลูกเกิดมีใจรักต่อเขาเพคะแต่กลับเข้าสู่แผ่นดินองค์พระคู่มั่นก็ยินยอมในเรื่องนี้ด้วยพระองค์ทรงละเว้นโทษตายแต่โทษเป็นนั้นขุนพลธนูถูกเนรเทศออกจากแผ่นดินขอองค์พระบิดาทรงเมตตาให้เราทั้งสองได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะเพคะ
4: ขอเดชะพระองค์ท่านของฉันมิเห็นสมควรด้วยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าหากประชาชนน้อยใหญ่หรือหมู่มาราชมนตรี

0: ้ามันจะไม่เหมาะสมเพราะพระองค์ท่านเป็นถึงเชื้อหงเหมราชส่วนเจ้าหมอนั่นเป็นเพียงแค่พลทหารชั้นผู้น้อยมันจะดีเหรอพระองค์ท่าน
1: แต่ในการครั้งนี้ข้าถือว่าข้าเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพระราชธิดาถ้าเจ้าแน่ใจแล้วว่าขุนพลธนูผู้นี้มีใจปฏิภาครักในตัวเจ้าพ่อก็ไม่ว่าอะไร
2: เข้ามากราบบาทองค์พระบิดาเถิดเจ้าอย่ากลัวไปเลย
1: เจ้าให้คำมั่นสัญญากับข้าได้ไหมว่าเจ้าจะดูแลราชธิดาข้าเป็นอย่างดี
3: เกล้ากระหม่อมฉันขุนพลธนูจะดูแลสุดชีวิตกระหม่อมฉันพุทธเจ้าข้า
1: ฟังคำพระบิดาให้ดีอีก7วันข้างหน้าพระบิดาจะจัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับเจ้านะลูกนะ
3: ชโย
2: ขอพระเทพได้เข้าพระราชบิดา
3: ลงมาแล้ว
2: ไปเถิดขุนพลธนู
0: อะไรวะรับใช้ราชการใต้เบื้องยุคลบาทพระองค์ท่านมาเป็นเวลาแรมปีสายพระเนตรประกันไม่เคยอยู่ในสายตาของพระองค์อ
4: ย่างนี้ไม่ได้การนะลูกพี
0: ่แต่กลับเอาไอ้พลทหารซึ่งเป็นคนแผ่นดินอื่นแท้
4: ๆว่าเทียบกันไม่ได้กับลูกพี่
0: เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรกูมีแผนการแผนการครั้งนี้ต้องลงไปหาน้องกูหากน้องกูช่วยแผนการในครั้งนี้สำเร็จแล้วก็มึงกับกู

ฉากนี้ท่านผู้ชมย้อนกลับมาอีกด้านหนึ่งพบกับเพลงน้องเพลงไผ่และน้องต้นข้าวธิดา

0: เราจะรอสักครู่นะครับผมเอกกอนดินยังอยู่นะครับ
1: แร็ปยังเข้าใจในแร็ปครับหญิงกับชายเหมือนกับดาวกับเดือนที่จะอยู่คู่กัน
2: แป๊บนึงนะครับ
3: ไม่มีรางวัลข้างเคียงบ้างหรอ
1: ขอบคุณแค่ขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบกับน้องกระไผ่ด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาเป็นเกียรติในงานรับเชิญในค่ำคืนนี้นะครับผม
4: อาจจะไม่มีรางวัลข้างเคียงแต่หนูจะมีพี่เคียงข้าง
3: นี่มาขอให้แม่จีมาขอเลยนะ
4: ขอกันนะโอ้ยชนทิชาด้วยยามนี้พี่สิงห์น้อยได้รับคำสั่งจากองค์พระราชบิดาให้ไปตามสืบข่าวของพระเจ้าลุงยังแผ่นดินชัยภูมิในครั้งนี้พี่คงจะต้องลาเจ้าไปก่อนแต่พี่ให้สัญญาเมื่อใดที่ภารกิจของพี่เสร็จสิ้นพี่จะกลับมาสู่ขอชนทิชานะจ๊ะ
3: พี่สัญญาแล้วนะเพคะว่าจะไม่มีหญิงอื่นถ้ามีหญิงอื่นเนี่ยจะฟ้องน้องโอ๋น้องผักข้าวเลยนะ
4: ฟ้องไปเลยน้องโอ๋เนี่ยไม่เคยกลัวอยู่แล้วดูแลตัวเองด้วยนะยังไม่ให้ผู้ชายที่ไหนมาจีบนะ
3: ไม่มีจริงๆ
4: ถ้ารู้พี่ก็ฟ้องน้องโอ๋เหมือนกัน
3: ดูแลตัวเองด้วยนะเพคะ
1: โชคดี
4: เอาไม่ไปแล้วเพื่อน
1: ไว้เจอกัน
4: โอเค
1: จะเป็นอย่างไรครับในเหตุการณ์ในค่ำคืนวันนี้ยิ่งดึกยิ่งสนุกแน่นอนเช้านี
5: ้เราโยนน้องพัชชาและมาเป็นโสเภณีน้องสาวของอัคเดชท่านผู้ชม

0: สวยสู้ฝนไปเลยขออนุญาตรับรางวัล
1: เดี๋ยวไปหาน้องเราโสรณี
2: โสรณี
1: อ้าวนี่โสรณีไม่อยู่บ้านหรอกหรืออ
0: ยู่นี่จ้า
2: อ๋อไปรับรางวัล
0: ขอบคุณของชาด้วยนะคะอ้าวพี่ไปยังไงมายังไงเนี่ยฉันรอพี่ตั้งนานแล้วเนี่ยไหนรับปากกับฉันว่าจะพาฉันไปเป็นนางสนมในเมืองฉันก็รอแล้วรอเล่ารอไม่รู้กี่วันต่อกี่วันแต่งเนื้อแต่งตัวสาสวยตามที่พี่บอกทุกอย่างโอ้ยโดนฉันซื้อเครื่องสำอางทีเป็นร้อยเป็นพันแต่พี่ก
1: ็เอาดูสิว่าฝนก็มึงเนี่ยใครจะหยุดก่อนกัน
0: อัดอั้นไงอัดอั้น
1: ออกกับ
0: ส
1: บู่
0: นี่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยฉันจะแหล่ให้เจ้าภาพเลยนะเนี่ย
3: โหอย่าเลย
0: ทำไมอ่ะ
3: คนเริ่ม
0: ขอแหล่ไม่ได้หรอ
1: เดี๋ยวมึงออกมายังไงทีนี้เนี่ยมึงมายังไงเนี่ยมึงอยู่กับกูด้วยปะเนี่ย
0: นี่ฝนตกแล้วเนี่ยเลยไม่อยากจะแหล่เพราะว่าเสียงฉันเนี่ยมันซอกกับน้ำฝนเลยเหรอพี่
1: เดี๋ยวจะไม่รู้อะไรมันจะแฉกมากันเลยใช่ไหมซอกกันเนี่ย
2: ยิ่งกว่าน้ำซอกทรายเดี๋ยวโสรณีนั่นผัวเองเหรอ
0: ใคร
2: เนี่ย
1: ทำไมมีผัวแล้วไม่บอกกับพี
0: ่เมื่อไหร่ตอนไหน
3: เมื่อไหร่ตอนไหนอะไร
0: ที
3: เฮ้ยมาแล้วองค์หญิงไม่ใช่ผมทหาร
0: ฉันจำไม่ได้พี่คนเข้าออกบ้านฉันมันเยอะฉันจำไม่ได้
3: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ที่พี่ลงมาหาเองวันนี้ต้องการอยากจะขอความร่วมมือจากเองให้เองช่วยพี่ทำงานสักครั้งหนึ่ง
0: ทำอะไรพี่มีอะไรให้ฉันทำ
1: คืนนี้ยามสองลงไปหาไอ้ธนู
0: ธนู
1: ใช่
0: ธนูคือใครพี่
1: เป็นคนรักขององค์หญิงสีสุรังเดี๋ยวพี่จะเขียนจดหมายให้มันมาพบกับองค์พระหญิง
0: แล้วทำไมฉันจะต้องไปหาด้วยล่ะ
1: อ้าวนี่มันคือแผนการของพี่ถ้าหากเองลงไปหาเองทำยังไงก็ได้ให้ได้ใกล้ชิดเจ้าธนูได้มากที่สุดแล้วที่เหลือพี่จะเป็นคนจัดการเอง
0: ว้าตายแล้วพี่จะให้ฉันเนี่ยไปใกล้ชิดผู้ชายแล้วฉันเป็นสาวเป็นแช่อย่างนี้ฉันจะทำได้ยังไงล่ะพี่
1: เฮ้ยเอาเป็นว่าเราไปหาคนอื่น
3: เฮ้ย
1: กูไม่เอากูไม่ใช้น้องกูแล้ว
3: ไม่ได้แล้ว
2: เองน่ะ
0: มี
2: ความใฝ่ฝันอยากจะแต่งตัวจะสวย
1: มึงลงมานี่มึงลงมาคุยกับกูข้างล่าง
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยม
0: ึ
1: งมานั่งยังไง
0: อยู่ใกล้ผู้ชายแล้วฉันชอบขนลุก
1: ฮะเป็นอะไรล่ะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวไปด้วยกัน
2: นี่โสรณีพี่นะรู้ว่าเองน่ะอยากแต่งตัวสวยๆอยากสุขสบายอยากอาบน้ำในอ่างจากกุชชี่ถ้าเองน่ะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จพี่อัคเดชจัดบริการให้กับเองทั้งหมดเลย
0: เรื่องแค่นี้เองเหรอ
1: ถ้าหากแผนการครั้งนี้สำเร็จเองอยากได้อะไรเองคิดเอาไว้ได้เลยเพราะเองจะได้ในสิ่งที่เองหวัง
0: ถ้าอย่างนั้นฉันตกลงฉันจะทำตามพี่เพื่อเองอย่างสองเจอกัน
1: มาเดี๋ยวกูพาพี่ไป
2: โอ
3: เคท่านขอบพระคุณ
4: น้องปากิมและน้องปอบสอนเสียงครับลิเกลงเยอะท่านผู้ชมขออภัยนะครับ
1: มันจะรอสักครู่นะครับเอกก้อนดินยังอยู่นะครับผม
4: สวัสดีครับ
1: เอกข้างบนก็ยังอยู่นะครับผม

0: เฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ย
1: ใครเนี่ยพี
2: ่มึงใครฮะ
1: กูเป็นคนจนในป่าเนี่ย
2: คนจน
0: เอออ
2: ยู่ป่า
0: ใช่พี่น้องกันมึงใคร
2: อ้าวชิบหายไม่ใช่กู
0: ไป

0: ไม่เป็นไรนะพี
1: ่ไม่เป็นไรน้องเรามันจนจะทำยังไงได้ล่ะ
0: เอาเธอนะถึงเราจนแต่อย่างน้อยเราก็ยังเป็นคนดี
1: ดีแล้ววันนี้พี่ตั้งใจแล้วว่าพี่เนี่ยจะไม่ทนอยู่กับความจนอีกต่อไปเราสองคนไปหางานทำในเมืองหลวงกันเนาะ
0: ไป
1: เลยไปแล้วอย่าลืมหยิบร่มมาคันนึงนะ
0: ได้พี่

0: ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ข้าก็สุขกายสบายใจดีเพราะว่าสมเด็จพระราชบิดาก็ดูแลข้าเป็นอย่างดีแต่ข้าหนักใจอยู่อย่างหนึ่งข้าเปียกไปหน่อยเอ้ย
1: เอท่านพี่บอกว่าให้มาที่นี่ยามสองแล้วคนที่ชื่อธนูเป็นใครก็ไม่รู้อยากจะรู้นะว่าคนที่อยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าทานโทษเธอจ้ะเธอชื่อธนูหรือเปล่า
0: ใช่ครับผมธนูครับ
1: ฮะนี่รูปร่างหน้าตาขนาดนี้เลยเหรอ
2: โดนแน
1: ่พอดีว่าฉันน่ะเพิ่งจะเป็นนางสนมใหม่คำสั่งของฟ้าหญิงให้ฉันมาบอกกับคนที่ชื่อธนูว่าให้ไปเจอกันที่อุทยานหลวงจ้ะ
0: นี่ฟ้าหญิงสั่งมาจริงหรือเปล่า
1: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบใจนะ
1: อะ
0: ไรกันเนี่ย
3: เธอเป็นยังไงบ้าง
4: ผู้ชมที่เราคนรวมของหนังท่านผู้ชม
3: อุ้ยอุ้ยเฮ้ย
4: จะให้ว่าฉันได้เข้าใจผิด
3: โอ้ย
2: ฉันนี้ครับพบกับพระเอกประสิทธิ์วงนิน
3: ลลง
4: ได้เห็นกับตาของ
3: เราใช่แล้ว
4: พ
3: ี่ค่ะ
4: โอ้ยธนู
2: ต้นสุภโชติ
4: ธนู

0: บ่นอะไรของมึง
1: มึงมันไม่รู้เร็วหรือร้ายลูกสาวกูรักมึงมากเท่าไร
0: นี่เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเรายังไม่ได้รางวัลเนี่ย
2: พ่อไทยเย็นๆก่อนเป็นข้าไม่ได้มี

0: เมียอยู่ลอยหน้าอีกนาน
1: พระองค์ท่าน
0: ไม่ไหวลูก
1: ท่านอย่าพี่
0: มีชีวิตอยู่เลย
1: อย่าพี่
2: เฮ้ยให้กลับตัวเลยดี
3: เหตุการณ์จะเป็นเช่นไรครับ
1: ช่วยด้วยช่วยกันด้วย
3: อ๋อเฮ้ย
2: พระองค์ท่านเชิญเสด็จ
3: เจริญสุขเถอะ
4: ใช่ที่ไหนล่ะพี
2: ่เอาหรอ
3: นี่เดินทางเราทหารหัน
0: หมดเวลาหมดสำนักเซนท่านผู้ชมวันนี้สายฝนก็เริ่มแรงขึ้นมาด้วยนะครับเราขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้น้องตั้งใจปฏิบัติขาดสิบนแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ตามชมนะครับจนถึงนาทีสุดท้ายของการแสดงนะครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
6: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
7: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: เฮ้ยเขานัดกันมาประกาศข่าวดีเรื่องแต่งงานเหรอเนี่ย
2: ตุลเราไปแสดงความยินดีกับเขากันไปเนาะ
1: ไม่ดี

0: ้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: าร์อาทิตย์สนับสนุนโดยอิชิตันชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ล่ามภาษามือวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: 10นาฬิกา16นาทีนะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมวันนี้เริ่มต้นนะครับสำหรับอากาศแปรปรวนและรอกใหม่วันนี้คือวันที่4ตุลาคมนะครับจะเป็นช่วงวันที่4ถึง7อากาศแปรปรวนซึ่งจะเริ่มจากทางภาคเหนือและจะลงมาภาคกลางในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งจะเห็นว่าช่วงวันที่ 5-6 จะเป็นช่วงเวลาที่ฝนลมแล้วตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะลงมาในพื้นที่ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือภาคกลางผมหมายถึงลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากทม.ปริมณฑลซึ่งยังหนักอยู่ตะวันออกนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีระยองนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและก็รวมถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งน่าจะหมายรวมถึงเพชรบุรีซึ่งขณะนี้น้ำก็ล้นเขื่อนอยู่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นช่วงเวลาพรุ่งนี้ซึ่งอากาศแปรปรวนจากฝนตกหนักจะเข้ามาอีกระลอกหนึ่งขณะที่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมรวมถึงปัญหาการระบายน้ำซึ่งก็เริ่มเกิดปัญหาในหลายจุดนะครับท่านผู้ชมวันก่อนก็เป็นแนวรอยต่อของลำลูกกากับสายไหมซึ่งเกิดการเผชิญหน้ากันนะครับท่านผู้ชมคนลำลูกกาต้องการให้ระบายน้ำลงมาบ้างก็ต้องเจรจากับการสำนักระบายน้ำกทม.เพิ่มระดับการเปิดประตูน้ำเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นอีกท่านผู้ชมฮะเซลบอร์ดแคปส่งแจ้งเตือนแนวกระสอบทรายกั้นน้ำท่วมถนนหน้ามศว.องครักษ์พังนะครับท่านผู้ชมน้ำสูงขึ้นรถเล็กผ่านลำบากนี่เป็นการประกาศเตือนเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยปภ.ระบุนะครับว่าเนื่องจากแนวกระสอบทรายคันกั้นน้ำท่วมถนนเนี่ยพังทลาย
2: ทำให้ระดับน้ำท่วมถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามศว.องครักษ์เพิ่มสูงขึ้นรถเล็กผ่านลำบากขอให้วางแผนการเดินทาง
1: นี่ฮะท่านผู้ชมอันนึงมาจากเข้าใจว่าอาจจะมีประชาชนไปรื้อแนวกระสอบเพราะทนไม่ไหวกับการกักน้ำเอาไว้ให้พื้นที่ตัวเองท่วมไม่ระบายออกไปเพิ่มเติมเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ5 ทุ่มนะครับท่านผู้ชมน้ำท่วมบริเวณถนนรังสิตนครนายกซึ่งช่วงหน้าอะไรมศว.องครักษ์นี่ฮะหลังรับรายงานว่าแนวกันแนวกระสอบทรายคันกั้นน้ำพังไปหลายจุดแล้วก็น้ำทะลักท่วมเพจอีบังสะบัดข่าวลงพื้นที่ไล่เหตุการณ์ที่ว่านี้โดยระบุนะครับว่าเอาไม่อยู่แล้วถนนรังสิตหน้ามศว.องครักษ์รับแจ้งมีคนพังกระสอบทรายน้ำที่ไหลสูง40 เซนกำลังลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์เจ้าของเพจระบุว่ามวลน้ำกำลังไหลลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งทำให้ระดับน้ำได้เพิ่มที่สูงขึ้นคือถามว่าน้ำมาไหนก็มาธัญบุรีท่านผู้ชมถ้ามาทางเข้ามาทางตะวันออกลงข้างล่างก็จะไปทางโซนลำลูกกานั่นเองคงจะนึกภาพออกนะฮะในเพจไลฟ์นะครับว่าลงพื้นที่เนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
2: ว่ามีชาวบ้านมาพังกระสอบทรายแนวคันกั้นน้ำเนื่องจากระดับน้ำอีกฝั่งสูงกว่าจึงมีคนมาพังกระสอบทรายทำให้น้ำทะลักเข้ามาฝั่งมศว.เพื่อให้น้ำไหลลงคลองรังสิตประยูรศักดิ
1: ์ขณะที่ก็มีชาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งพากันช่วยกันเอากระสอบทรายที่ถูกพังกลับมากั้นน้ำไว้เหมือนเดิม
3: จุดเดิม
4: ท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าน้ำไหลทะลักมาเนื่องจากน้ำสูงกว่า
1: ครับย้ายฝั่งเส้นนี้คือรังสิตนครนายกองครักษ์คืออำเภอหนึ่งของนครนายก
2: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมขนาดที่ถัดมาก็จะเป็นปทุมธานีซึ่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยจะเป็นแนวคลอง มุ่งไปในทิศทางนั้นนะครับตามแนวถนนรังสิตนครนายกนี่แหละที่เราเห็นเพราะฉะนั้นกดดันก็คือว่าน้ำจากทางตอนนี้เนี่ยชาวบ้านฝั่งองครักษ์ต้องการให้ปล่อยเข้ามาที่รังสิตบ้างก็หมายถึงที่ปทุมธานีเพิ่มเติมอีกตำรวจองครักษ์เข้าไปช่วยเสริมคันกั้นน้ำเสริมกระสอบทรายจังหวะน้ำไหลข้ามถนนรังสิตนครนายกลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ก็คือจะข้ามจากฝั่งหนึ่งมาฝั่งนี้แล้วก็ลงสู่คลองรังสิตแน่นอนคลองนี้หลักก็คือจะระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยาแต่โน่นเลยมันต้องวิ่งไปไกลมากแขวงทางหลวงนครนายกรายงานนะครับว่าน้ำท่วมขังบนทางหลวงสาย305
2: รังสิต
1: นครนายก
2: บริเวณแยกทางเข้ามสวองครักษ์ตอนเวลา5ทุ่มครึ่งอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งซ่อมแนวกระสอบทรายกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากบริเวณผิวการจราจรก็ช่วยให้รถเล็กยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เปิดทางให้น้ำไหลผ่านถนนลงไปที่คลองรังสิตตะยูนศักดิ์เพื่อจะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่นะคะก็ต้องมีการบริหารจัดการทั้งการเดินทางของประชาชนแล้วก็การระบายน้ำด้วย
1: นี่ฮะท่านผู้ชมทุกหน่วยงานเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำที่ติดขัดแต่เป้าหมายของทางหลวงก็คือยังไงถนนยังต้องให้รถเนี่ยสามารถผ่านได้นะครับขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วง7โมงก็ปรากฏว่ายังมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรสูงประมาณ10ถึง35เซนบนถนนรังสิตนครรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสวองครักษ์นี่ฮะเป็นภาพแบบนี้ก็สัญจรด้วยความยากลำบากไม่จบครับทุกผู้ชมไม่จบเพราะเมื่อเช้านี้9โมงที่ผ่านมาช่างเล็กบัวปูนปั้นอัปเดตสถานการณ์หลังจากทางหลวงระดมกำลังการเข้าซ่อมแนวกระสอบทรายที่โดนรื้อตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนล่าสุดชาวบ้านไปรื้ออีกรอบนึงแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำไม่ลดลงนะฮะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นี่เป็นภาพ9โมงเช้าที่ผ่านมาแปลว่าชาวบ้านเมื่อคืนนี้จบไปแต่เมื่อเช้าลื้ออีกครั้งย้อนกลับไปครับผู้ชมเมื่อวานนี้มันมีความพยายามจะเจรจากันนะครับนั่นก็คือชาวบ้านบริเวณองครักษ์นครนายกร้อยกว่าคนเมื่อวานนี้เนี่ยรวมตัวกันปิดถนนฝั่งขาเข้ากทม.ปิดถนนเลยบริเวณ3แยกองครักษ์อำเภอองครักษ์นครนายกเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในองครักษ์หลังได้รับผลกระทบมาเป็นเวลานานทั้งการดำรงชีวิตและการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรที่นี่นะก็ปลูกไม้ดอกไม้ประหยับเยอะเสียหายเป็นวงกว้างนายอำเภอองครักษ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่งน้ำบำรุงรักษารังสิตใต้ของกรมชลประทานเข้าเจรจากับชาวบ้านแล้วฟังปัญหาชาวบ้านเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12บริเวณสนัดรักอำเภอธัญบุรีปทุมธานีเพื่อเร่งระบายน้ำจากองครักษ์เข้าสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อจะผลักดันน้ำสู่เจ้าพระยาบทสรุปมีแนวทางว่ายอมเปิดประตูระบายน้ำคลอง12 30เซนเพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำขังในพื้นที่องครักษ์แต่แน่นอนการเปิดประตู30เซนก็จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ธัญบุรีและรังสิตบ่าย3โมงเมื่อวานนี้ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลอง13ตำบลสนั่นรักอำเภอธัญบุรีอำเภอธัญบุรีอีกมุมหนึ่งปทุมธานีเนี่ยก็ต้องประชุมหารือกับตัวแทนชาวบ้านองครักษ์นครนายกมีการ

0: จากันเพื่อจะปล่อยน้ำเพิ่มจากประตูระบายน้ำคลองตันคลอง13ก็ยอมยกระดับประตูขึ้นมา10เซน2บานทำให้ตัวแทนชาวองครักษ์นครนายกพึงพอใจเพราะต้องการให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่องครักษ์บ้าง
1: ก็เคลียร์ตรงนี้ให้น้ำมัน
2: ใช่ใช่น้ำมันคล่องตัว
0: และแน่นอนผลนั้นเนื่องมาจากเรื่องนี้นายอำเภอธัญบุรีก็ยอมรับนะครับท่านผู้ชมผลกระทบจากการระบายน้ำผ่านคลอง12อาจจะไว้พื้นที่รังสิตและธัญบุรีได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี่ฮะก็เลยไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำให้เต็มที่ก็เลยมีการปรับแนวทางเป็นการเปิดประตูระบายน้ำคลองตันคลอง13 2บานยกระดับประมาณ10เซนเพื่อพ่องน้ำผ่านคลองระพีพัฒน์คลอง13ลงสู่คลอง6วานี่มุมหนึ่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์อีกมุมหนึ่งคลอง6วาซึ่งคลอง6วานี่ก็หมายถึงลำลูกกาปทุมธานีภาพที่เห็นนี่ก็คือเริ่มจากเผชิญหน้ากันแล้วนะครับฝั่งที่รู้สึกว่าทำไมฝั่งนั้นลดฝั่งนี้ทำไมท่วมขังไม่พอใจแล้วก็เริ่มเกิดหลายจุดอย่างที่บอกไปเดี๋ยวตามดูเช้าวันนี้จะยังไงกันต่อนะครับท่านผู้ชมระหว่างองครักษ์กับธัญบุรีระหว่างนครนายกกับปทุมธานีเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันพูดถึงระบบเตือนเกิดประเด็นปัญหาขึ้นหมวย
3: ค่ะ
0: นั่นก็คือแอปทางรัฐเด้งเตือนข้อความเดิมไม่หยุดนี่หลายคนบอกไปเสียเดียวกันว่าไม่ได้นอนเลยท่านผู้ชมกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเวลาเลยนะครับว่ามากลางดึกผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณจิรปรียาระบุว่าแอปทางรัฐ
3: เด้งแจ้งเตือนข้อความเดิมไม่หยุดโบ้งมากวองผู้ดูแลจัดการด่วน
0: แล้วเธอก็ส่งมาให้ทีมข่าวเราให้เห็นเลยว่าข้อความมันมาแบบนี้อันนี้คือหลังจากที่มันเด้งเด้งเด้งเด้ง
3: ค่ะ
0: แล้วมันจะไล่ขึ้นไปได้เห็นแบบนี้เจ้าตัวตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอปทางรัฐเตือนไม่หยุดเลยกระทั่งเที่ยงคืน5นาทีก็ยังส่งข้อความเตือนอยู่จนเจ้าของโทรศัพท์ต้องปิดการแจ้งเตือนไม่งั้นอาจจะไม่นอนหมายถึงไม่ได้นอน
3: ค่ะ
0: นี่เพจคิดในใจก็โพสต์ภาพแอปทางรัฐส่งข้อความเตือนจำนวนมากเช่นเดียวกัน
3: ค่ะแอปทางรัฐเด้งแจ้งเตือนรัวไม่หยุดแอปรวนหรืออะไรทดสอบระบบหรอใครเป็นบ้าง
0: อ่ะท่านผู้ชมเมื่อใครโดนเมื่อคืนนี้ประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆเป็นต้นไป
3: ค่ะ
0: มาแบบนี้เลยอาจจะเห็นภาพไม่เห็นไหม
3: เนี่ยค่ะปพแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่3
0: คือมันก็เป็นข้อความเดิมนั่นแหละท่านผู้ชมฮะ
3: ค่ะ
0: ข้อความเดิมนั่นแหละนี่เห็นไหมมาไม่หยุดเลยห่างกันไม่กี่นาทีเนี่ยเห็นไหม2นาที4นาที7นาทีไล่เรียงมา
3: ค่ะ
0: นี่ท่านผู้ชมแอปทางรัฐแอปทางรัฐเนี่ยพัฒนาและดูแลโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลศูนย์กลางบริการภาครัฐ
3: ที่รวบรวมงานบริการและสวัสดิการของราชการมากกว่า 1,880 รายการมาไว้ในแอปนี้แอปเดียวค่ะให้ประชาชนได้ติดต่อกับรัฐได้สะดวกผ่านทางมือถือ
0: และรอบนี้ก็เพิ่งทราบว่ามาใช้ในกรณีเตือนเรื่องภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติด้วยกระทั่งล่าสุดท่านผู้ชมสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสพร.หรือ DGA ก็ออกแถลงการแล้วชี้แจงกรณีมีการแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐจำนวนมากผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำเป็นจำนวนมากโดย DGA หรือสพร.โยนไปปภ.
3: ค่ะ
0: โดยระบุว่า
3: ข้อความดังกล่าวถูกส่งมาจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐเพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนถึงประชาชนและขณะนี้ทาง DGA ได้ระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบของปภ.เป็นการชั่วคราวแล้วตั้งแต่4ทุ่ม15นาทีเมื่อคืนนี้แล้วก็ประสานปภ.ให้ตรวจสอบแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาการส่งข้อความซ้ำค่ะ
0: ทั้งนี้ข้อความที่ส่งซ้ำดังกล่าวดีเจระบุว่า
3: เป็นการส่งไปยังผู้รับ

0: ใจเดิมและไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลอื่นและอาจมีข้อความที่ปล่อยออกไปแล้วยังคงส่งไปยังผู้รับรายเดิมต่อเนื่องอีกหลายข้อความค่ะ
1: ดีเจ
0: ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและจะเร่งแก้ปัญหาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: อ๋อมันอะไรได้รับการส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบของปภ.เป็นการชั่วคราวตั้งแต่4:15แต่เมื่อคืนนี้หลายคนเที่ยงคืนยังได้อยู่เลย
0: ใช่ค่ะ
2: และได้ประสานปภ.เพื่อตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาการส่งข้อความซ้ำที่เกิดขึ้นหมายความว่ากำลังบอกว่าปภ.ส่งข้อความเดิมซ้ำๆมาที่ดีเจเหรอและดีเจก็ปล่อยออกไปอย่างนั้นเหรอหรืออย่างไรอ่ะเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันอีกมีเรื่องแทรกซ้อนอยู่เสม
0: อ
2: ท่านผู้ชมเรื่องเล่าสาธิต10:31เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อวันนี้จะมีภาพนอกจากกทม.ซึ่งถนนสายหลักไม่มีปัญหาจบแล้วก็จะเหลือหมู่บ้านรวมถึงเคหะร่มเกล้าขณะที่ปทุมธานียังหนักอยู่เมื่อวานนี้มีหนำซ้ำมีฝนตกทางตอนเหนือของกรุงเทพลูกเห็บตกอีกแล้วเมื่อวานนี้แปรปรวนล่วงหน้ามา1 วันเนี่ยขณะที่วันนี้จะโฟกัสว่าอุทกภัยพลัดหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในภูมิภาคซึ่งเราเห็นสถานการณ์หลายจุดตะวันออกณขณะนี้หนักมากภาคการเกษตรท่านผู้ชมภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่นี่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเยอะผลจากอุทกภัยรอบนี้เจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งแห่งหนึ่งบอกเสียหายเป็น100 ล้านปลาหลุดกุ้งหลุดไอ้กุ้งนี่แหละท่านผู้ชมชาวบ้านเนี่ยถึงขนาดเห็นเป็นโอกาสทีเดียวเพราะมันหลุดออกมาในพื้นที่ธรรมชาติไงถนนหนทางปัญหาคือตอนนี้เข้าคิวกันซื้อสวิงขณะที่ตะวันออกเช่นเดียวกันทุเรียนถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะจันทบุรีระยองมันกำลังยืนต้นตายท่านผู้ชมหลายพื้นที่จะเห็นความเสียหายของต้นทุเรียนซึ่งเปลี่ยนสีใบจากสีเขียวกลายเป็นสีทองคือมันไหม้นั่นเองไม่มีน้ำแบบนี้มีผลกระทบในหลายพื้นที่และคาดว่าเป็นระดับหมื่นไร่ทุเรียนไม่เหมือนนาข้าวนะนาข้าวถ้าเสียหายเดี๋ยวฤดูใหม่ก็ปลูกแต่ทุเรียนอายุ5 ปี 7 ปี 8 ปีแปลว่าถ้าจะเริ่มใหม่รอเวลาอีก5 ปีไปอย่างน้อยกว่าจะเริ่มออกผลมีหลายพื้นที่อุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนภาพที่ปรากฏที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะที่ชลบุรีเราไม่ได้ติดตามกันเท่าไหร่หรอกเพราะมัวแต่วุ่นอยู่กับเรื่องน้ำท่วมบ้านแต่อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบกันมากทีเดียวเป็นภาพแบบนี้นี่ยังเป็นภาพเมื่อวานอยู่เลยอมตะนครชลบุรีท่านผู้ชมจะเห็นภาพนะฮะและกระทรวงอุตสาหกรรมระบุภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกิจการเสียหายเนี่ยท่านผู้ชม 4,216 กิจการนับเฉพาะถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่คืออุทกภัยพลัด69เดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
3: ชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10 เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10 กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
4: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: มีมี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48 ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
8: ไลโกไซด์300 มิลลิลิตร Be your original ไลโกไซด์ original
9: number one brand Thailand 300 มิลลิลิตร
10: ไลโกไซด์อร่อยคุ้มค่า
11: It's real
1: จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความอร่อยอร่อยถึงที่แบบสมบูรณ์

0: Less waste, more praise.
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV.
2: มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์ครับไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วยมาจิกครีนแอคทีฟบูสเตอร์
3: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เป็นรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
4: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
5: สนับสนุนโดย
6: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
7: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
8: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
9: ต้องไปจากเกาะอยู่ในหน้าน้ำ
3: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
11: ์ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเช็คไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2569
12: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
13: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
14: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยพริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
15: เป็นรายการ37นาทีเรื่องเล่าสาธิตร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยนะครับ
16: ค่ะมีสื่อกำกองข่าวสามรุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านชม5ท่านค่ะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะ
15: ให้วงและว่าอุทกภัยพลัด
16: ค่ะ
15: อุทกภัยพลัดอันนี้เป็นคำของท่านผู้ชมไม่อยากเรียกหมาอุทกภัยเรียกอุทกภัยพลัดอ่ะผลพวงก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามสถานการณ์มาดูผลพวงอันเนื่องมาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดน้ำท่วมสิ่งที่ตามมาทันทีก็คือผัก ผักแพงแต่ที่ร้อนแรงนอกจากผักคือไข่วันก่อนก็แจ้งท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าจู่ๆหลายพื้นที่ราคาไข่ตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างพรวดพราดไม่กี่วันเนี่ยที่นำเสนอไปก่อนหน้าพุ่งขึ้นถาดนึง 20-30 บาททีเดียวเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมก็ปรากฏเพจผู้บริโภคเขาโพสต์ภาพไข่ไก่ที่วางจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดนี่หมายถึงโมเดิร์นเทรดซึ่งแปลว่าต้องถูกควบคุมอยู่แล้วราคาเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
16: ทางเพจโพสต์ว่าเริ่มจากราคาต่ำสุดที่แผงละ142บาทไปจนถึงราคาสูงสุดที่แผงละ185บาทค่ะ
15: ถ้าตีซะว่า185ควรจะเป็นเบอร์ศูนย
16: ์ใช่ค่ะ
15: ใหญ่ที่สุด
16: ค่ะ
15: ก็จะเป็นตัวเลขนี้แต่นี่ท่าทางว่าโมเดิร์นเทรดปกติแต่ในความเป็นจริงในท้องตลาดมันน่าจะมากกว่านี้ไหมมีคนเข้าไปแสดงความเห็นมากมายท่านผู้ชมเป็นต้นว่าไข่ราคาแพงพอๆกับน้ำท่วมปี54บางคนบอกว่าไข่ขึ้นก่อนน้ำท่วมอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกขณะที่บางส่วนบอกนะครับว่าผลอันเนื่องมาจากอาจจะเพราะโรงเลี้ยงรายใหญ่ของไข่ไก่เนี่ยน่าจะอยู่ภาคตะวันออกคงโดนผลกระทบจากน้ำท่วมบางรายก็บอกนะครับว่าผู้ผลิตเป็นรายย่อย
16: ไม่ใช่ผู้ผลิตหลักต้นทุนสูงกว่าบริษัทอยู่แล้วค่าขนส่งราคาสูงน้ำท่วมไข่เป็นราคาควบคุมก็จริงถ้าพอจะช่วยได้ก็อุดหนุนกันไปค่ะเห็นใจทุกฝ่ายที่น้ำท่วม
15: ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้อธิบดีกรมการค้าภายในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมยอมรับสถานการณ์ไข่

0: ไก่นะครับว่าน้ำท่วมกระทบฟาร์มไก่ไข่บางแห่งแต่ภาพรวมกรมยังสามารถบริหารจัดการได้โดยมีมาตรการขอความร่วมมือผู้ส่งออกลดการส่งออกไข่ไก่ในช่วงนี้ลง 30-50% โดยคุณรัตนวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมระบุนะครับว่าภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้ผลิตผู้รวบรวมผู้ส่งออกและผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคมเพื่อประเมินสถานการณ์และร่วมการบริหารผลผลิตให้เพียงพอซึ่งมีความต้องการบริโภคต่อวันเนี่ย12ล้านฟองโดยกรมการค้าภายใน
1: ขอความร่วมมือผู้ส่งออกลดปริมาณการส่งออก 30-50% หรือเลื่อนการส่งออกออกไป 2-3 สัปดาห์ค่ะพร้อมทั้งให้มีการจัดส่งแผนการส่งออกช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้กรมได้ติดตามแล้วก็บริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงอีก 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่และเพิ่มผลผลิตเข้าสู่ตลาดค่ะ
0: และกำชับฟาร์มผู้ผลิตให้จัดสรรไข่ผ่านช่องทางการค้าและคู่ค้าตามปกติโดยช่วยห้ามห้างค้าปลีกค้าส่งเพื่อกระจายอย่างทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าขณะที่ท่านผู้ชมก็จะมีสำรวจจากตลาดจริงเลยอย่าง8ริ้วฉะเชิงเทราท่านผู้ชมแม่ค้าอาหารตามสั่งร้องเลยน้ำท่วมผักแพงอันนี้เบาๆเนี่ยดูตัวเลขที่ร้านเจ๊สายบะหมี่เป็ดย่างที่บางปะกงซึ่งทุกเมนูต้องใช้ผักเธอบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมตะวันออกผักที่ซื้อประจำราคาขยับขึ้นมากกว่า 2-3 เท่าตัวกะเพราที่ท่านนายกวันก่อนบอกใส่เยอะๆนั่น
1: น่ะ
0: ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้า 50-70 บาทต่อกิโลตอนนี
1: ้ 250-300 บาทค่ะ
0: คณะ
1: ปกติซื้อโลละ 50-70 ตอนนี้ขยับไปกิโลละ300
0: กวางตุ้งปกติกิโลละ 70-80 ตอนนี้ 300-350 ทุกอย่างขยับราคาสูงมาก
2: เดิมเกินครึ่งค่ะสมมุติว่าเคยซื้อถุงหนึ่งคณะถุงละ70-80ร้อยหนึ่งตอนนี้ขึ้นเป็น310บาท320เกินครึ่งอ่ะเกินเท่าตัว
3: แล้วไอ้กะเพราอ่ะ
2: กะเพราโล250ค่ะ
3: ปกติ
2: โล70-80โล70-80ร้อยฝ่า
3: ไม่ใส่กะเพราให้ลูกค้าได้ไหม
2: ไม่ได้อีกขึ้นราคาก็ไม่ได้อีกจัดโล200ฝ่าแต่ใบกะเพราก็ไม่สวย
3: ไม่เหมือนเดิมครับ
2: มันไม่เดิมมันไม่สวย
0: นึกดูกะเพราเนี่ยขึ้นโหดเกินนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: 250-300
0: จาก50-70
1: ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันตลาดกลางบ้านฉางระยองก็ปรากฏว่าร้านอาหารตามสั่งไข่ไก่เจ้าของร้านบอกปรับราคาขึ้นจากร้านค้าส่งแผงละ5บาทติดต่อกันมา3วันแล้ววันละ5บาท5บาทต่อแผงเนี่ยขณะที่พ่อค้าอาหารตามสั่งชื่อคุณก๋วยจั๊บบอกยุคนี้เป็นยุคที่ราคาไข่ไก่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอมา
4: แต่ขายอาหารตามสั่งมานี่ยุคไหนไข่ไก่แพงสุด
5: น่าจะเป็นช่วงนี้นะครับยุคนี้เนี่ย
4: นี้ขายแพงสุด
5: แพงสุดแล้วแพงเกินแล้ว
0: ขนาดที่เจ้าของร้านแดกดึกโภชนาชื่อคุณพัทรดาบอกว่าราคาผักสดมันแซงไข่ไปแล้วผักใบหลายประเภทอย่างกะเพราฟังดีๆจากเดิมราคาถุง5กิโลเนี่ย140-150บาทปัจจุบัน800บาทมีหนำซ้ำไอ้ถุง800คุณภาพแย่ลงจากน้ำท่วมเพราะใบเน่าเสียแล้วก็ซื้อมา5กิโลเนี่ยต้องคัดทิ้งไป2กิโลใช้งานได้จริงแค่3กิโลคณะก็ขึ้นจากเดิมเคยซื้อถุงละ70-110ปัจจุบัน320อย่างนี้เป็นต้น
6: ทำอะไรไม่ได้ไหมคะเพราะว่า
4: ส่งยิ้มอย่างเดียว
6: ถ้าทำได้ก็น่าจะทำไปนานแล้วน่าจะทำอะไรไม่ได้จริงๆ
4: เห็นใจรัฐบาลว่างั้นเถอะ
6: ใช่นะคะ
4: เห็นใจรัฐบาล
6: เห็นใจประชาชน
4: เห็นใจประชาชนมากกว่าโอเคโอเคครับ
6: เดือดร้อนเดือดร้อนแล้วค่ะ
7: โอเคไม่ใช่แค่ไข่นะคะอย่างอื่นก็ขึ้นหรอ
6: ผักขึ้นค่ะผักแพงขึ้นอย่างกะเพราเนี่ยเคยซื้อ5กิโลนะ150เนาะตอนนี้800

0: โลละ800
1: ใช่ไม่ใช่โลละ800 5กิโลแต่จริงๆมันก็จะไม่เต็ม5โลดีอ่ะคือไซส์5กิโลเขาอะค่ะตอนนี้อยู่ราคา800แล้วก็อย่างคะน้าเคยซื้อ110อ่ะวันนี้320
0: มันขึ้นอะค่ะตอนน้ำท่วมเหรอคะหรือว่าขึ้นมานานแล้ว
1: จากน้ำท่วมมานี่แหละค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อเรื่องของปากท้องอุทัยธานีจังหวัดที่เกี่ยวเนื่องกับรุ่มเจ้าพระยาที่แม่น้ำสะแกกลางก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันเนี่ยแปลงเกษตรกรรมปลูกผักก็ปรากฏได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งแม่ค้าในตลาดเมื่อวานนี้บอกกับนักข่าวนะครับว่าพื้นที่ปลูกผักที่อุทัยถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดจนเกิดการขาดแคลนและมีหนำซ้ำจังหวัดที่ปลูกผักเยอะถึงวันที่ต้องสั่งซื้อผักสดต่อมาจากตลาดไทยคือสวนทางอ
0: ะ
2: ปกติอุทัยเนี่ยจะต้องส่งผักเข้ามาขายปัจจุบันเนี่ยต้องซื้อผักจากตลาดไทยเพราะสวนผักในพื้นที่ที่ไม่ถูกท่วมก็ไม่สามารถเร่งผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการนี่ราคาไม่ต้องพูดถึงก็มีการปรับขึ้นราคาเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะ
3: ยังถั่วฝักยาวขึ้นมาเท่าไหร่กันถั่วฝักยาว
4: ขึ้นคือลงวันต่อวันตอนแรกปกติมันอยู่ที่โลละ45 50
3: ครับ
4: แล้ววัน2วันที่ผ่านมานี่ขึ้นไป70วัน
3: โอ้โห
4: แล้ววันนี้ก็ลงมา50
2: นะคะท่านผู้ชมเอาแรงๆอีกจุดนึงไปทางใต้เทศบาลนครตรังปรับขึ้นราคาผักสดหลายรายการตั้งแต่10บาทถึง60บาทหลังจากฝนตกต่อเนื่องกระท่วมน้ำท่วมกระทบผลผลิตจำนวนมากเนี่ยส่งจากภาคกลางไปด้วยนะภาคใต้รวมถึงต้นทุนขนส่งเพิ่มตามราคาน้ำมันนี่ฮะสุดท้ายบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ลดผักในอาหารก็แล้วกัน
0: ค่ะราคาผักขึ้นทุกอย่างเลยค่ะที่มาตากจากจังหวัดมีผลกระทบด้วยค่ะต้นหอมจากปกติอัน80บาทเขาส่งมา100 140ขึ้นได้ปกติ120ราคาตรงนะคะขึ้นวันเดียว180ผักชีปกติ120ขึ้นวันเดียว150ผักกาดหอมปกติขายอยู่หน้าร้าน80บาทหรือ100นึงเขามาส่งเป็น120แต่วันนี้เป็น140แล้วผักหอมใจนะคะ
2: นี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพใช่มั้ยขนาดเดียวกันย้อนกลับมาที่ไข่วันก่อนที่บอกไปเนี่ยชาวบ้านปทุมธานีเป็นเจ้าของฟาร์มไข่สดที่ตลาดบงกตคลองหลวงปทุมธานีบอกเลยนะท่วมสัปดาห์เดียวราคาไข่ปรับขึ้นสัปดาห์เดียว20บาทต่อแผงทำให้ราคาจากเบอร์ศูนย์เนี่ยเป็น175บาทแต่ก็ยังต่ำกว่าราคาล่าสุดในบนเว็บไซต
0: ์
2: ที่เพจผู้บริโภคบอกก็คือ185เรียกว่าเป็นการปรากฏการณ์ไข่แพงที่สุดเป็นปรากฏการณ์เมื่อวานนี้รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยนายแทนรักษาตะมันออกมาแสดงความเรียกร้องกับรัฐบาลให้กระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีสุภจีเร่งคุมราคาไข่ไก่บอกว่าแพงไม่ไหวแล้วหวั่นซ้ำเติมค่าครองชีพประชาชนโดยระบุนะครับท่านผู้ชมเข้าใจดีว่าภัยธรรมชาติกระทบต่อต้นทุนและปริมาณผลผลิตแต่ภาระทั้งหมดไม่ควรจะถูกผักไม้ประชาชนแบกเพียงฝ่ายเดียวไข่ไก่ฟองละ 6-7 บาท
0: สำหรับบางคนอาจดูไม่มากแต่สำหรับครอบครัวที่ต้องประหยัดในทุกมื้อนี่คือค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจริงกระทรวงพาณิชย์จะต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลม
2: และต่อมารองโฆษกรัฐบาลลลิดาเพลินวิวัฒนาแถลงทีเดียวโดยระบุว่ารัฐบาลเห็นตรงกันว่าไข่ไก่เป็นอาหารจำเป็นราคาแพงขึ้นกระทบค่าครองชีพแต่ต้องชี้แจงว่ามาตรการหลายเรื่องที่เรียกร้องมากระทรวงพาณิชย์เริ่มดำเนินการทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านหารือกับผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกห้างค้าปลีกค้าส่งลดการส่งออกขอความร่วมมือ 30-50% เลื่อนแผนการส่งออกบางส่วนรวมถึงเพิ่มการยืนกรงของแม่ไก่ไข่ประสานงานห้างค้าปลีกค้าส่งเพิ่มความสั่งซื้อเร่งกระจายลงพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอรัฐบาลเร่งเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดรับฟังแต่ต้องบอกประชาชนว่าเรื่องนี้ไม่ได้รอให้มีใครมาเรียกร้องแล้วถึงทำกระทรวงพาณิชย์ทำมาก่อนแล้วนี่ส่วนประเด็นที่ระบุว่าราคาไข่ไก่เบอร์ศูนย์บางแห่งจำหน่ายฟองละ6บาท50ถึง7บาทคุณลลิดาบอกคนร้องขอแจ้งพื้นที่มาให้ชัดเจน
0: แจ้งจุดจำหน่ายให้ชัดเจน

0: นด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ควรจะนำราคาที่พบในบางจุดไปสรุปว่าเป็นราคาทั่วประเทศค่ะ
1: นี่คือสงคราม

0: การกระทำใดที่ผิดกฎหมายก็ควรรวบรวมหลักฐานและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ค่ะแจ้งความตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงและหากผิดจริงก็ว่ากันไปตามกฎหมายไม่มีใครควรอยู่เหนือกฎหมายข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงควรมาพร้อมกับหลักฐานมีหลักฐานก็พิสูจน์กันด้วยหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ควรรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองค่ะ
1: อ้าวนี่ฮะขณะที่เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามสสชัยภูมิเขต3อีกเขตหนึ่งสัมฤทธิ์แทนทรัพย์ซึ่งก็คือคุณพ่อของสสสุชาดานี่แหละสสเขต3ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยประธานกรรมการการพาณิชย์ทรัพย์สินทางปัญญาคุณพ่อคุณไอเดียบอกไม่ได้กังวลกับกระแสตรวจสอบเพราะลูกสาวเข้าสู่การเมือง
0: ก็ต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็พร้อมถูกตรวจสอบโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาท
1: คุณสำนึกพ่อของคุณไอเดียบอกว่าเท่าที่ทราบจากลูกสาวเนี่ย
0: สามีประกอบธุรกิจในต่างประเทศและมีระบบการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มงวดส่วนรายละเอียดธุรกิจก็ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายทราบแต่ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจสตาร์ทอัพ
1: และสามีของลูกสาวก็ยืนยันกับครอบครัวว่า
0: ทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตและสามารถตรวจสอบได
1: ้ก่อนที่คุณสำนึกซึ่งเป็นประธานกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาของสภายังบอกด้วยนะครับว่าการที่กรรมการกฎหมายชุดของคุณโรมเตรียมเชิญลูกสาวกับสามีเข้าชี้แจงควรพิจารณาถึงขอบเขตอำนาจของกรรมการให้ชัดเจนด้วย
0: เห็นว่าบุคคลภายนอกไม่ควรถูกเรียกเข้าไปชี้แจงหากไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
1: อย่างไรก็ตามตนก็ไม่ได้ต้องการให้ลูกสาวหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแต่ถ้าเป็นการเรียกจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายจริงๆเช่นปปช.หรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นก็ควรให้ความร่วมมือก็ทำทีทำท่าว่าตั้งข้อสังเกตกรรมการชุดกฎหมายของคุณโรมการเรียกบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ควรหรือไม่ถ้าเป็นปปช.หรือหน่วยงานตรวจสอบตามกฎหมายควรให้ความร่วมมือทั้งนี้คุณพ่อของคุณไอเดียระบุนะครับว่าเรื่องนี้
0: เป็นที่สนใจของสังคมลูกสาวควรชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อว่าเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสังคมต่อไป
1: อ่ะเรื่องนี้กลายเป็นว่าข้อที่1อันเนื่องมาจากบัญชีทรัพย์สิน
0: ค่ะ
1: ประมาณ 1,900 เกือบ 2,000 ล้านทรัพย์สินส่วนใหญ่ประมาณ 1,400 กว่าล้านเนี่ยเป็นเงินกู้ซึ่งสามีของคุณไอเดียปล่อยกู
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้กับกลุ่มธุรกิจซึ่งกำลังตั้งคำถามว่าปล่อยไปทั้งที่บริษัทนี้ล้มละลายไป 2. ที่มาของเงินก่อนจะมาเป็นเงินปล่อยกู้มันมาจากไหนอันนี้เป็นสังคมตั้งข้อสังเกตรวมถึงพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณจิริโชคโสภาขณะที่ยังมีประเด็นเพิ่มอีกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณรเศษนาหนองตูมทนายความสิทธิมนุษยชนได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกายี่ห้อดังของคุณสุชาดาหรือคุณไอเดียไม่ปรากฏในรายการบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งกับปปช.โดยจะไปยื่นกับปปช.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ในวันที่5คือวันจันทร์ว่าเป็นการจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่คุณรเศษตั้งข้อสังเกตนาฬิกาคุณไอเดียที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ปรากฏรายการนี้ท่านผู้ชมฮะคือรายละเอียดคุณรเศษระบุนะครับว่าทรัพย์สินอื่นหน้า17ลำดับที่19ระบุว่ามีโรเล็กรุ่นนี้รุ่นหนึ่งมูลค่าประมาณ3ล้าน3เรือนแต่กลับไม่ปรากฏรายการโรเล็กรุ่นอื่นซึ่งคุณไอเดียไปใส่ขึ้นเวทีปราศัยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินทำไมรายการรุ่นหนึ่ง3ล้าน3ยื่นแต่รุ่นหนึ่งเป็นโรเล็กรุ่นโรเล็กคัสตูกราฟเดโทน่าไม่มีการยื่นข้ออ้างเรื่องการหลงลืมก็น่าสนใจเนื่องจากรายการที่บัญชีทรัพย์สินระบุรายยิบย่อยแม้กระทั่งสร้อยคอทองคำมูลค่า 30,000 บาทคุณไอเดียก็ยังยื่นกับปปช.แต่นาฬิกาสุดหรูมูลค่าถึง3ล้านบาทเศษที่ใส่ปฏิบัติงานเป็นประจำไม่ยื่นเป็นเรื่องผิดปกติอีกทั้งคุณสุชาดามีประสบการณ์ทางการเมืองเคยเป็นเลขารัฐมนตรีดิจิทัลเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.มาแล้วย่อมทราบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายคุณรเศษบอกว่าถ้าจะบอกว่านาฬิกาเรือนนี้ขายไปแล้วก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินผมก็พบข้อมูลอีกว่าเมื่อวันที่20

0: 13กันยาถึง28กันยา69ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากยื่นบัญชีแล้วในการเข้าร่วมประชุมสภาและกรรมาธิการและการลงพื้นที่ก็ยังปรากฏการสวมใส่นาฬิกาที่คล้ายกับโรเล็กเรือนนี้อยู่เหมือนเดิมพร้อมกับมีภาพประกอบจึงเกิดคำถามทางกฎหมายว่านาฬิกาดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์คุณไอเดียสุชาดาหรือไม่ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์คุณไอเดียเหตุใดไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกับปปช.คือหนึ่งช่วงเลือกตั้งหาเสียงก็ใส่หลังจากนั้นยื่นไม่มีและหลังจากยื่นแล้วก็ยังใส่ฝั่งคุณนรเศรษฐ์ว่าอย่างนั้นโดยระบุจะไปยื่นกับปปช.วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก็มีประเด็นแทรกซ้อนขึ้นมาอีกท่านผู้ชมฮะขณะที่นักตรวจสอบคนสำคัญและมักจะยื่นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินอยู่เสมอให้มีการตรวจสอบคุณเลืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพูดถึงการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมที่พาดพิงไปถึงคู่สมรสของคุณสุชาดาหรือไอเดียมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คุณเลืองไกรระบุว่าจากการที่ตัวเองได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของไอเดียที่แจ้งกับปปช.คุณเลืองไกรระบุว่ายังไม่พบความผิดปกติไม่พบความผิดปกติของการให้เงินกู้ยืม 3AC เนื่องจากเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกของสส.แล้วตั้งข้อสังเกตว่าส่วนต่าง 1,400 กว่าล้านกับ 1,300 กว่าล้านที่เป็นยอดหนี้เนี่ยคุณเลืองไกรบอกว่าถ้าส่วนต่างของการลงทุนเกิดขึ้นก่อนเข้ารับตำแหน่งจะนำมาใช้กล่าวหาว่าบัญชีผิดปกติไม่ได้ส่วนกรณีให้กู้ยืมเงินประมาณ 1,400 ล้านคุณเลืองไกรบอกว่าตนมองว่า
1: เป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่มุ่งหวังผลกำไรและมีความเสี่ยงเป็นการลงทุนของใครของมันจะถือเป็นความผิดได้ยังไง
0: เมื่อถามถึงประเด็นบริษัทที่กู้เงินไป 1,400 ล้านล้มละลายทำไมไม่ตัดหนี้ศูนย์จะแจ้งปปช.ทำไมคุณเลืองไกรบอกว่าคนให้กู้เป็นบุคคลธรรมดาจะตัดหนี้ศูนย์แบบนิติบุคคลได้อย่างไรคนถามเนี่ยหลงประเด็นทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณเลืองไกรระบุว่าการที่รังสิมันโรมไปกล่าวหาใครเป็นสแกมเมอร์ต้องมีหลักฐานระวังจะเข้าข่ายนิติสงครามซะเองโดยสรุปก็คือคุณเลืองไกรเห็นว่าบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาที่ยื่นกับปปช.ไม่พบความผิดปกติในมุมคุณเลืองไกรนั่นทำให้คุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้แชร์ข่าวนี้ที่ระบุว่าเลืองไกรชี้บัญชีทรัพย์สินสส.ไอเดียยังไม่พบความผิดปกติเตือนลมกล่าวหาใครเป็นสแกมเมอร์ต้องมีหลักฐานคุณรักชนกเขียนข้อความว่าเลข5ไม่รู้จบเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อคู่เดียวครับIs that good?

0: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเรนเสียพี
4: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน่
8: นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำยังไง
9: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
10: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได้

0: มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
1: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้20:30 นตอนจบ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
4: ได้สิ
5: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
6: Mega we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
7: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์2-4 ตุลาคม 2569
8: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
9: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
10: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
8: อย่าลืม
9: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชารีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
11: เที่ยงกับ2นาทีมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าสาธิตมอบให้ท่านผู้ชม5ท่านเหมือนเช่นเคยนะครับ
12: ค่ะเป็นแจ็คเก็ตสีบาเดนคลิปสีดำแบบนี้ค่ะสนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
11: All New Mitsubishi X-Force HEVAll New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าพลัดไหม
12: ค่ะ
11: พลัดไหมเป็นเงื่อนไข
12: ข้อความให้โดนใจนะคะพลัดไหม
11: คือมันเป็นเชิงคำถามอะว่ามันพลัดไหมอ่ะมาว่ากันต่อสืบเนื่องจากที่นำเสนอเบื้องต้นไปเมื่อวานวันนี้เห็นภาพชัดเจนคือความเสียหายของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่จันทบุรีท่านผู้ชมอะรวมถึงอย่างระยองก็มีปัญหาอันนี้ก็เรียกว่าผลกระทบใหญ่โตพัดพอหรือเปล่าตั้งแต่วันที่2แล้วล่ะที่เฟซบุ๊กหนุ่มจันพาตลอนโพสต์คลิปสวนทุเรียนที่เสียหายหลังน้ำท่วมพร้อมกระบุข้อความว่า
12: ไม่เหลืออะไรเลยสิ่งที่เคยทำให้เรามีอยู่มีกินสิ่งที่ทุ่มเทตั้งใจลงทุนตอนนี้ไม่รู้จะเหลือรอดกี่ต้นเก่งแค่ไหนก็แพ้ภัยธรรมชาติอยู่ดี
11: นอกจากนี้ยังโพสต์คลิปพาดูความเสียหายในสวนทุเรียนหลังจากน้ำลดวันที่5เราบอกว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วต้นทุเรียนไปหมดแล้วยอดแห้งต้นไม่เขียวเหมือนก่อนหน้านี้ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรต่อเนี่ย
13: ทุเรียนมันอัปเดตสถานการณ์น้ำลดวันที่5ครับตอนนี้ที่สวนไม่เหลืออะไรแล้วครับทุเรียนมันไปหมดแล้วครับยอดแห้งต้นไม่เขียวเหมือนตอนนั้นแล้วครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
11: นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็มีคุณแนนจารุวรรณโพสต์มุมสูงสวนทุเรียนของตัวเองในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จันทบุรีระบุข้อความเชิงประชดว่านี่มันสายพันธุ์ใหม่ใบน้ำตาลยิ้มแห้งโดยเมื่อไปดูภาพเนี่ยท่านผู้ชมก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่มันจะอุดมสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมปี69ในพื้นที่ตำบลคลองขุดตำบลขมวอำเภอท่าใหม่รวมถึงพื้นที่โดยรอบที่อยู่ตรงเขื่อนขมงหรือคลองรำพันมวลน้ำสูงนี่ฮะท่านผู้ชมปีที่ปีแรกที่มวลน้ำสูงประเด็นก็คือคุณแนนต่อว่าระบบบริหารจัดการน้ำว่าปล่อยเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ฮะทำงานดีจนอยากยกนิ้วแต่เป็นอีโมจิรูปเท้าให้ทุเรียน5ปีตายเรียบเสียหายกว่า30ล้านเห็นฝีมือบริหารจัดการน้ำหรือยังสุดยอดไหมบริหารจัดการน้ำโคตรจุดๆๆเลยนะไม่รู้ยังกล้าหน้าด้านทำงานอยู่หรือเปล่าสภาพเป็นแบบนี้อย่าอยู่ให้เปลืองภาษีประเมินมูลค่าความเสียหาย30ล้านเฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวทำไมปีแรกเฉลี่ยปีละประมาณ5ล้านตายทั้งหมดต้องปลูกใหม่ใช้เวลาอีก5ปีรายได้หายไปปีละ5ล้าน5525ก่อนหน้าลงทุนไป5ล้านทั้งหมด30ล้านที่หายไปยังไม่รวมที่ต้องลงทุนอีกซื้อพันธุ์มาปลูกใหม่ปุ๋ยยามูลค่าความเสียหายดูกันเอง
14: เห็นผลงาน

0: มือการบริหารจัดการน้ำหรือยังครับสุดยอดไหมบริหารจัดการน้ำได้โคตรเลยนะฮะไม่รู้ยังกล้าหน้าด้านทำงานอยู่หรือเปล่านะครับสภาพเป็นแบบนี้พิจารณาตัวเองกันบ้างนะฮะอย่าอยู่ให้เปลืองภาษีนะครับทำงานแบบนี้เมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที
1: ่ดูบางช่วงบางตอนโดยเจ้าตัวก็โพสภาพเปรียบเทียบไปเห็นนี่แหละท่านผู้ชมก่อนตั้งคำถามไปยังหนึ่งกรมชลประทานตอนที่มีข่าวแจ้งเตือนเรื่องฝนก่อนหน้าฝนจะตกต้องหลายวันท่านได้พร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพื่อรอน้ำใหม่ไหมทำไมฝนตกไม่นานระดับน้ำในอ่างถึงล้นสปริงเวย์อย่างรวดเร็วอ่างประแสดล้นสปริงเวย์ก่อนฝนตกมากักน้ำเอาไว้ถึง 122% จริงไหมทำไมไม่พร่องก่อนถ้ากักจริงกักไว้ทำสักกระเบืออะไรขนาดนี้อ่างหางแมวก็ล้นสปริงเวย์อ่างพวาอยู่ช่วงกักเก็บน้ำเลยไม่ล้นขนาด3อ่างปล่อยให้ล้นไป2อ่างมันถูกแล้วเหรอบริหารแบบนี้นี่ฮะถ้ามีอ่างที่4ไม่จมบาดาลทั้งเมืองเหรอ2กรมอุตุ
2: ท่านจะยอมรับได้หรือยังว่าการทำงานของพวกท่านมันแย่กว่าเพจบางเพจที่ออกมาเตือนซะอีกแบบนี้เรียกมหาอุทกภัยได้ยัง
1: 3
2: บ้านเรือนพืชสวนเสียหายความเสียหายมากมายมหาศาลขนาดนี้ท่านจะรับผิดชอบอะไรกันบ้าง
1: 4
2: รัฐบาลบริหารยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้จะถอดบทเรียนกันอีกกี่รอบจริงหรือไม่ที่ประตูระบายน้ำที่ขโมงรั่วจริงหรือไม่ว่าประตูระบายน้ำเสียยกไม่ขึ้น2บานจนต้องไปหาแมคโรมาดึงขึ้นจริงหรือไม่ที่ของบซ้อมไปกี่ทีกี่ทีก็โดนตีตกหมดพวกท่านๆเคยรู้อะไรกันบ้างไหม
1: ประตูระบายน้ำ5บานที่ขโมงมันพอหรือไม่ท่วมทีไรขนเครื่องมาติดตั้งทำไมไม่ขยายมันออกรอถบงรอจตกมแปลว่าอะไรเนี่ยฮะ ขณะที่ความดูเดือดของความเสียหายเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมนักข่าวไปสำรวจตรวจสอบมันก็เป็นอย่างนั้นต้นทุเรียนมันขาดอากาศหายใจใบเหี่ยวงอกกลายเป็นสีน้ำตาลและร่วงหล่นนี่ฮะสุพจน์นิ่มเพราซึ่งเป็นเจ้าของทุเรียนที่แก่งหางแมวบอกน้ำท่วมตั้งแต่25กันยา6วันน้ำสูงขึ้นประมาณ 4-5 เมตรจากจุดต่ำสุดของสวนเห็นทุเรียนเสียหายหมดแรงพยายามจะปลอบใจกระแดครอบครัวนี่ขนาดที่เกษตรจังหวัดเอาเจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหายคุณจารุวรรณทองใบบอกนะครับว่าเบื้องต้นเฉพาะจันทบุรีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 4,000 กว่ารายพื้นที่สวนผลไม้เสียหายฟังดีๆ 20,000 กว่าไร่สวนมันไม่ได้ปลูกปุ๊บติดปั๊บนะมันต้องใช้เวลากว่าลูกจะติดเนี่ยทั้งนี้ตอนนี้สำนักงานเกษตรจันทบุรีประสานร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะมาหวังฟื้นฟูเนี่ยแต่โอกาสก็ยากมากเพราะทุเรียนเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวท่านผู้ชมฮะเนี่ยนอกจากจุดนี้เอาไปดูหลายจุดเลยนะครับท่านผู้ชมจันทบุรีเนี่ยเต็มไปหมดเลยจันทบุรีมีอยู่จุดหนึ่งที่อำเภอมะขามอำเภอมะขามทุเรียนตายเกือบยกสวนหลังน้ำลดเช่นเดียวกันเจ้าของสวนคุณนรันพรนรันพัฒน์ขออภัยบอกนะครับว่าหลังน้ำลดชาวสวนไปสำรวจสวนผลไม้แทบเป็นลมนี่คือกืนยานยืนต้นตายเกือบนั่นเอง
3: ทุเรียนตายเยอะมากบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกบเป็นทะเลหมดเลยค่ะที่สวนเนี่ยประมาณ 2-300 ต้นมีตั้งแต่ 7-8 ปีถึง 15 ปีทุเรียนไอ้ที่ตายก็ตายเยอะไปแล้วแล้วไอ้ที่จะทยอยตายอีกเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเพิ่มอีกเท่าไหร
4: ่พอน้ำลดเนี่ยเบื้องต้นเราแก้ไขด้วยวิธีไหนครับ
3: ล้างโคนต้นล้างดินออกล้างใบแล้วก็ฉีดยาลงดินมันก็พยายามทำทุกทางเท่าที่เราจะพยายามช่วยเหลือตัวเราเองได้อะค่ะ
1: ท่านผู้ชมสวนผลไม้เฉพาะที่จันทบุรีเนี่ยสัก 20,000 ไร่เสียหายหมดเลยหมดตัวแล้วครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะสวนทุเรียนระยองก็มีอำเภอเขาชะเมาระยองก็เสียหายหนักหลังน้ำลดเจ้าของสวนแทบช็อกทุเรียนที่เฝ้าดูแลมาหลายปีเริ่มมีอาการใบแห้งกิ่งโทรมและจำนวนมากยืนต้นตายทุเรียนชุดนี้

0: จ้าของสวนบอกกำลังจะสู่ช่วงออกดอกเดือนหน้าซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่ชาวสวนเฝ้ารอหลังลงทุนดูแลมาตลอดทั้งปีมาเสียหายหนักขนาดนี้อันนี้ยังตั้งความหวังไม่รู้จะฟื้นฟูมันกลับมาได้หรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมพยายามใช้ยาฉีดโคนต้นเพื่อหวังเรียกรากที่เสียหายกลับฟื้นตัวให้มันตื่นขึ้นมาหรือประคองบางต้นที่ยังพอมีโอกาสรอดเที่ยงกับ11นาทีวิกฤตการทุเรียนภาคตะวันออกซึ่งแน่นอนความเสียหายของชาวสวนและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปีหน้าช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
2: Based on your notes there are some great
1: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: อร่อยแบบสมบูรณ
1: ์หนูมีแฟนยังจ๊ะ
2: ยังน่ารักเหมือนตั้งแต่วันแรกขอบคุณพี่มากๆจ้า
3: เราจะกลับไปไต้หวัน
4: อย่าไปไต้หวันนะอยู่นี่นะ
5: ราศีที่ในช่วงนี้โดนสั่งเด้ง
6: ช็อปสนั่น
7: ก่อนวันดับเบิลเดท
8: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
9: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
11: ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะมีกติกาของมันอยู่แต่เราจะเรียนรู้จากความสัมพันธ์นั้นได้เอง
12: เพื่อไม่ยุ่งกับพี่ของกู
11: กติกาของผมก็คือห้ามคิดเกินกว่าสถานะที่เขามอบให้
13: พี่คิดพี่จะทำอะไรครับพี่คิดยา
12: ปัญหาของพี่จัดการเองได้ปัญหาของพี่จัดการไม่ได้นนท์ถึงต้องตัดใจแต่งงานกับพี่ไง
14: ไม่ได้มีใครบังคับนนท์ใช่ไหม
15: นนท์ควรต้องมีชีวิตของตัวเอง
11: และเรามีทางอื่นที่ดีกว่านี้ล่ะครับ
7: Decoding You โคตรรักคืนนี้ 20:30 นตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
16: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และ D-Ribose ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72 ชั่วโมงใหม่เคลียร์
17: Is that good?

0: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
1: เที่ยงกับ15นาทีเวลาจะหมดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแจ้งท่านผู้ชมน้ำเหนือล่าสุดชลประทานอัปเดตเมื่อเช้าที่ผ่านมายังคงระดับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนชัยนาทเอาไว้ที่ 2,500 คิวต่อวินาทีโดยระบุว่าบริเวณ C2 นครสวรรค์แนวโน้มลดลงตัวเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับทรงตัวอย่างไรก็ตามกรมชลก็ยอมรับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็เตือนไกลถ้าระดับน้ำทางตอนบนเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำ

0: น้ำไหลขานเผื่อนเจ้าพยามากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอันเนื่องมาจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนยังเพิ่มขึ้นขณะที่ก็พื้นที่ต่างๆใต้เขื่อนเจ้าพยาลงมาท่านผู้ชมจะทราบแล้วนะครับว่าหนักเพราะเพิ่มอย่างพรวดพราดอย่างไรมันมีส่วนหนึ่งซึ่งมีการผันออกไปทางแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีก่อนจะไปเป็นชื่อท่าจีนเนี่ยเมื่อวานนี้เกิดเหตุก็คือมีคุณลุงวัย66ปีเก็บของหนีน้ำแล้วเสียชีวิตท่านผู้ชม อยู่บ้านเนี่ยอยู่ที่วัดม่วงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีคนไปพบอยู่ในสภาพที่คุณลุงนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อนอนคว่ำหน้าลอยอยู่ในน้ำหน้าบ้านจมน้ำตายฮะ
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเอาร่างขึ้นเรือเพื่อนำไปพิสูจน์สอบถามช่วงเช้าวันที่2ยังคุยกันผ่านวงจรปิดกับลูกก็เห็นว่าพ่อยังอยู่ในบ้านปกติกระทั่งวันที่3พ่อเสียชีวิตพ่ออยู่บ้านตามลำพังแสดงความเสียใจเลยนะครับคาดว่าเก็บของแล้วภรรยายืนยันว่าไม่มีโรคประจำตัวนะฮะท่านผู้ชมสาเหตุไม่ติดใจเพราะสามีไม่ใช่คนมีเรื่องกับใครเสียชีวิตในอุทกภัยอีกท่านหนึ่งที่สุพรรณบุรีขณะที่ในส่วนของกรมชลประทานก็แจ้งนะครับเมื่อวานนี้สิเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยสรุปก็คือขณะนี้ชลประทานพร่องน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักที่มาบรรจบกันโดยสรุปสาระสำคัญก็คือยังระดับที่บริหารจัดการได้ทั้งสองเส้นน้ำที่ว่านี้ก็คือเจ้าพระยากับป่าสักซึ่งมาบรรจบกันที่ปทุมธานีก่อนจะเข้ากรุงเทพสาระสำคัญที่ย้ำก็คือว่าย้ำว่าการระบายของเขื่อนไม่กระทบกรุงเทพแน่นอนให้คนกรุงเทพระวังฝนตกหนักหรือน้ำสะสมในพื้นที่เองหมายความว่าน้ำเหนือจะไม่กระทบกรุงเทพถ้าจะมีผลกระทบมันจะเกิดจากน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพเองในช่วง 5-7 และ 11-14 ตุลาคมท่านผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้ก็ปรากฏว่าปลัดกทมลงพื้นที่ลาดกระบังเร่งระบายน้ำที่เคหะร่มเกล้าหลังจากเอาท่อซิ่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมก็ยืนยันนะครับว่าภายใน2วันถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มค่าระดับน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะที่สามารถบริหารจัดการได้อันนี้หมายถึงร่มเกล้าขณะที่คุณชัชชาติลงยืนยันว่าเคหะร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งจะเพิ่มขึ้น 80% คุณชัชชาติแสดงความมั่นใจว่าฝนสัปดาห์นี้ที่จะเกิดขึ้นมาถึง 5-7 จะไม่ซ้ำรอยน้ำท่วมหนักแล้วก็ไม่กังวลกับน้ำเหนือรวมถึงน้ำทะเลหนุนซึ่งช่วงนี้จะไม่มีแล้วนะครับหมายถึงหลังวันนี้ไปน้ำทะเลไม่หนุนแล้วระบุว่าคันกั้นน้ำยังมีพื้นที่รับอีกมากปัญหาตอนนี้ก็คือการเร่งพร่องน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งยังหนักอยู่นะครับท่านผู้ชมพร้อมกับเดินหน้าฟื้นฟูในพื้นที่อุทกภัยในกทม.ต่อเนื่องมันมีภาพหดหู่นิดหน่อยย่านเคหะร่มเกล้าหลังท่อซิ่งเดินเครื่อง24ชั่วโมงน้ำเริ่มลดแต่ยังไม่พ้นวิกฤตลูกสาวพาแม่วัย48ปีฝ่าน้ำท่วมไปฟอกไตรอเรือนานกว่า2ชั่วโมง
1: ไม่มีเรือเข้ามาเลยค่ะแล้วคิดว่าถ้าปล่อยให้ช้ากว่านี้แม่อาจจะมีอาการน้ำท่วมปอดตะทันหันเหมือนกับที่ผ่านมาก็ตัดสินใจขอติดเรือมาที่คลองอะค่ะแล้วก็เดินออกมาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหาร
0: นี่ฮะท่านผู้ชมคุณอิสราพรพาแม่วัย48ปีที่เป็นผู้ป่วยฟอกไตฝ่าน้ำท่วมเกรงว่าแม่จะน้ำท่วมปอดกระทันหันอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะอีกคนในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งมองว่าการทำงานในครั้งนี้ของหน่วยงานรัฐเนี่ยแย่อยู่ที่นี่มากว่า10ปีไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้บอกแต่ว่าเอาอยู่กันกี่โมงท่านจะพูดว่าเอาอยู่วันหลังให้มันเอาอยู่จริงก่อนถึงค่อยพูดให้เอาอยู่จริงจริงก่อนถึงค่อยพูดหมู่บ้านเคหะธานี4เขตสะพานสูงก็ยังหนักอยู่เป็นหมื่นชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ตกหล่นไปก่อนหน้าเนี่ยท่านผู้ชมน้ำท่วมขัง 30-50 เซนนานกว่า8วัน
1: ตอนนี้เริ่มเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นค่ะ
0: นี่

0: ดูภาพมันจะมีชุมชนอย่างนี้เนี่ยเต็มไปหมดขนาดที่ผลโยธินรอยต่อชายแดนกรุงเทพกับปทุมธานีอีกจุดหนึ่งน้ำเน่าขังมา9วันปากซอยผลโยธิน62มุ่งหน้าฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกคอปอและฝั่งขาออกมุ่งหน้าอนุสรณ์สถานน้ำยังท่วมสูงต่อเนื่องชาวบ้านที่ใช้เส้นทางพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยความท้อแท้อยากให้น้ำลดเร็วกว่านี้9วันที่ผ่านมาเน่าจนไม่รู้จะเน่ายังไงแล้วนี่ฮะเพียงแต่ไม่ใช่กรุงเทพเท่านั้นเองแต่เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนกรุงเทพมาแหละมันอยู่ในพื้นที่ของตอนบนและนี่คือเรื่องเล่าสาธิตนะครับทุกผู้ชมฮะเอาไปว่าประเด็นอื่นไว้เก็บตกกันต่อไปก็จะปิดท้ายท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์ในต่างประเทศที่น่าสนใจมากก็คือผู้สื่อข่าวกำลังรายงานสถานการณ์ที่เม็กซิโกท่านผู้ชมฮะผลกระทบจากฝนตกหนักและดินถล่มแล้วจู่ๆรถลักษณะ SUV ขับผ่านแล้วเสียหลัก
1: และชนผู้สื่อข่าวกับช่างภาพค่ะไปกระแทกกับกำแพงหินนะคะ
0: เหตุการณ์นี้มันเป็นการรายงานสดแล้วสัญญาณก็ตัดไปที่ห้องส่งหลังจากนั้นหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือช่างภาพต้องถูกตึงร่างและนำส่งโรงพยาบาลส่วนนักข่าวชื่ออัลมาเดลาโรซาฟอเรสเดินขึ้นรถพยาบาลได้โดยเจ้าหน้าที่ช่วยพยุงและนำส่งโรงพยาบาลทั้งคู่ล่าสุดพ้นขีดอันตรายนะครับตัวชมแต่เป็นภาพน่ากลัวที่เม็กซิโกเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ย้ำกับผู้ชมว่าวันนี้ภาคเหนือด้านตะวันออก
1: ค่ะ
0: แล้วจะต่อเนื่องมาพรุ่งนี้เหนือกลางใต้ตอนบนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
2: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
1: เรื่องอะไรอ่ะ
2: ลีนค่ะ
1: ครับ
2: ทำไมวันนี้ต้องใส่ชุดชมพูมาทั้งตัวแบบนี้ล่ะคะ
1: ชมพูอะไรไอ
2: ้เดี๋ยวทำไมเขาจัดไฟชมพูขนาดเนี้ย
1: เอาละเลอะเทอะละ
2: เขาเรียกว่าความรักมันเข้าตา
1: อ๋อเป็นอะไรก็สีชมพูหมดแสดงว่าเห็นคนเขาแบบมีความรักกันสิ
2: วันนี้มาเป็นคู่แล้วไม่ใช่แค่คู่เดียวนะคะ
1: หลายคู่ว่า
2: หลายคู
1: ่ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นใครกันบ้าง12ท่าน
2: 12ราศ

ิสุกะพี่ชอบเต้นตั้งบัสแต่ต้องชอบไปไหว้พระชวนไปนั่งกระบะเต้นเราก็กลัวลมปะทะพี่เป็นห่วงน้องนางเลยต้องขับแต่กะขังระวังหลุมเป็นระยะอยากจะกินมัตตบะอ่ากินจะแกงโคมาระถ้านอนชอบกินสลัดพี่ก็ชอบหมูกระทะหมูกระทะเทไปอยากไปอยากเทพี่นะจ๊ะ

0: สวัสดีครับ
1: ก็คือเป็นคู่แรกดูดีนะคู่1คู่2คู่3ดูดีหมดหลังจากนั้นเริ่มคู่ทุเรศทุรังไปเรื่อย
2: คู่4ผิดอะไร
1: คือคู่4มีลูกแล้วสิ
3: ใช่คนก็แม่เยอะ
1: แล้วคู่นี้อ่ะ
3: โอ้โหแก่มากเลย
4: คู่นี้ก็ชอบมีผัวแล้วชอบรู้เรื่องง่ายดี
1: แล้วคู่นี้ครับ
5: คู่นี้ไม่อยากโดนตัว
1: ทำไมอ่ะ
5: เวลาจับแล้วมันบุ๋มขวัญเนื้อขึ้นมาโดมันยากมากอะ
2: ใครชีวิตจริงไม่มีคู่บ้างโอ้โห
6: คนเดียว
2: สดครับหรอ
7: สดครับพี่จีบได้ค่ะ
1: เฮ้ยหมายว่าคนอื่นมีคู่หมดเลยเหรอ
8: ผมก็ไม่คู่
3: ไม่ใช่ไม่มีคู่ไม่มีใคร
1: ไม่มีใครใบเบิ้ลว่า
9: ถามว่าคู่แบบไหนดีกว่า
1: ใบเบิ้ลก็โสดอะใบเบิ้ลก็โสดอะ
2: มีคู่อะไรอยู่ตอนนี้ที่มีคู่อยู
9: ่
2: เรียกว่าม
9: ีรองเท้าคู่หนึ่ง
1: มีรองเท้าคู่หนึ่งก็เอามาอวด
2: แล้วอะไรอันคุณมีคู่
10: หลายคู่มากครับแม่ผมมีหลายคนมากคู่กับแม
1: ่คู่กับแม
2: ่มีคนที่เคยมารายการเราครั้งแรกมีใครบ้างมีทาคิมีไรอันไบโบ
1: อันไม่เคยมา
10: ไม่เคยมา
2: ไม่เคยเลยต้องเข้าใจกฎระเบียบรายการเรานิดนึงไหมอาจารย
1: ์คือห้ามเงียบ
5: กฎห้ามเงียบ
1: ห้ามเงียบ
5: แต่สำหรับคนที่มาแล้วห้ามพูด
4: โดนแน่ห้องแต่งหน้าทำผมแล้วไม่หยุดไม่ย้อน
2: น้องใหม่โอเคนะรับมือได้นะ
1: สู้สู้
2: สู้สู้นะถ้าพร้อมแล้วประจำที่ค่ะ
1: ทำไมคุณไม่นั่ง
2: น้องใหม่เขานั่งกันหมด
1: เขานั่งกันหมดแล้ว
3: ไม่แล้วก็คนแก่อีกคนทำไมไม่พาเขาไปล่ะ
5: จะพาอะไรเราตัวยังไม่รอด
1: ดูแลหน่อย
5: ดูแลด้วยแล้วก็ช่วยรำคาญแทนผมด้วย
2: ปาร์ตี้ข้อที่1
1: ราศีใดในช่วงนี้ลูกค้าเข้าหาเงินมาพารวย
2: ราศ
1: ีกันทำไมต้องกันโอ้ยมีหัวใจเต็มไปหมด
7: ช่วงนี้เขาทำธุรกิจแล้วก็ทำเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับปลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบหวังอยากให้ลูกค้าเข้าเขาเยอะๆ
1: เพราะลูกค้าเข้าเยอะๆเราก็สบาย
7: เราก็จะแบบ
1: ขายอะไรขายอะไร
7: ขายเกี่ยวกับปลาอะไรกับอะไรอย่างเงี้ย
11: เป็นปลาลำธารกลุ่มปลาบูปลาผีเส
2: ื้ออ๋อที่คุณเข้าป่านี่คุณไปเก็บปลามาขาย
7: ใช่
11: ไม่ใช่ผมไปสำรวจไปทำความรู้จักเขาก่อนแต่ว่าปลาจริงๆก็คือเป็นพวก
2: อิมพอร์ต
11: เข้ามาใช่
1: มาดูพี่ไผ
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: พี่ไผ่เป็น
2: พี่ไผ่แต่ว่าราศี
1: กันทำไมต้องกันเฮ้ยไผ่เอง
11: ผมเองสิครับผมจริงๆมันเป็นตลาดใหม่นะใครที่มาเห็นคือถ้าโดนตกนี่คือหยุดไม่อยู
7: ่คือนางค
11: งไหล
7: อยู่ลำธารเองเลยเพราะหนูไม่ให้เข้าป่า
1: อ๋อก็คือไม่ต้องไปอยู่ในโป่งในป่ามันคือเป็นตู้แล้วก็มีน้ำไหลแล้วคุณก็มี
11: จริงๆก็คือเขาไม่ให้เข้าป่าผมก็เลยต้องสร้างป่าในบ้านตัวเอง
1: ทำมากี่ปีแล้ว
11: อันนี้มา2ปีครับ
1: 2ปีนะ
2: ชื่อร้านอะไรคะ
11: ร้าน Flow Hill Steam Shop
1: เป็นป่าก็เคยเลี้ยงปลานี่ยังไง
5: เป็นน้ำพริกปลาสลิด
1: ไม่ใช่
5: อร่อยมาก
1: อีปลาที่เจ๊ก็ตามไปตบใต้รถ
7: ที่สวย
1: ๆคืออะไรนั่น
5: น้องไม่ใช่นั่นอีปู
1: อ๋อปู
5: ไอ้เนี่ยรู้เยอะนะ
1: อ๋อผิดคนไม่ใช่ปลาเป็นปลาปูปลาพี่อั้น
12: ครับ
1: โอ้พี่อั้นไม่เคยมาเลย
12: ไม่เคยมาเลย
1: ไม่เคยมาแล้วพอมาแล้วเป็นไง
12: ไม่เคยมารายการไหนที่เหมือนฟอร์ลำวงขนาดนี้เรียงเป็นตับเลยอ่ะ
1: แล้ว
2: เป็นรายการที
12: ่
2: มีแขกรับเชิญเยอะที่สุดในประเทศ
12: เลย
2: และตอบว่า
1: ราศีพริกจบทำไมต้องพริกจบ
12: ป๋าเขาทำธุรกิจปลาสลิดแดดกว่า
2: แดดเดียว
12: แดดกว่า
1: ของเขาแดดกว่า
12: เขาคือแดดกว่า
5: แดดกว่าแล้วผมมีน้ำพริกปลาสลิด
12: ป๋านี่ไม่ได้ขายแค่ปลาอย่างเดียวคือให้ปลาไปแล้วในตัวปลาเนี่ยแถมหนอนด้วย
2: โอ้ไม่ใช่ปลา
12: อ้วนเลย
1: คนอื่นที่แบบว่าเฮ้ยกินจะดีไหมกินหอมหรือเปล่าของป๋ากินเป็นไง
12: ไม่หอมแน่นอน

0: ไม่ต้องลุ้นเลยแล้วก็ทำธุรกิจอันนี้ด้วยร้านอาหารนะครับครัวอะไรนะป๋า
1: ไม่คุยกับมึง
2: แม่อยากจะเปลี่ยนเลย
3: ป๋าโดตอบว่า
4: ราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะ
2: ไม่เปลี่ยนเพราะเข้าใจอย่างนั้นที่บอกจะขายดิบขายดีเพราะเวลาเขาทำคอนเสิร์ตทีไรนะเขาถือว่าเขาเป็นลูกชายแห่งชาตินะพ่อแม่ไม่ใช่แค่แม่นะพ่อแม่ลูกและหลานจองบัตรจองตั๋วกันแบบโอ้โหมโหฬารมากหมายถึงว่าการขายบัตรคอนเสิร์ตแม้แต่เพลงแต่ละเพลงเขาออกมาเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นการเขียนของโกลำลูกกานะโอ้โหคนนี้เขาจะต้องโฉลกกับไรอันมาก
0: ครับ
2: ดังนั้นคิดว่าต้องขายดีนี่เคยเล่นหนังผมลูกตลกตกไม่ไกลต้น
4: พระเอกเกิด
0: คร
4: ับ กำกับเป็นไง
2: รายจ่ายถล่มทลายอะไรแบบนั้น
3: ไม่ใช่รายจ่ายด้วยนะ
2: เป็นหนังเรื่องแรกที่เขาโพดเหลือทุกตู
3: ้จบเวตอบว่าราศี
4: ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ
5: เพราะหนูเล่นหนังกับเขาตั้งหลายเรื่องเหรอถ้าเก๋เล่นหนังก็เก่งทำทุก
4: นี่ผัวฝรั่งอังนั้นเป็นผัว
3: จุมพร
4: เป็นผัวจุมพร
3: เออแต่หน้าเหมือนแกขาว
4: เออ
5: คิดว่าเป็นผัวฝรั่ง
4: คิดว่าฝรั่งไม่ใช่เป็นแขกที่มาเที่ยวแล้วเขาก็แต่ง
3: ไม่ใช่เป็นไทยแกขาว
4: ใบเบิ้ล
0: ครับผม
4: ใบเบิ้ลขำอะไร
0: ไม่ได้ขำอะไรผมแค่แบบว่าดื่มด่ำกับบรรยากาศที่กำลัง
4: ดื่มด่ำบรรยากาศ
3: ไม่เคยเจอเน
0: า
3: ะ
0: ไม่เคยเจอ
4: กองถ่ายแบบนี้กับกองถ่ายสมิงเขากวางอะไรดีกว่ากัน
0: สมิงเขากวางครับผม
4: เป็นคอเลยนึกว่าสมิงเขากวาง
3: พี่หยดสมิงเขาขวาง
0: ใช่คร
4: ับ แล้วหนูเล่นเป็นตัวไหน
0: ตัวละครเทวินนะผมเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม
4: ้มาใหม่
0: เลยครับผม
4: ตัวนี้มาใหม
3: ่คือคนไม่เคยดู1 2 3ก็ดูรู้เรื่อง
0: ก็ดูรู้เรื่องครับผม
3: มาไปเบิ้ลค่ะไปเบิ้ลตอบว่าราศี
0: ราศีตุล
4: ราศีตุลทำไมต้องตุล
3: เพราะว่า
4: คุณแม่โซเฟียพ่ออะไร
0: ผมหันไปถามเขาว่าคิดว่าใครเขาก็บอกชี้ตัวเองผมก็เลยเชื่อเลย
3: ครับอ๋อคิดว่าเขาไม่ตอบตัวเองนะ
0: ครับผมเชื่อใจความมั่นใจของเขา
4: จะรวยอะไรจะยื่นมือไปซื้อลอตเตอรี่ยังยื่นไม่ถึงเลย
2: ขับรถเปิดไฟเลี้ยวยังนิ้วล็อก
4: นี่ผมฝรั่งอยู่นี
6: ่ฮัลโหลฮัลโหล
4: นี่นะฮัลโหล
3: ลูกเก่งมากเลยอ่ะนั่งคนเดียวได้อ่ะ
6: มาเป็นผู้จัดการแม่ฮะ
4: นี
3: ่แอล่าไปด้วยกับแม่ทุกที
6: ่แอล่าโอเคไหมคะอายุโอเค
4: บ๊ายบาย
6: โอเค
2: น่ารัก
4: แล้วก็บอกว่าทำงานไป
3: อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งแอล่าแต่ว่าราศี
6: กัน
4: ราศีกันทำไมต้องกัน
6: คือจากการฟังเมื่อกี้นะคะพอมันเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการค้าขายอ่ะโหมันมีหลายคนที่ทำธุรกิจแต่ถ้าเกิดการทำธุรกิจให้มันแบบขายดิบขายดีอะเนาะตัวการขายปลามันยังไม่สุกไงมันยังดิบอยู่มันก็คือ
4: ขายดิบ
6: ขายดิบมันต้องขายดีแน่ๆเลย
4: แล้วขายดี
6: แล้วก็ขายดีเพราะอะไรเป็นปลาบู่แล้วมีอะไรทอง
3: ปลาบู่ทอง
6: มันมีความ
4: ปลาบู่ทอง
6: แล้วก็ราศีเขาอ่ะเหมือนกับแฟนเราไงเราก็เลยเหมือนชื่นชูเขาไปด้วย
3: ก็เลยอวยพรเขาด้วยอยากให้เขาขายดีขับดี
6: ถูกต้องขอบคุณครับ
0: หนูมีแฟนยังจ๊ะหนูมีแฟนยังจ๊ะ
6: ทำไมหูแดง
7: ปกติฮะ
6: มีความรู้สึกมีอารมณ์
2: ด้วยเหรอไม่ใช่แม่
3: อารมณ์ลองจับนี้
6: กูในปารีสฝรั่งเศสเนาะ
7: ครับเดี๋ยวครบยังไงตัวครบ
4: ยังเฮ้ยน่ารักอ่ะ
8: ขอบคุณมากๆค่ะยังน่ารักเหมือนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็14ปีแล้วขอบคุณพี่มากๆเจ้า
9: ครบเครื่อง
2: พร้อมเลย
10: มีแสงบุคคลผู้มีแสงมีแรงมีพลังทำทิ้งใดแล้วคนสนใจแล้วก็มีโอกาสจะได้เงินได้ทอง
11: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
12: เหม็นแน
13: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
14: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ

0: 9 We Care แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
4: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
5: สนับสนุนโดย
6: ระเบิดพลังของคุณออกมาให้เต็มที่ครับ
7: แบบ
8: คือขั้ว
9: ไม่ใช่คนนะคะเป็นพลังงาน
10: ศึกทรงพลัง The Power เจอกัน 6:25 อาทิตย์นี้4ตุลาถัด
11: ยิ้มไม่ไหวแล้วน้อง
12: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
13: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
14: มากดไปเลยไม่รู้มา
15: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
16: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
17: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
18: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
19: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
3: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 เริ่ม6ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
20: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
21: อร่อยที
22: ่ทำถึง
23: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
24: สู
25: ้สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
26: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
27: ้เบ้งเบ้งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
28: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่ง
29: คุณ
30: เพราะทุกคนใช้
31: น้ำปลาร้า
32: แม่บุญล้ำ
33: รสยังล้ำ
34: ทุกคำยังเลิศ
35: อร่อย
36: ฟินเวอร์
37: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
6: ระเบิดพลังของคุณออกมาให้เต็มที่ครับ
7: แบบ
8: คือขั้ว
9: ไม่ใช่คนนะคะเป็นพลังงาน
10: ศึกทรงพลัง The Power เจอกัน 6:25 วันอาทิตย์4ตุลาคมนี้ถัด
11: ยิ้มไม่ไหวแล้วน้อง
10: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย์
13: ราศีใดในช่วงนี้ลูกค้าเข้าหาเงินมาพารวย
38: ตุ้ยค่ะตุ้ยตอบว่าราศี
13: นี่ราศี
39: กุม
13: ราศีกุมทำไมต้องกุม
39: น้องนี่คือเพิ่งงานใหม่นะกำลังกรอบกรอบดูหน้าใสใสหวานหวาน
38: เราก็เคยกรอบกรอบหวานหวานมาก่อนใช่ไหม
39: 20ปีที่แล้ว
13: ตอนนั้นก็ไม่ธรรมดานะนี่ก็ระดับแบบว่าแม่ยกแบบมหาศาลนะ
38: นี่คือเท่ากับรายการเราเลยนะตอนที่เขาเข้าวงการ
39: อะยุคผมที่แฟนคลับเยอะที่เยอะเพราะว่าผมแจกหมากก่อนเข้ามาไงเคี้ยวงบงบงบเป็นเวลคัมอีทกลับมาที่ทาคิเขามาเป็นคู่จิ้นไงซีรีส์เขาอาจจะปัง
38: แน่นอน
39: ทั้ง FC แฟนคลับลูกค้าพรีเซนเตอร์อาจจะมากันอย่างมหาศาล
38: ก
39: ี่
38: ขวด
39: เ
38: นี่ย
39: ห้าขวดอะไรวะ
38: หนูและกากาตอบว่าราศี
13: ราศี
38: ตอบตัวเอง
13: ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ
38: เพราะว่าฉันจะขายของมาอีกแล้ว
13: ไหนของใหม่เหรอ
38: ของใหม่ค่ะ
13: แล้วของเก่าคืออะไร
38: ของเก่ายกเลิกก่อน
4: ทำไมอ่ะ
38: คืออยากขายห่อหมกทะเลใต
13: ้เฮ้ยพูดแล้วอยากกินนะห่อหมกทะเลใต้เพราะว่าเราใส่ชูรสเยอะกว่าคนอื่น
38: พูดถูกนะมีทะเลกุ้งกั้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ปูเริ่มแล้วเริ่ม
13: พี่จองปลากับกุ้ง
38: หมด
13: ปู
38: เหมือนจะหมด
13: ถ้าไอทาคิสั่ง
38: ให้ทุกเมนูเลย
4: มาที่น้ำปลาจานน้ำปลาตอบว่า
13: ราศีราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎคุณคนสวยทำไมถึงตอบกรกฎครับ
4: วันนั้นเปิดโซเชียลแล้วเจอพี่หนูเล็กขายของ

0: องกับลูก
1: ชอบคลิปนั้นมาก
2: ไม่แต่ลูกเขาดีไง
1: เขาพูดความจริงไง
2: ลูกเขาดี
1: ลูกเขาแบบว่า
3: ก็บอกอย่าไปซื้อ
1: เขาบอกอย่าไป
3: เออใช่ใครให้เงินนี่ซื้อไปเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าเขาบอก
4: อย่าไปซื้อครบชุบเลยครับครบชุบมันเสียตังค์แล้วมันจะลำบากคนอื่นเขาแม่เงินเขามีค่านะอย่าเขาไม่มีเงินนะเสียอารมณ์เลยห้ามซื้อนะครับ
0: หนูก็เลยคิดว่าเนี่ยเจอพี่หนุ่มเล็กตามโซเชียลก็แสดงว่าเขากำลังแบบมุ่งมั่นในการทำงาน
2: ก็ถึงทาคิดครับ
1: ค่ะทาคิดค่ะทาคิดตอบว่าราศี
2: ราศีราศีมีนทำไมต้องมีนนี่คือทาคิดหรือหมีโคล่าครับเนี่ย
1: หรือเฟรน
5: คือเม่นครับ
2: อันนี้ใคร
5: ดูหัวเขาสิครับ
2: อ๋อ
6: เป็นหัวเม่น
5: เป็นหัวเม่น
6: คาแรคเตอร
2: ์แหลม
6: แหลม
5: ใช่แล้วยิ่งเวลาเสร็จงานเนี่ยยิ่งแหลม
6: ใช
5: ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆฮะทำไมเสร็จงานแล้วมันยิ่งแหลม
5: ยิ่งสูงฮะไม่รู้
6: ไม่รู้เหมือนกันครับ
2: เออแปลก
1: แล้วเป็นล่ะคิดว่าคาแรคเตอร์ทาคิดเหมือนอะไร
6: เหมือนหนู
2: หนู
6: หนูมีแฟนยังจ๊ะหนูมีแฟนยังจ๊ะ
2: เป็นไงเป็นไงคู่ที่มึงว่าหวานเป็นไงสู้คู่นี้ได้ป่ะ
3: ไปอยู่กับปลาดิบดีเหมือนเ
1: ดิมแล้วทำไมถึงตอบเฟรนด์ว่ามีลูกค้าเข้าเงินมาพารวย
5: เพราะว่าซีรีส์กำลังจะออก
6: เฮ
2: ้ย
1: เรื่องอะไร
5: ซีรีส์ Decoding อยู่โคตรหลักครับใช่กำลังจะออกคืนนี
2: ้คืนนี
6: ้4ตุลา
2: 4ตุลานี้นะโอเค
1: เวลากี่โมงคะเนี่ย
6: 2ทุ่มครึ่งครับ
1: อยากให้มีลูกค้าเข้าแล้วไม่ไม่อวยพรตัวเองเราให้ลูกค้าเข้าตัวเอง
5: คิดว่าเขาจะเป็นคนพางานมางานจะต้องมาเยอะมาก
1: แล้วถ้าเขาได้ยังไงต้องมีเราอยู่ด้วยไหม
5: เราก็ได้
6: อยู่ด้วย
1: เราก็อยู่ด้วย
5: ใช่คร
1: ับ มาที่เฟรนด์ค่ะเฟรนตอบว่าราศี
2: ราศีกุมราศีกุมทำไมต้องกุมอ้าวเขาไม่ได้เห็นคุณเป็นหนูนะทำไมอ่ะ
6: เขาเกิดนี่ไงปีหมู
2: อ๋อปีหมู
6: ใช่เขาจะชอบใช้แบบใช้รูปหมูเป็นตัวแทนเขา
1: คุณหมู
2: เฮ้ยคุณต้องมีนี่ป่ะแมสคอตตุ๊กตาต้องมีนะหมูกับเม่น
5: ชื่ออะไร
6: กับเม่น
2: หมูกับเม่นไง
5: ชื่ออะไรเนี่ย
2: คือทั้งหนูและเม่นอยู่ใน
1: ตัวเดียวก
2: ันเลยชื่อหมูเม่น
1: เป็นทำมาร์เก็ตติ้งให้ด้วย
2: ใช่ไหมหมูเม่น
4: วิ่
2: ง
5: หมูเม่นหมูเม่น
4: นี่เกิดปีเดียวกับวินเลยนะนี่โตขึ้นก็อย่างนี้แหละ
6: เขาเรียกเขาเรียกเด็กกล้าแสดงออก
2: สูงร้อยเท่าไหร่ลูก
5: 188
1: ฮะโอ้โห
4: ตอนนี้มัน140แล้วนะ
2: เฮ้ย
1: ใกล้เคียงใกล้เคียง
3: ไหนลองยืนสิ
4: 188อ่ะ
6: เฮ้ย
4: ว้าวตายแล้วคนนี้สูงกว่าหมานิดเดียวเอง
2: เฮ้ยหนูลิง
4: ใช
1: ่
4: ไหม
1: นี่จะเป็นลูกครึ่งอะไรคะ
5: ฝรั่งเศสครับ
1: ลูกดิฉันก็ลูกครึ่งฝรั่งเศส
5: โอ้ครับ
1: นี่แม่พูดภาษาฝรั่งเศสได
6: ้ไปคุยไปคุย
4: มาแล้วมันเน่าบูปูได้บูปูได้ปาเลฝรั่งเศสเนาะ
5: อุ้ยชื่อปาเลฝรั่งเศสล่ะ
4: เซบูปาเลมันเน่า
5: ว่ามันเน่าว่า
4: ก็มันตาลิว
5: สบายดีทุกอย่างไอ้ตัว
6: เฮ้ย
2: เฮ้ยน่ารักอ่ะ
1: ไปฟันทิ้งกัน
2: ทาคีนะ
6: ทาคีครับ
2: ครับ
1: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
2: ราศีที่ในช่วงนี้ลูกค้าเข้าเงินมาพารวยคือราศี
1: ราศี
2: ราศีมีคนตอบผิดนะครับและมีคนตอบถูกราศีราศีกันครับ
7: ราศีที่ในช่วงนี้ลูกค้าเข้าหาเงินมาพารวยได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับคุณที่เกิดลัคนาราศีกันเนี่ยอย่าไปกังวลกับดาวเสาร์เล็งชะตาแต่จงเพ่งมองเรื่องใกล้ตัวที่น่าสนใจครับเรื่องของดาวอังคารกับดาวพฤหัสจรในเรือนราภะที่เป็นมหามงคลเรียกว่าเป็นนระอุดมเกณฑ์แปลว่าถ้าเกิดเราฮึดขึ้นมาทำอะไรในความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้วยความตั้งใจและค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันจะมีโอกาสที่จะบังเกิดที่เรียกว่าลาภะดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยจรร่วมกันในเรือนการเงินและดาวพุธเป็นดาวประจำตัวของคุณที่เกิดในราศีกันและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานงานกับตัวเองโคจรร่วมกันอยู่ในเรือนการเงินเงินก็มาหลังจากกลางเดือนกันยาเป็นต้นไปนะครับดาวอาทิตย์ยังจรทับดวงชะตาก็เป็นองค์เกณฑ์อีกเป็นมหาอุดมมงคลว่ามีแสงบุคคลผู้มีแสงมีแรงมีพลังทำทิ้งใดแล้วคนสนใจแล้วก็มีโอกาสจะได้เงินได้ทองเพราะฉะนั้นใช้สุดยอดสีพึ่งปันธงสีปากเท่าหน่อยและจะเป็นมหามงคลโอกาสโดดเด่นในช่วงนี้ครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุป ในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ลูกค้าเข้าหาเงินมาพารวยได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับ
2: มันพิ้วเลยเว้ยหน้ามันเชิดเลย
1: หรือว่า
2: เอ้ย
1: คนจะบังแต่งงานเงี้ยใกล้จะแต่งงานดวงมันจะดีหรือเปล่าม
8: ันต้องดีอยู่แล้ว
2: มันจะดีอยู่แล้ว
8: มันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามา
2: ถูก
8: ใช่ไหมครับ
1: ทำธุรกิจร้านขายปลาชื่อร้าน
8: Flow Hill Steam Shop นะครับผมสายลำธาร 100% ผมพูดอย่างนี้เลย
2: โอเคจริงๆมันมีตั้งแต่แบบเขาเรียกบกข้างบนบกเปียกๆยาวจนถึงข้างใต้ข้างล่างสมมติไอ้พวกสลาเมนเดอร์อยู่โขดหินไอ้ตัวนี้กบอบอึ่งคือสังคมอะไรเงี้ย
1: มันทำเป็นแบบจำลองเลยใช่ไหม
8: ใช่เราจำลองลำธารมา
1: ของจริงแล้วให้มาอยู่ในนี
8: ้ถ้างบเยอะก็ทำใหญ่ได้ถ้างบน้อยจริงๆก็คือทำเพื่อเหมือนกับศึกษาครับจริงๆเราอยากศึกษาแต่ผมหาข้อมูลไม่ได้ผมก็เลยกลายเป็นคนที่มาศึกษาเองแล้วบอกข้อมูลคนอื่นต
1: ่อไหนๆมารายการเป็นคู่ขอเชิญออกมาคุยด้วยกันเลยดีกว่า
2: ครับ
1: มา
8: คนนี้ก็จริงๆก็คือ
2: ไปซัพพอร์ตนะ
8: ไปซัพพอร์ตมากครับเพราะว่าเวลาไปหาเพื่อนๆเขาที่ต่างจังหวัดน่ะผมก็จะไปกับเขาแล้วผมก็จะปล่อยให้เพื่อนเขาไปอยู่กับเพื่อนๆแล้วผมก็จะไปตามลำธารแต่ละที่เป็นโอกาส
2: ไปสู่ขอทำพิธีกรรมเรียบร้อยเสร็จปุ๊บไอ้นี่ไปแล
8: ้
2: ว
8: ไม่ถาม
0: อันนี้เรื่องจริงเลย
8: พ่อเขาด้วยพ่อครับแถวนี้มี
2: ลำธาร
8: มีเพื่อนพ่อที่รู้จักลำธารต้นน้ำไหน
0: พ่อก็จะให้ลูกน้องพาไป
8: เป็นห้วยสวยๆไหมครับ
1: อยากรู้เรื่องวันที่ไปสู่ขอเราไม่รู้ไงอยากรู้แบบพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอบรรยากาศมันเป็นยังไง
8: พาแม่ผมไปเนาะว่าไปลองคุยกันก่อนแล้วกัน
0: โดยไหวชัด GPT ล่างทำไมอ่ะ
8: เพราะพิธีเหนือมันเราไม่รู้ไงว่าต้องทำยังไงบ้างตอนแรกก็คุยกับแม่ว่าแม่ก็เดี๋ยวลองไปคุยแบบง่ายๆสบายๆแล้วกัน
0: พ่อกับแม่หนูก็บอกว่าคุยเลยแล้วหนูเขาจะมาขอหนูกับหนูเหรอก็ต้องขอกับพ่อแม่สิ
8: ใช่
1: แล้วพ่อแม่แบบเป็นคนซีเรียสไหม
0: เขาก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าเหมือนรุ่นใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่ก็เลยไปเอาปู่ย่าตายายมาหมดพี่ไผ่ลงรถตู้มาปุ๊บคนบ้านหนูประมาณ30คน
8: โอ้โหญาติพี่น้องเขาอยู่แบบเต็มเลยครับวันนั้นผมก็พาญาติฝั่งผมไปเหมือนกัน
2: ไปเราก็ไป 3-40 คนเหมือนกัน
0: กะตีกันเลยวันนั้น
8: 6-7 คน
2: 6-7 คน
0: อันนี้ตลกมากอันนี้หนูขอเล่า คือพ่อแม่เราเขาจะชอบพูดว่าถ้าลูกสาวเราไม่ดีอ่ะแบบว่าหมายถึงว่าวันนึงถ้าไม่รักลูกเราแล้วอ่ะให้เอาลูกเราคืนมานะ อย่าไปตบไปตีลูกเราอย่าไปอันนี้
8: ใช่
0: แม่พี่ไผ่บอกว่าอันนี้แม่น่าจะเป็นคนพูดมากกว่านะ แล้วพ่อหนูก็หันมาหาหนูบอกว่ามึงไปทำอะไรลูกเขา
8: ผมก็ต้องรู้แบบผมหรือพ่อหรือเขาบอกเขาหรือบอกผม
0: เราอาจจะแบบพูดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร
1: ลูกตำรวจ
0: ลูกตำรวจไงเราอาจจะโซตัสกับเขา
1: พิธีแต่งงานจะมีช่วงไหนคะ
0: ที่เหนือจะเป็นปลายปีนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบพิธีทั้งเหนือเลยแล้วก็กรุงเทพก็จะเป็นปีหน้า
1: ปีหน้าตั้งใจอยากมีลูกไหม
2: มีเลยไหมมีเลยไหม
8: มี
1: อยากเลยอยากมี
0: มีเถอะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะพี่ได้เบี้ยคนชราแล้วลูกยังไม่เข้ามหาลัยเลย
1: ฟองรักมากี่ปีนะ
2: 13
0: ปีนี้14ค่ะ
1: 14
2: หนูอยากบอกอะไรพี่ไผ
0: ่ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เขายังแบบน่าไม่ค่อยได้พูดหวานก็แบบยังน่ารักเหมือนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็14ปีแล้วแล้วเขาก็เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดแล้วเขารักทั้งเราครอบครัวเราแล้วก็เพื่อนๆเราก็คือเหมือนเราอยู่ในกลุ่มแล้วก็โตด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่มากๆเจ้า
2: แต่เป็นคนเหนือที่หวานจริงกะหรือมันแค่หวานข้างนอกแต่อยากกับเรามันเหมือ
8: น
0: มันต้องเหมือนกระท้อนติดตุ๊บๆหน่อยจะหวาน
1: โอเคพี่ไผ่ล่ะ
8: ก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆเสมอครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่คอยจัดการดูแลทั้งผมทั้งบ้านด้วยนะฮะก็เขาเรียกว่าครบเครื่อง
2: พร้อมเลย
8: เปรี้ยวเผ็ด
2: พร้อมเลยยังงานยังงานยังงานยังงานนู่น
1: นะข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก3คนค่ะนั่นก็คือน้ำตาลนะคะพี่ไผ่นะคะแล้วก็ซาร่าค่ะ
2: ครับผมส่วนข้อหน้านะครับจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายสักครู่ครับ
8: น่ารัก
1: ต้องมูต้องมี
2: อุ้ยนี่ต่างไม่แตกต่าง
3: ดาราลุ่งหลังดูดิตาแดงเถือกเลย
1: พี่โน้ตนี่ไง
2: นี่เรียกพี่โน้ตเหรอ
8: เรียกพี่นี่อีหนู
0: เรียกพี่ค่ะ

0: จะดังปังปังปังปังปังปังปังปัง
1: จริงจริงทาคีเป็นชื่อที่แม่พี่ณเดชน์ตั้งให้แปลว่าผู้มอบความสุข
2: อ๋อเหรอแล้วเมื่อก่อนถ้าก่อนจะชื่อทาคี

0: ่อนต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: มีนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: อ๋อ
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่พอเก
8: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู1 2 3ก็ได
9: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดต่อครับ
10: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมาก
11: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
12: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมาก
13: ๆผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกนะครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
14: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
15: พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
16: Hello, warriors. It's war time.
17: Hello, warriors.
18: Warriors 20กว่าคน followers รวมกันเป็น10ล้าน
17: โอ้โหพบกับมาสเตอร์ของคุณค่ะ
19: ผมว่าถ้าเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
18: เล่นอะไรกันกรี๊ดออกมาสิคะ
20: ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะมีกติกาของมันอยู่แต่เราจะเรียนรู้จากความสัมพันธ์นั้นได้เอง
21: อย่ามายุ่งกับพี่ของกู
20: กติกาของผมก็คือห้ามคิดเกินกว่าสถานะที่เขามอบให้
22: พี่คิดพี่จะทำอะไรครับพี่คิดยา
21: ปัญหาของพี่พี่จัดการเองได้ปัญหาของพี่พี่จัดการไม่ได้นนท์ถึงต้องตัดใจแต่งงานกับพี่ไง
23: ไม่ได้มีใครบังคับนนท์ใช่ไหม
24: นนท์ควรต้องมีชีวิตของตัวเอง
20: และเรามีทางอื่นที่ดีกว่านี้ล่ะครับ
25: Decoding You โคตรรักคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
28: ไหนไม่เห็นมีเลย
29: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
30: หอม
31: อะไร
30: ถั่วอยาก
31: ขั่ว
32: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงคั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
33: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
34: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่า
35: ราคาแล้วกล้ากิน
34: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
36: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
37: ้คุณผู้ชมครับเบรกนี้ครับเปิดมานะครับมีน้ำดื่มดีๆมาแนะนำนะครับเราเช็คสุขภาพดวงกันไปแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้พร้อมรับโชคดีดวงดีกันด้วยครับ
38: ใช่แล้วค่ะเราสามารถดูแลใส่ใจตัวเองได้ง่ายๆนะคะด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอและที่สำคัญไม่ใช่น้ำอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพอย่างน้ำด่างอิชิตัน

0: นะครับและต้องบอกว่าน้ำด่างอิชิตันสายออกกำลังกายสายกินหนักสายดื่มเอาจริงๆทุกสายก็ว่าได้นะครับตอนนี้นิยมดื่มกันมากจริงๆนะครับแล้วล่าสุดนะครับเขาเพิ่งออกตัวใหม่มานี่เลยตะนาวนี่นี่ครับผมอ่ะขวดสีเทาเป็นน้ำด่างอิชิตันสูตรผสมวิตามินดีและว่านหางจระเข้หรืออะโลเวร่านั่นเองนะครับนี่นะฮะขวดสีเทานะ
1: หอมมากอ่ะ
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าน้ำดื่มจะหอมอร่อยขนาดนี้วันหนึ่งเราจะดื่มน้ำได้อย่างมีความสุขขึ้นครับ
1: อร่อยด้วยคือจะบอกว่าดื่มได้เต็มที่เลยนะคะหอมอร่อยแบบนี้เนี่ยแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่นะคะเพราะเขาคือน้ำดื่มนั่นแหละค่ะแต่อร่อยและที่สำคัญนะคะน้ำด่างอิชิตันเนี่ยผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางอิชิตันทำให้น้ำด่างเนี่ยมีคุณภาพที่ดีและมั่นใจในคุณภาพของเขาได้เลยค่ะ
0: และตอนนี้นะครับน้ำด่างอิชิตันมีให้เลือกทั้งหมด3สูตรเลยนะครับขวดสีเทาสูตรผสมวิตามินดีและว่านหางจระเข้ครับขวดสีฟ้านะครับเป็นสูตรผสมวิตามินบีรวมนะครับขวดสีเขียวครับสูตรผสมวิตามินดีและสารสกัดจากใบแปะกล้วยนะครับแต่ละสูตรนี้หอมแตกต่างกันนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกให้เข้ากับความชอบของตัวเองได้เลยนะครับซึ่งผมว่าดีมากๆเลยนะครับที่มีทางเลือกเพิ่มมาอีก1สูตรขวดสีเทาครับผม
1: คือชี้เป้าเลยค่ะมันหอมแล้วก็อร่อยมากๆนะคะน้ำด่างอิชิตันนะคะทุกสูตรค่ะหาซื้อได้ง่ายมากๆที่ 7-Eleven ทุกสาขาและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะหรือจะสั่งยกลังก็ได้นะดื่มทุกวันแบบนี้สะดวกสุดๆค่ะแค่ทักนะคะแอดไลน์อิชิตัน healthy นะคะและอย่าลืมนะคะติดตามข้อมูลดีๆได้ทาง Facebook อิชิตัน healthy drink นะคะใส่ใจตัวเองเริ่มได้ง่ายๆแค่เลือกน้ำดื่มดีๆอย่างน้ำด่างอิชิตันค่ะ
0: ครับ
1: ดื่มน้ำอร่อยๆไปแล้วนะคะเราไปกันดวงกันต่อค่ะเปิดศึกข้อที่2
0: ราศีใดในช่วงนี้โดนสั่งเด้งย้ายงานกระทันหัน

0: ไผ่ค่ะไผ่ตอบว่าราศี
1: ราศี
2: ราศีเมษทำไมต้องเมษ
3: คุณตุ้ยแต่ไม่ใช่พี่ตุ้ยนะครับไม่ใช่คุณ
2: ทำไมอ่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะผมนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนมีตำแหน่ง
4: รับราชการ
3: จากที่คิดนะพอถึงอายุถึงเนี้ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยย้ายกลับมาใกล้บ้าน
0: อ๋อ
3: เพิ่งไปเลี้ยงรุ่นมาชื่อปรเมศราศีเมษ
2: เหรอ
3: ใช่ผมนึกถึงเลยแบบวึบเฮ
2: ้ยมันมาเลย
0: อ๋อชื่อเพื่อนราศีเมษแน่นอนเพราะจำชื่อจริงเขาได้
3: ใช
2: ่โอเคโอเค
3: นึกถึงคนนี้เลยครับ
0: และน้ำตาลแต่ว่าราศี
2: ราศีพิจิกทำไมต้องพิจิก
5: ซาร่าไม่ใช่พี่ซาร่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนใกล้ตัวเขาใกล้จะเกษียณแล้ว
2: ใคร
5: เด้งย้ายกลับมา
0: พ่อเหรอ
2: พ่อเหรอ
5: ยายเขาเด้งกลับมาอยู่ใกล้ๆบ้านกว่านี้นิดนึง
0: ตอนนี้
2: พ่ออย
0: ู่
2: ที
0: ่
2: ไหน
0: ป่ะอยู่ที่ไหนตา
5: อยู่ที่ตอนแรกเขาอยู่ไกลไปประมาณ90โล
0: ค่ะ
2: แต่ยังแข็งแรงอยู่ไหมพ่อยังแข็งแรง
5: ยังแข็งแรงค่ะยังแบบ
3: แข็งแรง
2: ออกกำลังกายทำอะไรอยู่
0: แล้วเดี๋ยวนี้นะคน60เขาไม่แก่กันแล้ว
2: ดูป๋า70กว่า
6: เ
2: ออพี่ป๋า70กว่าขยับอะไรแทบไม่ได้แล้วตอนนี้คร
7: ับจะบ้าแล้วผมไม่อยากกินเมื่อก่อนเนี่ยผมยกมือไม่ขึ้นเลย
2: พอกินเข้าไป
7: ขาก็ยกไม่ขึ้นเลยไม่ต้องทำอะไรกันเลย
8: คือเคยแย่กว่าเดิม
7: หาไหม
0: เฟรนด์ค่ะเป็นตบว่าราศี
2: ราศีสิงทำไมต้องสิง
9: เป็นเพื่อนเหมือนกันพอดีว่าเพื่อนอ่ะเขาบ่นว่าอยากย้ายงานบางทีเราอาจจะมองแบบเอ้ยโดนสั่งเด้งสั่งย้ายงานอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับเพื่อนคนนี
0: ้เขาอยาก
9: เขาอาจจะรู้สึกดีก็ได้ครับ
10: เวลามองไอ้พวกนี้เด็กรุ่นใหม่เออมันน่ารัก
0: ต้องมุต้องมีมัน
2: ตาเตือ
0: น
2: อะไร
0: น้อย
9: เล่นน้อย
2: เออทำไมพวกนี้มันดูหล่อดูอะไรจังวะ
11: เด็กร
2: ุ่
11: นใหม่
2: เนอะไม่เหมือนเด็กรุ่นเก่าๆดูสภาพ
0: ยังไงนะ
2: ดูสภาพแต่ละคน
7: ก็ช่วยจับที่หน้าน้องแล้วก็มาให้หน้า
3: ไม่แตกต่าง
12: ไอ้ดารารุ่นหลังนี่
11: ปากได้หรอต้องการ
12: ดารารุ่นหลังดูเลยตาแดงเถือกเล
7: ยนอนน้อยเมื่อคืนบอกแล้วอย่ากินนกกระปูด
2: ตาแดงนี่ดูนะมา20เยอะสดใสเข้าไปใหญ่เลย
0: ทำไมถึงชื่อทาคิ
2: ทาคิแปลว่าอะไรลูก
13: จริงๆทาคิเป็นชื่อที่แม่พี่ณเดชน์ตั้งให
2: ้อ๋อแม่แก้วเหรอ
13: ใช่แม่แก้วตั้ง
2: อ๋อแม่แก้วตั้งให
13: ้ใช่ครับ
2: ก็แปลว่าอะไรลูก
13: แปลว่าผู้มอบความสุข
2: อ๋อแล้วเมื่อก่อนถ้าก่อนจะชื่อทาคิชื่ออะไรครับ
13: กวินครับ
2: กวิน
13: ทุกวันนี้ก็เป็นชื่อทาคิกวิน
5: ทำไมหูแดง
13: ปกติฮะชอบหูแดง
12: เวลาเขิน
9: ใช่
0: ทุก
13: ท
0: ุ
13: กอารมณ์เวลาเนี่ยเวลามีความรู้สึก
12: มีอารมณ์
7: ด้
12: วยเหรอ
7: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่แม่อารมณ
2: ์ไม่ใช่
0: ยังไงปันเน่ต้องถามคู่เขา
2: เออทำไมเขา
0: หูแดงตอนอารมณ์ไหน
9: อารมณ์แบบเขินหรือว่าประมาททำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่าไม่ค่อย
9: อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไร
13: ก็เป็นนะครับ
0: โกรธก็เป็นอารมณ์โกรธเหรอโกรธอะไร
2: ไม่เขาก็
0: ถามชื่อเอง
2: ไม่ใช่
0: ไหนๆจับนี้จับนี้จับนี
2: ้อุ่นเลย
0: ไม่อุ่น
7: ถ้า
0: อุ่นไหนลองจับนี้ลองจับนี้โอ้ย
7: ถ้าเกิดอยากเห็นหูแดงดูที่ทาคิอยากเห็นหูดำมาดูที่นี่
0: แล้วมีชื่อฝรั่งเศสไหมคะ
13: มีครับมีแม่ที่แม่ตั้งให้อยู่ชื่อวาลองตัง
2: วันลองจัง
13: เพราะว่าผมเกิดวันที่14กุมภา
0: เกิดวันเลนทาย
13: ซึ่งวันลองตังเป็นวันเลนทายภาษาฝรั่งเศส
2: วันเลนทังวันเลนตังก็คือวันเลนทายอ่ะ
3: เนี
2: ่ยถ้าเป็นภาษาจีนก็คือบางวันเลนทาย
0: ทักกี้ค่ะทักกี้ตอบว่าราศี
2: ราศีตุลทำไมต้องตุล
13: แม่โซเฟียว่าแม่โซเฟียพูดหลายภาษาใช่ไหมเขาน่าจะย้ายประเทศบ่อย
0: โอ้วันนี้ขึ้นเครื่องนั่งได้นานกี่ชั่วโมง
14: ไม่ได้ไปไหนนะ
2: ไม่ได้ขึ้นเครื่อง
0: ไม่ขึ้นเครื่องบินบ้างไหมมีขึ้นเครื่องบิน
14: ไม่มีนะ
2: ตอนนี้เขาแค่นั่งแท็กซี่ไปเขาก็แผลกดทับแล้วต้องลงนั่งเนี้ยนั่งมาเนี้ยต้องแวะถึงแพทย์แล้วใช่ไหมจะนั่งรถมาทำงานเนี้ยต้องแวะที่ไหนก่อนโรงพยาบาลอะไร
7: ไม่ได้เขาไม่ได้แวะจะให้แวะอะไร
0: เขาไม่ได้แวะป้าตอบว่าราศี
2: ราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภป้านะ
5: แต่ว่าไม่ใช่พี่โน้ต
2: อ่ะ
5: นี่ไง
2: นี่เรียกพี่โน้ตเหรอ
5: เป็น
2: พ
5: ี่
0: เรียกว่าอาเลยนะ
2: นี่พี่โน้ตเหรอ
7: เรียกพี่ดิอีหนู
5: เรียกพี่ค่ะ
7: จะดังปังปังปังปังปัง
5: พี่ชายหนูราศีพฤษภ
0: แล้วเขาเป็นตำรวจเป็นอะไรอย่างงี้ไหม
5: เขาเป็นทนายค่ะใช่แล้วช่วงเนี้ย
2: ดังไหมเขาออกของกระแสบ่อย
5: โอ้ยยาวๆเลยไม่ในที่นี้หนูคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบเรื่องดีเขาว่าย้ายงานกระทันหันค่ะเพราะว่าแบบพี่ชายกำลังอยู่ในช่วงแบบย้ายจังหวัด
2: แล้วหล่อไหมหล่อแบบ
4: หล่อหล่อ
2: เฮ้ย
4: โสดด้วยนะคะพี่ชาย
2: โสดแล้ว
0: แล้วพี่ชายก็สไตล์เราไหม
4: พี่ชายจะออกหล่อหนูจะออกสวย
2: เอาแล้ว
4: ก็คือไปดูในไอจีได้ไปส่องได้ครับ
0: เ
2: ออให
4: ้พี่ชายหล่อไหมครับ
0: โสดนะคะโสดนะคะสาวสาวหนูเล็กกะกะ
6: ไม่รู้จะตอบใคร
0: ตอบใครดีจ๊ะตอบว่าราศี
2: ราศีกุม
6: ราศีกุม
0: อาทิตย์
6: คือเห็นน้องแล้วคิดว่าน้องเขาจะต้องย้ายกระทันหัน
0: ย้าย
6: ความดังกระทันหันคือแบบดังมากกว่าเดิมแน่ๆหนังละครเขาอะไรอย่างเงี้ยที่ก็บอกว่ากำลังจะออนแอร์ไงมันจะยิ่งดังขึ้นไปจากเขาก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ในที่สูงขึ้นนี่จริง
2: นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกๆนะบอยเลิฟของช่อง3เรานะครับ
6: ปังปัง
2: นะดูคู่นี้ดูน่ารัก
6: ย้ายไปปัง
2: คู่นี้ดู
6: สกปรก
7: อาบน้ำทุกเดือน
0: พี่ตุ้ยค่ะพี่ตุ้ยแต่ว่าราศี
2: ราศีราศีพิจิกทำไมต้องพิจิก
7: ถ้าพูดถึงน้องผมเนี่ยซาร่าเนี่ยจริงๆเขาจะแบบโลดแล่นในจอแก้วทีวีเนี่ยแบบ
0: จอแก้ว
2: ยกโอ้โหเป็นน้อง
7: แล้วมันต้องพูดอะไรอ่ะ
6: จอดิจิตอล
2: รู้จักคำว่าจอแก้วมั้ยรู้จักคำว่าจอแก้วม
0: ั้ยจอแก้ว
2: อันนี้รู้จักรู้จักคำว่าจอแก้วมั้ยลูก
7: รู้จักจอเงินมั้ยรู้จักจอเหรียญบาทมั้ย
2: เฮ้ย
7: ไม่มี
2: เหรียญบาทอะไร
7: อะไรวะเอาเป็นว่าคือซาร่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะออกทีวีเยอะเขาจะคล้ายๆกับหนูเล็กพอมีลูกเนี่ยลูกจะมาค้ำมาคูนมาเกื้อมากูลตอนนี้เขาจะไปทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่เปลี่ยนช่องทางในการใช้
2: ชีวิต
7: การทำมาหากินอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
0: ลูก
7: ถอดฐานออกเลยนั่งนิ่งเลยวันนี
0: ้ตอนเนี้ยไม่ขยับเลย
7: ทั้งสามีของซาร่าแล้วก็ลูกอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ทุกอย่างดูดีไปหมดก็น่าจะไปทางสายนี
0: ้
7: ไปในทางที่ดี
2: เ
0: ดี๋ยวจะจบแล้วแม่ซื้อเข้าราศี
2: ทำไมต้องพิจิก
4: ตัวเองตอบตัวเองไปก่อนเพราะว่ามีโอกาสอาจจะไปต่างประเทศแค่นั้นเอง
0: ย้ายหรอ
4: ไม่ได้ย้ายอาจจะแบบไปเยี่ยมพาลูกพาเต้า
6: ไปไม่ไปนานไหม
4: ฮะ
6: ไปนานไหม
4: ไม่รู้ว่าจะได้กลับ
0: สองวัน
2: ไปแล้วอาจจะไปปักหลักที่นู่นเลยก็ได้
4: คือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงแพลนอยู่ว่าไปแล้วไปดูช่องทางว่าจะมีช่องทางโตทางธุรกิจยังไงได้บ้าง
0: ถ้าสมมติจะย้ายไปที่ประเทศอะไร
4: น้องชายของเขามีแพลนจะแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วก็เลยจะไปแสดงความยินดีอะไรประมาณนั้นไม่รู้
0: เราจะไปอยู่แล้วเราก็ไปดูว่าเอ้ยอนาคตเราอยากอยู่ที่นั่นไหมหรือว่าจะกลับมาเมืองไทยดี
4: ก็มีคุยอยู่ว่าเอ้ยที่นี่ก็น่าดูได้อยู่นะเอาที่มันไม่หนาวมากอะไรเงี้ยที่มันไม่มีหิมะ
2: เฮ้ยมันมีบางเมืองที่มันอุ่นน่ารักแล้วก็เมืองก็เป็นธรรมชาติเยอะๆอะไรเงี้ย
4: อยู่ในเตาอยู
2: ่ในเตาใช่ไปต่อดีกว่าไปคุยกับใบเบิ้ลดีกว่าครับผมจะไปอยู่ในเตาทำไม
0: ไปเบ้าค่ะไปเบ้าแต่ว่าราศี
2: ราศีพิจิกทำไมต้องพิจิก
0: เดี๋ยวนะถามคนนี้ทำไมต้องตอบเหมือนกันหมดเลย
9: จริงครับ
2: ว
9: ัน
2: เอ็มเข้ารอบมันถูกอ่ะก็คุณต้องไม่ตาม
0: เขามีธง
9: จริงๆไม่ได้ตอบตามเขาคือมันเป็นคนที่เรารู้จัก
2: อ๋อเขาเอาตามจริง
9: อัน
0: นี้เป็นเพื่อนกัน
2: เขาเป็นเพื่อนกัน
0: เขาเป็น
2: ไบเบิลกับโซเฟีย
0: เขาไม่อยาก
2: เพื่อนกัน
0: จริงใจ
2: จริงใจล้วงๆไม่มี
0: เขาอยาก
2: เกมเกิร์ลไม่เกี่ยวเกมเกิร์ลไม่เกี่ยว
9: เรามีคนที่รู้จักที่เขาช่วงนี้เหมือนจะย้ายงาน
2: อยู่ในช่องเราไหม
9: ใกล้อยู่ในสายงานคล้ายๆเดียวกันโคจรเดียวกันดีกว่า
2: วงโคจรเดียวกัน
9: ใช่ครับ
2: โอเคไปต่อครับ
0: ราศี
2: ราศี
0: จอ
2: เฟียแล้วจอเฟียราศีตุง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คุณแม่นะ
0: ทำไมถึงเป็นตัวเอง
8: ว่าโซเฟียเมื่อกี้ถามถึงนั่งเครื่องบินนะ
0: ค่ะ
8: พี่พูดตรงๆอยากจะกลับไปไต้หวันพี่โซเฟียไม่ใช่เป็นคนไทยนะไม่มีญาติพี่น้องด้วยคิดไปคิดมาเราจะกลับไปไต้หวันอ่ะเลยไปปรึกษากับที่คุณต่างชาติที่มาเลเซียไต้หวันเรามีกุนปรึกษากับเขาบอกคุณอยากกลับไปนะคนไทยทุกคนก็รู้จักเธอตอนนี้กลับไปไต้หวันไม่มีใครรู้จักเธอหรอกอยู่เมืองไทย39ปีเดียว30กว่าปี
2: ไม่แล้วถ้ากลับไปนู่นจะอยู่กับใคร
8: ก็นั่นน่ะสิฉันก็คิด
2: เอาเป็นว่า
0: อยู่นี่แหละ
2: อยู่เนี่ยอยู่นี่
9: อยู่นี่เหรอ
0: เออแล้วอนอตค่ะอนอตแต่ว่าราศี
2: ราศีมังกร
0: ราย
2: ทำไมต้องมังกร
7: เขาเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่เกียรติลบ
2: นะ
7: ก็เลยทายอีกไม่ใช่
0: แหละเพิ่งมารายการเรามันต้องแบบได้ออก
2: ไปบ้างต้องออกบ้างป่ะ
7: เออมันต้องออกเพราะว่าผมอันนี้ผมไม่ได้มองว่าราศีไหนจะเป็นยังไงนะ
2: ครับ
7: ผมมองแบบเกมไลอันเพราะว่าเดี๋ยวต้องเชิญไลอันไปสัมภาษณ์เป็นอะไรบ้างงานอะไรบ้าง
0: ต้องออกไปร้องเพลงบ้างแ
7: หละแล้วผลที่สุดผมก็ตอบถูกแค่นั้นเอง
0: เออมา
7: แล้ว
15: อย่าไปไต้หวันนะอยู่นี่นะ
13: เป็นเรื่องเป็นราว
2: เป็นเรื่องเป็นราว
15: แค่นั้นเอง
2: โอเค
16: มาที่ไหนครับ
2: ราศีมิถุนทำไมต้องมิถุน
13: คือราศีแม่หนูเว
2: ้
13: ยแม่หนูเวลาไปข้างบ้านเนี่ยโดนสองเด้ง
16: ทำไม
2: เอ้
13: าไปเล่นนับเลข
2: โอ้ไปดูกันไปดูต้นไม้นี้มีกี่ต้นต้นนี้มีกี่ต้น
13: ใช่ครับไปนับเลขว่ามันมีกี่ต้นมีกี่ต้นได้ยินแบบอยู่ข้างบ้านสองเด้งนี่มากกว่าเด้งแรกนะโดนสองเด้งก็เลยแม่เลยต้องโดนย้ายบ้าน
16: ไปอยู่ที่ไหนอะ
13: ไปอยู่ข้างบ้านข้าง
2: ก็พี่น้ำฟ้าไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวแม่เรา
16: แม่เรา
2: แม่เรา
13: ใช่ครับ
16: อาจารย์ฟันทิ้ง
2: ราศีที่ในช่วงนี้โดนสั่งเด้งย้ายงานกระทันหันคือราศีราศีแล้วก็มีคนตอบผิดนะครับ
16: มีคนตอบถูกไหมนะ
2: แล้วก็มีคนตอบถูกครับราศี
17: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
18: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
19: แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirXGO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirXGO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
20: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
21: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายรักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ช็อปสนั่น
1: ก่อนวันดับเบิลเดท
2: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
0: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกรักพี่คงทำไม่ได
4: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
5: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนจบ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: The power
7: ทั้งอึ้งทั้งทึ่ง
8: อย่างวะ
9: พลังงานทำให้พี่คือผมอ้วกเลย
10: สวยมาก
11: พี่หนุ่มเห็นแล้วแบบรูปปาก
12: โอ้
11: ทำไมเขาไม่เชิญผมเป็นกรรมการ
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
14: หมิวเป็นไรอ่ะ
15: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่ไม่มีหรอ
16: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: ราศีที่ในช่วงนี้โดนสั่งเร่งย้ายงานกระทันหันคือราศี
1: ราศี
0: ราศีแล้วก็มีคนตอบผิดนะครับ
1: มีคนตอบถูกไหมนะ
0: แล้วก็มีคนตอบถูกครับ

0: ารย์เมธครับ
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: ไม่น่าเชื่อภัยถูกคนเดียวเลย
2: ราศีที่ในช่วงนี้

ดนสั่งเด้งย้ายงานกระทันหันได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับอย่าเพิ่งตกใจกลัวนะคำว่าโดนสั่งเด้งเนี่ยอาจจะเป็น

0: มีทั้งแผงวงจรไฟฟ้านะคะมีทั้งสายไฟฟ้า
1: ก็คือมีทั้ง2 อย่างเลย
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็มีตัวคอมพิวเตอร์ที่แบบเขาควบคุมอยู่ด้วยนะคะเยี่ยมไปเลยคำถามข้อแรกผ่านไปแล้วนะคะอ่ะแล้วไปสู่คำถามข้อที่2ค่ะเวลาเราข้ามถนนเนี่ยนะคะอะไรที่เป็นตัวกำหนดไฟเขียวสำหรับข้ามถนนคะว่ามันจะมีระยะเวลายาวนานหรือว่าสั้นอะไรที่เป็นตัวกำหนดอ่ะโอเคลองเดาดูลองคิดดูสิเมื่อกี้ที่เราดูอยู่ตอนกลางๆคลิป
1: ใช
0: ่
1: ที่เขาเดินข้ามกัน
0: ที่เขาเดินข้ามอ่ะเอ้ยไฟเขียวแล้วมันจะยาวนานแค่ไหนอ่ะอะไรเป็นตัวกำหนด
1: ตัวนึงที่เป็นตัวกำหนด
0: จะใช่มั้ยนะหรือว่าเพชรจะสับขาหลอกเพื่อเป็นการหลอกหยกก่อน
1: หยกหันมามองหน้าเลยว่าโดนสับขาหลอกอยู่หรือเปล่า
0: อ่ะโอเคไอน์สวายได้ถูคำตอบเลยค่ะ
1: คำตอบที่น้องๆตอบเนี่ยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
0: เก็บมาแล้ว2แต้ม
1: ก็คือแล้วแต่ว่าความกว้างของถนนเนี่ยเนอะมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็แต่ละคนก็จะเดินข้ามใช้เวลาไม่เท่ากัน
0: ถ้าถนนมันกว้างอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานานหน่อย
1: ใช่
0: เนาะ
2: Wird das ist ja hier in dem Kasten eingespeichert Hat Markus sich das nun alles eigentlich selbst überlegt wer wann fährt oder steht Nee hat nicht dafür ist jemand anderes zuständig
3: Dann mache ich wieder zu
2: Nämlich Silvia Fietz in ihrem Büro bei der Stadt Köln. Was sie macht, das hört sich mal so richtig cool an. Sie ist nämlich Ampelprogrammiererin. Auf ihrem Computer hat sie jede Kreuzung der ganzen Stadt und überlegt sich, was am meisten Sinn macht. Also wie die einzelnen Ampeln je nach Tageszeit am besten geschaltet sein sollten. Daraus schreibt sie dann ein Computerprogramm, das am Ende die Ampeln steuern soll. Aber vorher überprüft sie ihr Programm mit einer Simulation, mit der sie ausprobieren kann, ob das auch alles wirklich so funktioniert, wie sie es sich überlegt hat. Passt.
4: Trotzdem kann es auch mal zu Störungen kommen. Nur an so einer großen Kreuzung wie dieser hier kriegt das auch schnell jemand mit, denn da oben, da ist eine Kamera. Hallo? Hallo?
2: Und über die sieht mich jetzt Inga Rönnau. Sie arbeitet in der Verkehrs- und Tunnelleitzentrale der Stadt Köln. Auf ihren vielen Monitoren kann sie live sehen, wie der Verkehr auf besonders großen Kreuzungen gerade so läuft. Und auf der großen Karte hat sie alle 892 Ampelanlagen der Stadt im Blick. Jeder grüne Punkt ist eine Ampelkreuzung. Wenn es an einer Ampelanlage zu einer Störung kommt, dann wird das hier rot angezeigt und Frau Rönnau kann was unternehmen.
5: Ja, hallo, Verkehrs- und Tunnelleitzentrale. Wir haben
2: Sie kann zum Beispiel einen Techniker wie Herrn Perzborn dahin schicken, damit die Störung schnell behoben wird. Auf der Karte kann Frau Rönnau auch sehen, wie der Verkehr auf den Straßen fließt. Solange alles grün ist, läuft's. Wenn es aber doch irgendwo eine Störung geben sollte, zum Beispiel eine Baustelle auf einer großen Straße, wodurch der Verkehr langsamer fließt, trägt Frau Rönnau das im Internet in einen Verkehrskalender ein, den sich jeder angucken kann. Auch unterwegs auf dem Handy. Hier sieht man dann alle Stellen, die man besser umfahren sollte.
4: Hättet ihr gedacht, wie viel Technik und Überlegungen in so einer Ampelkreuzung hier stecken? Echt beeindruckend.
0: ไปสู่คำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะคำถามข้อสุดท้ายข้อที่3ของเราค่ะใครนะคะหรือว่าอาชีพไหนที่มีหน้าที่กำหนดค่ะว่าคนนี้เดินข้ามถนนก่อนคนนี้ขับรถไปได้ก่อนเมื่อกี้ตอนปลายๆของเรื่องสั้นของเราเนาะโอเคลองปรึกษากันได้นะ
1: มีอยู่สัก 2-3 อาชีพเนอะที่เราเห็นเนี่ยเมื่อกี้
0: อ่ะโอเคเขียนเลยค่ะตอนนี้มาเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยเอาตามที่เราดูเมื่อกี้นี้เลยโอเคโอ้โหความเร็วก็คือเท่ากันเลยนะคะอ่ะโอเคไอ้สวยไกลชูคำตอบเลยค่ะคุณพี่เล็ก
1: น้องๆสองเก่งมากเลยเพราะว่าคำตอบที่น้องๆตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
0: เย้
1: เมื่อกี้เราดูหนังสั้นมาเราคิดว่าอะไรที่เรารู้สึกประทับใจหรือว่าชอบอะไรที่สุดในหนังสั้นวันนี้คะ
3: ชอบสุดของผมก็น่าจะเป็นไอ้ระบบของเขาอะครับที่มันแบบมันจะแจ้งปัญหาได้ว่าตรงไหนมีปัญหาแล้วมันจะเป็นแบบสีแดงแล้วจะมีเจ้าหน้าที
1: ่ก็จะเห็นเลยนะทันเวลาแล้วน้องหยกล่ะคะ
6: ใช่หนูชอบที่มันแบบว่ามีเรื่องที่ไม่ได้รู้เยอะแบบว่าไม่ได้รู้เลย
1: เป็นเรื่องใหม่ๆที่เรา
6: เรื่องใหม่ๆไม่ได้รู้มาก่อนเลยคือไฟจราจรอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่งได้มารู้ใน
1: ก็ได้มาเห็นว่าระบบการทำงานของไฟจราจรมีคนเกี่ยวข้องตั้งมากมายแล้วแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง
0: เดี๋ยววันนี้นะพอกลับไปถึงบ้านนะคะรีบมองเลยว่าตามสีมันมีตู้จริงไหมคะที่เราที่เราได้เห็นวันนี้ในเยอรมนีเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะถึงความปลอดภัยในท้องถนนนะคะดังนั้นเนี่ยเราถามดีกว่าว่าการทำใบขับขี่ที่เยอรมนีนี่ยากไหมคะครูพี่เล็ก
1: ยากมากค่ะเพราะว่าอย่างที่ครูแป้งบอกความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญคนที่จะได้ใบขับขี่เพื่อมาขับรถได้ก็ต้องสอบผ่านมาก่อนกัน
0: ทีนี้เราให้น้องๆทายดีกว่าไอ้ขั้นตอนนะกว่าเขาจะมามีการเรียนใช่ไหมไปเรียนในโรงเรียนมีทฤษฎีเรียนปฏิบัติต้องเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยไอ้ขั้นตอนทั้งหมดเนี้ยน้องๆลองเดาว่ามันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่เพชรเธอเดาว่าประมาณใช้แบบเงินประมาณกี่บาท
3: ประมาณน่าจะหลักแสนขึ้นนะ
1: หลักแสน
0: นะ
3: ใช่ครับ
0: กว่าจะได้ใบขับขี่1ใบนะเพชรคิดว่าผมว่าแสน
3: เพราะมันหลายขั้นตอนมากเลยปฐมพยาบาลอีกอะไรแบบนี้ครับ
0: แล้วน้องหยกล่ะคะ
6: หนูคิดว่าน่าจะประมาณ 100,000 200,000 ประมาณนั้นค่ะ
1: ก็คือเป็นแสนเหมือนกัน
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นในเยอรมนีถ้าเราคิดว่าเราจะสอบใบขับขี่คุณจะต้องเตรียมเงินโดยเฉลี่ยประมาณแสนกว่าทีนี้เราพูดถึงไฟจราจรครูพี่เล็กมีสำนวนอะไรที่เกี่ยวกับไฟจราจร
1: แน่นอนนี้เราเอาสำนวนมาฝาก1สำนวนก็คือ grünes Licht bekommen grün นะ grünes Licht นะคะก็หมายถึงว่าไฟสีเขียวๆนะ bekommen ก็คือได้เราอาจจะลองเปรียบเทียบภาษาไทยก่อน
0: ได้รับไฟเขียว
1: มีไฟเขียวมา
0: ได้รับไฟเขียวน้องหยกคิดว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรได้รับไฟเขียว
6: อาจจะสามารถทำอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าไฟเขียวอะไรเง
1: ี้
6: ย
1: เพราะว่ามันไปได้เนอะเวลาที่ไฟเขียวคืออะไรสักอย่างไปได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าคำว่า grünes Licht bekommen จะเหมือนได้รับอนุญาตตัวอย่างประโยคนะคะสมมติเราพูดว่า wir haben grünes Licht von unserer Lehrerin bekommen ก็คือพวกเราเนี่ยได้รับไฟเขียวจากคุณครูของเราสมมติว่าเราอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็พูดกับคุณครูเราก็บอกว่าสตาร์ทโปรเจกต์ได้เลย
0: ได้รับไฟเขียวจากคุณครูได้รับการอนุญาตจากคุณครูไฟเขียวเลย
1: Grünes Licht
0: ถูกต้องค่ะโอเคโหเราได้ความรู้ไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วน้องๆพิชิตคำตอบทั้ง3ข้อได้ด้วยเอ้าตบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากเลย Sehr gut
6: Gehst du jetzt direkt nach Hause?
3: Nein, ich fahre zum Kaufhaus. Ich muss noch etwas einkaufen.
6: Wie kommst du zum Kaufhaus?
3: Ich fahre mit der U-Bahn. Und du? Was machst du nach der Schule?
6: Ich fahre mit dem Bus nach Hause. Ich helfe meiner Mutter beim Kochen. Dann essen wir zusammen zu Abend.
3: Wie schön! Meine Mutter kann nicht kochen, aber mein Vater kann sehr gut kochen. Er kann auch sehr gut Schnitzel machen.
6: Oh, kann ich auch bei euch essen?
3: Ja, bestimmt. Ich frage meinen Vater, wann er das nächste Mal Schnitzel macht.
6: Danke, du bist lieb.
3: แล้วก็เราไปนู่นไปนี่ต่อป่ะ
6: ไป
3: โอเคไป
6: ไป
0: และตอนนี้ค่ะเราอยู่ในช่วงของ DIY นะคะ German Labor ห้องทดลองเยอรมันค่ะพร้อมกับน้องๆทั้ง2คนตรงนี้ค่ะเย้ก่อนหน้านี้เราได้ไปเห็นกลไกการทำงานของตัวไฟจราจรกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมา DIY กันดีกว่าแต่จะมา DIY อะไรกันคะครูพี่เล็ก
1: วันนี้เราจะมาทำโคมไฟน้องหมานะคะก่อนอื่นก็อยากจะถามน้องๆก่อนว่าเคยทำ DIY อย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าถามโยกก่อนแล้วกันนะคะเคยทำไหมคะ
6: เคยทำค่ะเคยทำช่วงแบบประถมอะค่ะจะมีวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะให้ทำ DIY แบบนี้ค่ะแล้วก็มีต่ออนุกรมด้วยนิดหน่อย
1: โอ้ยวันนี้ก็คือเรื่องง่ายๆเลยสำหรับน้องๆแล้วเพชรล่ะคะ
3: ของผมก็เหมือนโยกเลยครับเคยทำตอนประถมเหมือนกันครับ
1: แต่ก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหยิบตัวอย่างแล้วกันนะคะอันนี้สำคัญมากเลยเป็นแผ่น

หมาย Postplatten สิ่งสำคัญอีกอย่างเลยเอาไว้สำหรับเปิดปิดนั่นเองนะคะเป็นสวิตช์เปิดปิด Der Ein- und Ausschalter ค่ะแล้วเราก็ต้องมีหลอดไฟนะคะ Die Glühbirne

0: นต่างๆเนี่ยมาให้เราพร้อมประกอบแล้วตรงนี้นะคะอ่ะโอเคเรามาดูชิ้นส่วนอยู่ตรงนี้หมดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เราต้องเริ่มจากการทำฐานก่อนนะคะ
0: ถูกต้องค่ะฐานก่อนเลย
1: อันนี้เราก็ทำโครงแล้วทำน้องหมาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาต่อสายไฟพวกนี้ใครอยากจะเป็นคนทำหลักต่อไปเอ่ย
2: เดี๋ยวหนูทำก็ได้ค่ะหนูจำได้อยู่ว่าทำ
1: เยี่ยมมากเลยโยมเยี่ยมเลยหยกคะตอนนี้เราทำถึงขั้นตอนไหนแล้วเอ่ย
2: ตอนนี้ทำถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่ติดกาวแล้วก็ต่อไฟนิดหน่อย
3: แล้วก็เช็คความเรียบร้อยเน
2: า
3: ะ
2: เช็คความเรียบร้อยแล้วก็เสร็จเลยค่ะ
1: เพชรคะชอบกิจกรรมอันไหนมากเป็นพิเศษบ้างเอ่ย
4: ชอบเวลาครูผมครับครูไอเขาให้แบบจะแบ่งกลุ่มประมาณ4กลุ่มครับแล้วก็จะเล่นกันแย่งคะแนนนะครับว่ากลุ่มไหนตอบได้ปุ๊บได้คะแนนอะไรแบบนี้ครับที่ผมชอบ
1: แล้วสะสมคะแนนไว้ชิงของรางวัลอะไรอย่างนี้ไหมคะ
4: สะสมคะแนนไว้เติมแบบช่องเก็บคะแนนนะครับเวลาสอบปุ๊บสอบตกผมก็เอาไปใส่อะไรแบบนี้
0: อุ้ยมีเทคนิคเน
1: า
0: ะ
1: เป็นการแรงจูงใจให้นักเรียน
0: แรงจูงใจ
1: แล้วหยกล่ะคะชอบกิจกรรมไหนที่โรงเรียนที่เกี่ยวกับภาษาเยอรมันที่เป็นพิเศษบ้าง
2: หนูชอบวายนักเช่นค่ะ
1: วายนักเช่นคืออะไรนะ
2: วันคริสต์มาสค่ะ
1: วันคริสต์มาสนะคะ
3: ทำอะไรอ่ะ
2: ก็จะมีการจับของขวัญแล้วก็เล่นเกมค่ะว่าแบบว่าใครที่ชนะได้ของขวัญไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
1: อย่างเรียนทักษะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยหยกชอบเรียนทักษะไหนเป็นพิเศษ
2: หนูชอบเรียนทักษะการเขียนเป็นพิเศษค่ะหนูไม่ค่อยจะแข็งเกี่ยวกับการเขียนก็เลยรู้สึกว่าได้เรียนแล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยค่ะ
4: ต่อไป
1: แล้วเพชรล่ะฟังพูดอ่านเขียนชอบอันไหนที่สุด
4: ผมชอบพูดครับ
1: พูดทักษะการพูด
4: เวลาพูดในห้องตอบคำถามอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีลิ้นพันแล้วก็แบบขำกับเพื่อนบ้างคร
0: ับ ใส่ทาง
1: จับข้างล่างไว้ก่อนมัน
0: ใส่ได้จับไว้เดี๋ยวพี่จับไว้ให
1: ้โหลุ้นกันแล้ว
0: ลุ้นน่ะ
1: เรามาลุ้น
0: มา
4: หนึ่งสองห้า
0: โอ้ยแต่สมมูลเป็นไฟวิบวับสวยงามเก่งมากๆเลยอยากจะให้น้องๆฝากนิดนึงดีไหมคะให้เทคนิคดีกว่าว่าอุ๊ยเพื่อนๆที่เรียนภาษาอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเรามีเทคนิคไหนไหมที่ทำให้การเรียนภาษาของเราดีขึ้นเรื่อยๆ
2: ค่ะก็แน่นอนค่ะว่าการที่จะเรียนอะไรสักอย่างให้เทคนิคหรือว่าให้อะไรมันดีขึ้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการตั้งใจก่อนค่ะตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็มีการบ้านอะไรเนี่ยก็ทำส่งค่ะ
4: ของผมก็มีการทบทวนตลอดครับแล้วก็เวลาสอบไปเนี่ยผมก็เปิดอ่านตลอดเพราะไม่งั้นก็ลืมอยู่นอกบ้านอะไรแบบนี้เปิดโน้ตมาเขียนคำศัพท์แล้วก็จำเอา
0: แล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกลาเพื่อนๆนะคะด้วยคำว่าบ๊ายบายในภาษาเยอรมันคือคำว่า
2: ชื่อ
0: ชูสนะคะแล้วอย่าลืมเราทำท่าด้วยใช่ไหมทำท่าประจำรายการนะน้องๆพร้อมนะคะโอเคไอ้ตัวยเด้อวันเดย์วันดอยเยอรมันวันละนิดชูส
5: Deutsch out loud คำโปรดโดนใจคำศัพท์ภาษาเยอรมันที่น้องๆชอบใช้กันมีคำไหนบ้าง
6: My Lieblingswort ist Verantwortung แปลว่าความรับผิดชอบครับที่เลือกคำนี้เพราะว่าตั้งแต่เข้ามหาลัยมาต้องมีความรับผิดชอบมากๆเลยครับ
7: My Lieblingswort is Hoffnung แปลว่าความหวังค่ะมันฟังแล้วมันมีพลังค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าเรายังมีความหวังอยู่ค
5: ่
7: ะ
5: One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดอัปเดตคำศัพท์ภาษาเยอรมันกับเรื่องราวใกล้ตัวแล้วคุณจะพบว่าภาษาเยอรมันไม่ยากอย่างที่คิดมาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาเยอรมันไปด้วยกันทางไทย PBS

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
0: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ
3: และคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเรา Local Listพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS ครับตรวจสอบสถานกำลังเร่งอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำท่วมเริ่มลดลงติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างยังวิกฤตนะครับระดับน้ำมีแนวโน้มท่วมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับโดยตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ครับก่อนอื่นพาคุณผู้ชมนะครับไปดูสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับล่าสุดระดับน้ำท่วมลดลงต่อเนื่องครับกรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองตอนนี้น้ำนะครับเริ่มลดระดับลงเฉลี่ยวันละ5เซนติเมตรครับแต่ภาพรวมหลายพื้นที่ยังท่วมสูงโดยเฉพาะถนนปราจีนอนุสาวรีย์ครับซึ่งเป็นเส้นทางไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับน้ำยังท่วมสูงตอนนี้รถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้ครับประชาชนบางคนคุณผู้ชมครับพอทราบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับก็จะเข้าไปสำรวจบ้านครับอย่างชายคนนี้เขาบอกว่าอพยพออกจากบ้านหนีน้ำท่วมไปพักโรงแรมวันนี้เป็นวันที่7แล้วครับเมื่อทราบว่าน้ำท่วมลดลงจึงตัดสินใจว่าจะเดินฝ่าน้ำท่วมเข้าไปสำรวจความเสียหายครับเขาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ในอนาคตต้องการให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ำท่วมหนักเหมือนเช่นครั้งนี้อีกครับ
2: เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำนะครับก็อย่างน้อยคันกั้นน้ำของแม่น้ำปะจีนเนี่ยครับก็อยากให้มีครับอยากให้มีกั้นให้มันสูงเลยตั้งแต่ทุกที่นะครับไม่ว่าจะหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาเองก็ดีครับเพราะว่าคือน้ำมาแล้วมันเอารถออกไม่ได้ครับเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านผมอะครับล้นปุ๊บน้ำใช่ครับน้ำมันเชี่ยวครับน้ำมันเชี่ยวแล้วมันไม่สามารถขับรถฝ่าน้ำออกมาได้อย่างเงี้ยครับแล้วมันฉุกเฉินเกินอย่างเงี้ยครับ
1: คุณผู้ชมครับมวลน้ำจากเมืองปราจีนบุรีขนาดนี้นะครับกำลังไหลเข้าไปท่วมพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะท่วมสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของกรมชลประทานบอกว่าน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยทหารจิตอาสานะครับได้เข้าไปช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยนะครับออกจากพื้นที่เสี่ยงครับบางจุดนะครับทหารได้นำรถถังเข้าไปช่วยบางจุดนะครับน้ำท่วมค่อนข้างหนัก

0: ครับทหารต้องไปแบกผู้สูงอายุขึ้นหลังแล้วก็เดินฝ่าน้ำท่วมมาขึ้นรถออกมาในพื้นที่ปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จะไปเยี่ยมนะครับโรงพยาบาลสนามซึ่งที่นั่นนะครับมีผู้ป่วยอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบ้านสร้างที่เพิ่งอพยพมาเมื่อวานนี้ก็มารักษาตัวอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันแต่ต้องรอดูนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะมีข้อสั่งการและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างไรบ้างครับ
1: ครับขอบคุณคุณรัตนากรครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับมีการปรับแผนผลิตถุงยางชีพเป็นระบบสายการผลิตหลังจากความต้องการวันละประมาณ 5-60,000 ชุดเร่งส่งพื้นที่น้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังครับนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าขณะนี้กำลังเร่งผลิตถุงยางชีพหลังความต้องการในพื้นที่ประสบภัยมีมากกว่า 100,000 ชุดโดยจะมีการปรับกำลังการผลิตจากโรงเรียนณวิชูทิศมาที่อาคารเวศ2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเขตดินแดงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดทำและกระจายสิ่งของช่วยเหลือโดยตั้งเป้าหมายในการผลิตถุงยางชีพประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชุดต่อวันสำหรับถุงยางชีพประกอบไปด้วยข้าวสาร5กิโลกรัมอาหารแห้งเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกระดาษทิชชู่กระดาษเปียกถุงขยะและน้ำดื่ม1แพ็คโดยเน้นว่าจะกระจายถุงยางชีพไปยังพื้นที่น้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาหากเป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงก็จะใช้เรือหรือว่ารถยกสูงพร้อมกับจะมีการจัดตั้งจุดกระจายสินค้าสิ่งของเพื่อส่งต่อเข้าสู่ชุมชนย่อยให้ทั่วถึงมากที่สุดส่วนประชาชนที่ต้องการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคสามารถนำไปบริจาคได้ที่สำนักการระบายน้ำขณะที่ผู้ต้องการร่วมเป็นจิตอาสาแพ็คถุงยางชีพก็สามารถไปช่วยงานได้ที่อาคารเวศ2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเขตดินแดงครับตำรวจญี่ปุ่นไปจับกุมนาวิกโยธินสหรัฐวัย20ปีซึ่งประจำการฐานต้องสงสัยไปชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงวัย39ปีครับสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นรายงานบอกว่าตำรวจญี่ปุ่นจับกุมนาวิกโยธินสหรัฐวัย20ปีซึ่งประจำการอยู่ในจังหวัดโอกินาวาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นฐานต้องสงสัยชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงวัย39ปีภายในโรงแรมแห่งหนึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานบอกว่าหญิงรายดังกล่าวถูกพบเสียชีวิตภายในโรงแรมเมื่อวานนี้โดยจากการตรวจกระเป๋าสตางค์และก็ทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆของเธอสูญหายไปตำรวจระบุบอกว่าผู้ต้องสงสัยเป็นนาวิกโยธินสหรัฐและต้องสงสัยว่าฆ่าหญิงรายนี้ก่อนจะขโมยกระเป๋าสตางค์และก็ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตขณะที่มีรายงานบอกว่าผู้ต้องสงสัยให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาระหว่างการสอบปากคำครับกลับมาติดตามข่าวได้ครั้งในเวลา 15:00 น.ช่วงนี้สวัสดีครับ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นคำโบราณนะท่านผู้ชม
1: ภาคเหนือก็ยังคงประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่นที่
2: พื้นที่ภาคเหนือสุโขทัยน้ำล้น
0: บ้านใหญ่บางบ้านนะปลูกทักดูมาอยู่พักกัน

0: จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดล่าสุดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งมีชาวบ้านไปจับปลาหมอคางดำมากกว่า160ตัวในพื้นที่ของเขื่อนลำเปาในช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเหตุการณ์นี้กลายเป็นความกังวลใหม่โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและกลุ่มประมงพื้นบ้านเพราะว่าเขื่อนลำเปาถือเป็นแหล่งประมงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญของภาคอีสานสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีค่ะ
1: UN ประมาณการว่าความหลากหลายในโลกนี้ที่ลดลงเพราะปัญหา Alien Species เนี่ย 60% แต่ถ้าเล็งมาเฉพาะเคสปลาหมอคางดำของไทยเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในโลก
0: การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน16ปีแล้วนะคะที่ผ่านมารัฐบาลหลายชุดออกมาตรการในการแก้ไขอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆค่ะจนถึงขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายสักทีผ่านมานานแล้วนะคะการระบาดของปลาหมอคางดำลุกลามไปมากกว่า22จังหวัดแล้วเวลานี้ทั้งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกำลังเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัยด้วยไม่แน่ใจเลยนะคะว่าปลาหมอคางดำนั้นจะระบาดหรือแพร่กระจายไปที่ไหนอีกบ้างค่ะ
2: ถ้าน้ำท่วมจุดที่เคยมีปลาหมอคางดำอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะพาประชากรจากจุดนี้ไปยังอีกจุดที่ไม่เคยมีได้การระบาดของปลาหมอคางดำอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวโตเท่าฝ่ามือนะครับไปด้วยตัวเล็กๆ เขาก็อยู่รอดได้ละคือน้ำท่วมกับอุทกภัยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับ
0: วันนี้นุ่นจะพาย้อนไปดูค่ะวิกฤตการระบาดของปลาหมอคางดำในช่วง16ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างเราแก้ปัญหาดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรแล้วอนาคตเราจะจบลงแบบไหนนุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะไม่ใช่แค่น้ำท่วมเท่านั้นนะคะที่คนไทยปวดหัวค่ะวิกฤตปลาหมอคางดำก็เกิดขึ้นมานานแล้วและเป็นภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมด้วยที่กระทบทั้งระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการนำปลาหมอคางดำเข้ามาในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2553แล้วนะคะหลังจากที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารมหาชนหรือ CPF ได้ทำเรื่องขอนำเข้าปลาหมอคางดำ 2,000 ตัวจากสาธารณรัฐกาน่าที่ทวีปแอฟริกาเพื่อนำเข้ามาทดลองปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีความทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องเลี้ยงในระบบปิดที่ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองต่อมาในปี2554ค่ะมีรายงานว่าปลาหมอคางดำเหล่านี้เกิดอาการป่วยและทยอยตายจนหมดบริษัทจึงทำลายซากทั้งหมดด้วยการฝังกลบและการโรยปูนขาวตามมาตรการที่กำหนดจากนั้นในปี2555ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงพื้นบ้านในหลายอำเภอของจังหวัดสมุทรสงครามออกมาบอกว่าพบปลาประหลาดค่ะมีพฤติกรรมที่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเข้ามาปะปนในบ่อเลี้ยงกุ้งและแหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลให้มีกุ้งและปลาตายไม่น้อยเลยนะคะกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจึงเข้าไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแต่ระหว่างนั้นค่ะการระบาดก็เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านเริ่มพบเห็นปลาหมอคางดำตามแหล่งน้ำธรรมชาติและป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะและช่วงที่พีคที่สุดอีกช่วงนึงของการระบาดปลาหมอคางดำคือปี2567ตอนนั้นพบการระบาดอยู่ใน19จังหวัดของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนะคะได้ประกาศยกระดับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติพร้อมกันกับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกำหนดให้ปลาหมอคางดำเป็นชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครองนะคะส่งผลให้กรมประมงต้องประกาศเขตพื้นที่การแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการครอบคลุมพื้นที่15อำเภอใน19จังหวัดค่ะต่อมาในปี2568ได้มีการประกาศเพิ่มอีก2จังหวัดคือปทุมธานีและตราดจนถึงเดือนสิงหาคม2569ข่าวการจับปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำเปาของจังหวัดกาฬสินธุ์สะท้อนให้เราเห็นว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอยู่ในจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปแล้วค่ะ
2: ในสิ่งที่น่ากลัวก็คือท้ายน้ำเขื่อนลำเปาเนี่ยมันคือรูปน้ำชีแล้วก็ท้ายน้ำของรุ่มน้ำชีมันก็คือแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงคือพูดง่ายว่าเขื่อนลำเปาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในต้นน้ำของภาคอีสานทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าปลาหมอคางดำยังระบาดมีจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งตัวเล็กๆอาจจะหลุดลงไปในรุ่มน้ำอื่นๆของนอกเขื่อนลำเปานะครับแล้วก็ไประบาดในภาคอีสานได้แล้วก็อาจจะ

0: เป็นไปตามที่สกสวเขาคาดเอาไว้คือไม่กี่ปีมันก็กระจายทั่วอย่างไรกระจายทั่วลุ่มน้ำโขงและชีมูลนะครับเต็มได้เลยซึ่งอันนี้ก็ผลกระทบก็คงจะรุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้ก็แย่มากพอแล้วครับ
1: สิ่งที่น่ากลัวของปลาหมอคางดำเลยนะคะปลาชนิดนี้กินทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็ทนด้วยนะคะอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มหรือแม้แต่น้ำเน่าค่ะและหนักไปกว่านั้นนะคะปลาชนิดนี้กระจายปีชีชนิดนี้สามารถเดินทางไกลข้ามมายังภูมิภาคต่างๆได้ส่งผลถึงหายนะทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่ผ่านมามีเครือข่ายนักวิชาการและกลุ่มภาคประชาสังคมออกมาวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการระบาดของปลาหมอคางดำโดยตั้งข้อสังเกตไปถึงความเป็นไปได้2ทางนะคะทางแรกก็คือไปเองตามลูกปลาตัวเล็กๆก็จะว่ายกระจายไปตามกระแสน้ำและชายฝั่งได้ค่ะอีกช่องทางนึงคือคนนำพาไปนะคะโดยมีการสันนิษฐานว่าเดิมทีคนอาจจะคิดว่าปลาชนิดนี้มีประโยชน์ในการกำจัดเศษอาหารหรือขี้โคลนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวเลยคิดว่าน่าจะนำปลาหมอคางดำไปปล่อยให้กินของเสียเพื่อให้บ่อสะอาดเร็วขึ้นและนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงถูกปล่อยตามบ่อเพาะเลี้ยงต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้การแพร่ระบาดอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจก็ได้นะคะอย่างเช่นการติดปลาปะปนมากับรถขนย้ายพันสัตว์น้ำหรือรถขนปลาชนิดอื่นๆระหว่างการส่งจำหน่ายหรือการปล่อยสู่พื้นที่ใหม่ค่ะ
0: หัวหินเขาตะเกียบเนี่ยที่ผมเคยไปเที่ยวชายหาดที่คนเล่นน้ำกันเนี่ยก็ลูกพบลูกปลาหมอคางดำช่วงวันที่ผมไปถ้านับเนี่ยคงเป็นล้านตัววิ่งอยู่ตามชายหาดที่น่ากลัวก็คือเจอคลองที่ระบายน้ำซึ่งเป็นน้ำเน่านะฮะต้องบอกว่าน้ำเน่าเขาอยู่ได้ปลาอื่นที่เป็นปลาธรรมชาติไม่พบเลยในคลองนั้นคือว่าออกลูกออกหลานเลี้ยงตัวได้อย่างอิสระเลยก็คือไปได้สองทางเขาไปเองจากชายฝั่งทะเลเรียบชายฝั่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนนำพาไปซึ่งการที่คนนำพาไปเนี่ยอาจจะน่ากลัวกว่าไม่รู้วันไหนคนจะต้องพาไปโดยไม่ตั้งใจปนกับลูกปลาในการเพาะเลี้ยงลูกกุ้งแล้วเอาไปปล่อยในบ่อเลี้ยงของตัวเองหรือ ปล่อยทำบุญยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะลุ่มน้ำอื่นไม่เกี่ยวกับปากแม่น้ำของอ่าวไทยเลยมันต่างลุ่มน้ำมากๆมันไปถึงได้ยังไงเขาก็บอกว่ามันน่าจะไปจากการที่คนพาไปนั่นแหละแต่อาจจะพาไปอย่างแรกเลยโอกาสเกิดมากที่สุดคือปนกับสัตว์น้ำที่ใช้ประโยชน์อื่นโดยไม่ตั้งใจ
1: และในช่วงนี้ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกกำลังเผชิญกับมหาอุทกภัยด้วยนะคะก่อให้เกิดกระแสความตื่นตระหนกว่าปลาหมอคางดำอาจจะหลุดไปยังพื้นที่อื่นๆได้ค่ะ
0: มีพื้นที่น้ำท่วมกว้างมากเท่าไหร่นะฮะจุดที่เคยมีปลาหมอคางดำอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะพาปลาหมอคางดำประชากรจากจุดนี้ไปยังอีกจุดที่ไม่เคยมีได้ฮะแล้วการระบาดของปลาหมอคางดำอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวโตเท่าฝ่ามือนะครับไปด้วยตัวเล็กๆฮะเขาก็อยู่รอดได้ละเขาพอถูกน้ำพาไปที่ไหนก็ตามพอน้ำลงปุ๊บก็ไปตั้งหลักแหล่งได้เลยกรณีของในบ่อนะฮะถ้าตอนสูบน้ำเข้าเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องกรองมีถุงกรองที่ตาถี่หน่อยในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอาจจะสุ่มบ่อยๆว่าพบไหมถ้าพบปุ๊บก็กำจัดเลยเช่นใช้ไฟช็อตอย่างเช่นในบ่อพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยการใช้ไฟช็อตเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเวลาเราช็อตปลาเนี่ยปลาจะสลบนอนหงายกุ้งปูก็อาจจะนอนหงายไปด้วยแต่คุณสามารถคัดเฉพาะหมอข้างดำทิ้งทำลายไปแล้วก็พอคุณหยุดช็อตเนี่ยคุณเอายกหัวช็อตขึ้นแล้วเนี่ยกุ้งปูต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยฟื้นไม่เกิดผลกระทบ
1: ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลมีความพยายามในการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำหลายครั้งแล้วนะคะบางรอบดูเหมือนสถานการณ์จะเบาลงไปค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์ทั้งหมดก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดค่ะเริ่มกันตั้งแต่ปี2567หลังจากมีการยกระดับปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในสมัยของนายเศรษฐาทวีสินก็มีการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ450ล้านบาทพร้อมกับกำหนดแนวทางในการปฏิบัติแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปี2567ถึง2570มีการวางแนวทางเอาไว้7ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือเร่งจับและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำที่พบการระบาดและบ่อเพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่องถัดมาคือปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นเพื่อเข้าไปช่วยควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำให้ได้ค่ะข้อที่3คือร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำปลาหมอคางดำที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งการรับซื้อและการแปรรูปด้วยนอกจากนี้ยังมีการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่มีการรณรงค์ให้ประชาชนและชาวประมงได้เข้าใจถึงผลกระทบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและกำจัดด้วยค่ะ แนวทางที่6นะคะคือเน้นไปที่การพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดในระยะยาวและสุดท้ายคือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำล่าสุดหลังจากเกิดการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาวรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยที่เกิดลำปาวรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการของนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด29หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อสานต่อแนวทางเดิมของรัฐบาลชุดเก่านะคะพร้อมกับตั้งเป้าหมายเร่งด่วนว่าต้องเห็นผลลัพธ์ภายใน90วันค่ะหลายฝ่ายก็มองว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไม่จบสักทีเป็นเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับความใหญ่ของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะพองบมาเยอะก็จับกันทีนึงพองบหมดก็หยุดจับปัญหาเหล่านี้ก็เลยชะงักงันแก้ปัญหาไม่จบกันสักทีค่ะ
2: ผมเห็นปัญหาใหญ่ย้อนไปนิดนึงตอนที่ระบาดครั้งแรกแล้วชาวบ้านมายื่นเรื่องต่อกรรมการสิทธิ์มันเห็นได้ชัดว่าหน่วยงานของรัฐไม่สนใจเรื่องนี้เลยจนชาวบ้านต้องเป็นคนลุกขึ้นมาเองใช่ไหมครับเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินการอันที่สองเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยโดยดูจากครั้งแรกที่ระบาดในเขตสามสมุทรนะครับชาวบ้านก็เตือนตอนนั้นนะครับตอนนั้นมีการใช้งบประมาณสักสิบกว่าล้านบาทเพื่อจับปลาหมอครั้งนั้นแล้วก็หายเงียบไปเป็นหลายปีนะครับว่ามาด้วยทีมันก็ระบาดไปทั่วแล้วเงี้ยเป็นต้นเนี่ยอันที่สามก็คือหลังจากมันระบาดไป19จังหวัดแล้วชาวบ้านเคลื่อนไหวมาเทปลาโน่นนี่นั่นนะครับรัฐบาลถึงออกไอ้ตัวนโยบายปี67ถึง70นะครับแล้วก็อนุมัติกรอบงบประมาณ450ล้านจับกับ7มาตรการปรากฏว่ามันไปอยู่ที่อย่างเช่นนวัตกรรมวิจัยการใช้ประโยชน์แล้วก็พูดถึงเรื่องการปล่อยปลานักล่าและการฟื้นฟูนิเวศโดยการปล่อยปลาเนี่ยงบจำนวนนี้เนี่ยเกินครึ่งหนึ่งอะของงบทั้งหมดในที่งบที่ใช้ในการกำจัดเนี่ยอยู่แค่ร้อยล้านประมาณแค่สัก20กว่าเปอร์เซ็นต์งบเฝ้าระวังยิ่งน้อยกว่าใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะสัก10หรือ20ล้านแค่นั้นเองถ้าเราดูหลักการจัดการปัญหานะคุณต้องทำสองเรื่องใหญ่นี้เป็นหลักกำจัดทำลายมันและการเฝ้าระวังไม่ให้ไประบาดในพื้นที่อื่นประการที่4ก็คือว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามันมีการประเมินไหมว่ามันได้ผลไหมวิธีเหล่านั้นนะก็ยังไม่มีตอนนี้ยังจะปล่อยปลานักล่าอยู่หรือไปทุ่มเทที่เรื่องของการวิจัยการใช้ประโยชน์อันนี้มันผิดหลักการเลยการระบาดของเอเลียนสปีชีส์นะครับหลักการคือว่าคุณต้องไม่ทำให้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจอะแล้วก็ผนวกกับมีบางฝ่ายที่รู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบกับการระบาดก็เลยพยายามไปโปรโมทว่าเอ้ยมันเป็นโปรตีนที่ราคาถูกนะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนจนอันเนี้ยไม่ควรทำโดยใช้งบประมาณมากขนาดนั้น
1: นอกจากการไล่จับปลาหมอคางดำให้หมดไปแล้วนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใหม่ๆอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการย้อนกลับไปตรวจสอบเส้นทางการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหาคำตอบให้ได้นะคะว่ามันหลุดออกมาได้อย่างไรค่ะ
2: ผมเตือนไว้แล้วนะครับว่าถ้าคุณไม่สืบสวนสอบสวนจากกรณีการระบาดที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับต่อไปคุณจะเจอปัญหาแน่ๆเพราะคุณก็จะไม่มีความรู้พอคุณก็จะไม่ไปกวดขันต้นตอหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเขาเรียกว่าจะมีส่วนในการก่อให้เกิดการระบาดอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่เขื่อนลำปาวตอนนี้ก็ยังตั้งสมมติฐานกันแค่นั้นเองยังไม่มีการสรุปชัดเจนว่ามันระบาดได้อย่างไรอ้าวแล้วเราจะป้องกันไอ้แหล่งน้ำอื่นอย่างไรที่สำคัญมากๆสำหรับการจัดการในเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับเมื่อมันระบาดแล้วนะครับคุณจัดการมันยากมากถ้าเรารู้เราจัดการได้นี่ใช่ไหมครับสมมติว่าเรารู้ว่ามีโอกาสสูงที่มันจะไปกับพันปลาหรือไปจากปลาเหยื่อนะปลาที่เป็นปลาเหยื่อเป็นต้นหรือไปกลายเป็นอาหารสัตว์อย่างเงี้ยและมีไข่มันติดอยู่เนี่ยเราจะได้ป้องกันได้ไงครับว่าเฮ้ยคุณต้องห้ามเคลื่อนย้ายปลานะ
1: แม้ว่าภาครัฐจะกดปุ่มเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกครั้งนะคะแต่คำถามที่หลายคนอยากรู้เลยก็คือศึกครั้งนี้ใครจะชนะแล้วในอนาคตเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนค่ะอาจารย์ชวลิตวิทยานนท์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเคยเป็นหนึ่งในอดีตคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำได้วิเคราะห์ว่าฉากทัศน์หรือภาพอนาคตที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนเนี่ยลงทุนลงแรงร่วมกันอย่างแข็งขันในการกำจัดปลาหมอคางดำอย่างรวดเร็วและต้องต่อเนื่องด้วยนะคะที่ผ่านมาสาเหตุที่กำจัดไม่ได้ทั้งหมด เนื่องจากว่าพอมีจำนวนปลาลดลงไม่เท่าไหร่เราก็มักจะเอางบประมาณไปทำอย่างอื่นค่ะดังนั้นจุดนี้ต้องห้ามแผ่วห้ามหยุดเลยนะคะเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาแพร่ระบาดกันอีกรอบค่ะนอกจากนี้รัฐบาลเองก็ควรที่จะเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นในการกำจัดหรือการวิจัยว่าจะทำอย่างไรให้ปลาหมอคางดำตายเร็วที่สุดและจับขึ้นมาให้ได้มากที่สุดค่ะแต่งานนี้จะเพิ่งแต่งงบประมาณของรัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่พอนะคะบริษัทเอกชนที่ควรจะมีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ควรเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณด้วยค่ะถ้าทำได้ทุกฝ่ายก็จะวินวินนะคะอย่างบริษัทเองที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายก็อาจจะกลายเป็นพระเอกได้ส่วนภาคราชการที่ถูกประชาชนตั้งคำถามมานานผลงานก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ
0: เบสเคสก็คือปลาหมอคางดำก็จะลดประชากรลงจนไม่เกิดผลกระทบสมมติว่าจะให้เหลือศูนย์ตัวเนี่ยเป็นได้ยิ่งดีแต่ถ้ามันทำแทนแพทย์อาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกมันอาจจะเหลือ100 200ตัวแต่ระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมีความเหมาะสมมากขึ้นปลาพื้นเมืองก็จะควบคุมมันวงของการระบาดหรือจำนวนกลุ่มก้อนมันก็อาจจะเล็กเราก็สามารถกวาดมันขึ้นมาได้กำจัดมันได้ทำไปเรื่อยๆจนกว่ากระทั่งเรียกว่ามันคงสูญพันธุ์ไปในที่สุดถ้าลงทุนเต็มที่นะครับผมว่าไม่เกิน3ปีฮะ
1: ส่วนภาพที่เลวร้ายที่สุดหรือ worst case scenario ที่อาจารย์ชวลิตประเมินไว้นะคะอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยกับงานวิจัยของสกสวค่ะเขาบอกไว้นะคะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยภายใน20ปีนี้แหละค่ะปลาหมอคางดำจะแพร่กระจายไปทั่วประเทศค่ะปลาหมอคางดำจะกลายเป็นสัตว์น้ำสายพันธุ์เด่นชนิดใหม่ที่เข้ามายึดครองทุกระบบนิเวศทั้งน้ำกร่อยน้ำเค็มและน้ำจืดแย่งชิงพื้นที่ของสัตว์น้ำชนิดอื่นไล่กินลูกปลาและไข่ปลาพื้นเมืองในธรรมชาติจนเกลี้ยงเลยค่ะชาวประมงพื้นบ้านและประชาชนรากหญ้าก็จะไม่มีทางเลือกนะคะอาจจะต้องบริโภคกันแต่ปลาหมอคางดำทั้งที่ไม่มีรสชาติอร่อยเลยแถมโปรตีนก็ต่ำส่วนสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นๆก็จะลดจำนวนลงและค่อยๆสูญหายไปค่ะทั้งหมดนี้คือการพังทลายของความมั่นคงทางอาหารและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างรุนแรงด้วย
0: สกสว.ก็เคยวางฉากทัศน์ถ้าเราไม่รีบกำจัดหรือว่าไม่รีบดำเนินการใดๆให้ผลกระทบหมดไปเนี่ย 20-25 ปีปลาหมอคางดำจะกระจายไปทั่วประเทศไทยครับแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียงด้วยถ้ายังเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ทำอะไรเพิ่มมากกว่านี้ก็สิ่งที่สกสว.กังวลไว้ก็จะเป็นความจริงครับแล้วก็ประชาชนก็จะยากจนลงแน่นอนสำหรับคนที่จะต้องพึ่งพาสัตว์น้ำแต่อย่าลืมว่าสัตว์น้ำเนี่ยมันไม่ได้ถูกบริโภคโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านหรือคนรากหญ้าเท่านั้นพวกเราในกรุงเทพก็ต้องบริโภคสัตว์น้ำด้วยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องซื้อสัตว์น้ำราคาที่แพงขึ้นแล้วก็ระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะกระทบเป็นลูกโซ่มาจนถึงพวกเราในที่สุดครับ
1: ตอนนี้อาจจะยังเร็วเกินไปนะคะถ้าจะสรุปว่าการออกมาเคลื่อนไหวแก้ปัญหาปลาหมอคางดำของรัฐบาลได้ผลหรือไม่แต่ถึงยังไงค่ะประชาชนอย่างเราก็ยังต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะข้อเสนอที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นแอคชั่นแพลนที่รัฐบาลสามารถทำได้ทันทีก็คือให้ความสำคัญกับงบประมาณในการกำจัดปลาหมอคางดำมากกว่านี้ค่ะขณะเดียวกันก็ต้องสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ระบาดในพื้นที่ใหม่ๆซึ่งหน้าที่นี้ก็ไม่ควรฝากความหวังไว้กับหน่วยงานรัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ควรกระจายอำนาจให้เครือข่ายประชาชนในจังหวัดหรือระดับลุ่มน้ำมีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารจัดการได้ด้วยนะคะตัวอย่างเอเลียนสปีชีส์ที่เคยแพร่ระบาดอย่างหนักในไทยก็คือปลาซักเกอร์หรือพืชที่เรารู้จักกันอย่างดีก็คือผักตบชวานั่นเองซึ่งภาครัฐก็มีการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหามาอย่างยาวนานค่ะแต่เอเลียนสปีชีส์ทั้ง2ชนิดนี้ยังน่ากลัวไม่เท่ากับปลาหมอคางดำเลยนะคะ
0: กรณีปลาซักเกอร์เนี่ยถ้าก่อนที่จะมีปลาหมอคางดำเราก็พบว่ามันเป็นตัวที่น่ากังวลเพราะมันก็กินไข่กินเลี้ยงอาหารปลาเหมือนกันแต่ความรุนแรงของซักเกอร์เนี่ยเรียกว่าเขาพบเฉพาะน้ำจืดกับน้ำก่อยนิดๆแล้วก็เจอพบในแหล่งน้ำค่อนข้างเน่านะครับแหล่งน้ำดีก็พบบ้างผลกระทบไม่รุนแรงเท่าปลาหมอคางดำผักตบเนี่ยมันอาจจะกระทบระดับผิวน้ำมองว่าเหมือนกับการเลี้ยงไข่คือเราไม่กำจัดไปจนหมดแล้วเราอาจจะคิดว่ามันใช้ประโยชน์ได้การทำให้ผักตบชวาสูญพันธุ์เนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะว่าการแพร่พันธุ์ของเขาเนี่ยมีความสามารถมีความทนทานมากกว่าหมอคางดำตอนนี้มันกระจายไปทั่วทุกจังหวัดแล้วแต่ผลกระทบมีแต่ไม่มากอาจจะผิวเผินหรือว่าไม่รุนแรงแต่พอเทียบกับปลาหมอคางดำเนี่ยน่ากลัว ผักตบชวาเยอะ
1: ส่วนความคืบหน้าของคดีปลาหมอคางดำที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันระหว่างชาวบ้านหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนปัจจุบันมีทั้งหมด3คดีค่ะซึ่งทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการชั้นศาลค่ะคดีแรกเป็นคดีมูลนิธิชีววิถีถูกบริษัทเอกชนฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลสาเหตุการระบาดในวงเสวนาวิชาการเมื่อปี2567ศาลอาญาได้นัดพิจารณาคดีในช่วงวันที่24ถึง28พฤศจิกายนนี้ค่ะถัดมาคดีที่2เป็นคดีที่ชาวบ้านเข้าฟ้องต่อศาลปกครองนะคะว่าหน่วยงานภาครัฐทำงานล่าช้าโดยศาลชั้นต้นตัดสินว่ากรมประมงและกระทรวงมหาดไทยมีความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่พร้อมกับสั่งให้ดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำรวมถึงเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน30วันและ90วันตามลำดับค่ะแต่ก็ยังต้องรอดูนะคะว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่และคดีสุดท้ายนะคะเป็นคดีที่กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมากกว่า 1,000 รายเข้าฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 2,500 ล้านบาทจากบริษัทเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะศาลอุทธรณ์ได้รับฟ้องในคดีแบบกลุ่มแล้วโดยกระบวนการสืบพยานจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ
2: คือเคสปลาหมอ
1: ที่จะถึงนี้ค่ะ
2: คือเคสปลาหมอคางดำนี่ผมคิดว่าถ้าเราดูจากหลักฐานชัดเจนมากกลุ่มที่ควรจะรับผิดชอบหนึ่งก็คือกรมประมงอันที่สองก็คือเอกชนซึ่งหลักฐานชัดเจนว่านำเข้ามาแต่เหมือนที่เราเห็นตอนนี้ทั้งสองหน่วยกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยได้รับคำสั่งของศาลให้เพราะว่าต้องพิจารณาดำเนินการให้

0: ก่อนหน้านี้ครับทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองเพิ่งจัดให้ทีมชนะเลิศการแข่งขันแผนบินโดรนแปลอักษรเดินทางไปศึกษาดูงานที่เมืองกวางโจวประเทศจีนครับ
1: โครงการที่ได้ประโยชน์นะคะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราส่งท้ายกันเขาไปประลองความเร็วกันรถโกคาร์ทแข่งโกคาร์ทนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าก้องสมเกียรติจันทราของเรานักแข่งของไทยคว้าแชมป์ได้ด้วย
2: ครับ
1: แข่งของไทยคว้าแชมป์ได้ด้วยนะคะก็เป็นสีสันก่อนที่จะแข่งขันโมโต GP กันนะคะดิฉันคุณไพฑูรย์แล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

วัสดีครับช่วงนี้ได้เวลาของทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS ครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนฝนตกหนักทั่วไทย 4-7 ตุลาคมนี้โดยยืนยันว่ามวลน้ำเหนือถึงกทมแล้วอยู่ระหว่างการเร่งระบายลงอ่าวไทยพยายามรักษาตัวเลขปล่อยน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุถึงสถานการณ์น้ำฝนน้ำเหนือ 4-7 ตุลาคม 2,569 ยืนยันว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกทั่วทุกภาคปริมาณฝนมิลลิเมตรซึ่งสามารถระบายน้ำได้ไม่มีปัญหาอะไรส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ18มิลลิเมตรซึ่งไม่น่าจะเกินความสามารถของกทม.ที่จะจัดการได้ครับขณะที่ท่าน้ำต่างๆเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีการลดระดับลงเรื่อยๆส่งผลทำให้การปล่อยน้ำยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำก้อนใหญ่ก้อนแรกเนี่ยเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วและจะออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกันนี้ยังย้ำว่ากรมชลประทานจะมีการรักษาระดับการปล่อยน้ำไม่ให้สูงไปเกินกว่านี้ซึ่งสถานการณ์น้ำอยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ส่วนน้ำในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือยังอยู่ในระดับประมาณร้อยละ80เขื่อนหลักอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ยังรับน้ำได้อีกจำนวนมากขณะที่น้ำทะเลหนุนจะอยู่ในช่วงวันที่5ตุลาคมนี้ก็คงต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาเกี่ยวกับการระบายน้ำต่อไปครับ

หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้กำลังเร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าในพื้นที่ครับไร่ข้าวโพด30ไร่ในตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรถูกน้ำที่ล้นคลองสวนหมากไหลเข้าท่วมหลังจากฝนตกหนักทำให้ต้นข้าวโพดที่รอการเก็บเกี่ยวเสียหายทั้งหมดเกษตรกรต้องว่าจ้างคนงานช่วยกันแกะฝักข้าวโพดที่จมอยู่ในโคลนเพื่อนำไปขายแม้ว่าราคาจะต่ำกว่าครึ่งเพราะข้าวโพดมีความชื้นสูงด้านนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจสอบถนนและก็สะพานในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและก็น้ำป่าไหลหลากจนถนนและก็สะพานชำรุดโดยระยะสั้นบอกว่าจะมีการเร่งนำสะพานเบลีไปติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อออกแบบและก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ส่วนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่สะเรียงเข้าไปสำรวจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแปะหลังจากไปพบรอยแยกของดินโดยนักธรณีวิทยาประเมินบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์และก็หากมีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยมีชาวบ้านมอบที่ดินเนื้อที่35ไร่ซึ่งเป็นที่ดินทำกินในลักษณะไล่หมุนเวียนเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างการประสานงานกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ระเบียบราชการโดยเร่งด่วนครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งควบคุมไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเผาไหม้พื้นที่ไปแล้วมากกว่า 2,000 ไร่ส่งผลให้ทางการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วบนภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานตราคาริต้ารัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 2,530 ไร่ทางการระบุว่าไฟป่าครั้งนี้เริ่มปะทุเมื่อเวลาประมาณ 14:30 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแองเจลิสภายในเมืองดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางนครลอสแองเจลิสไปทางตอนเหนือประมาณ48กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปตามภูมิภาคที่เป็นภูเขาก็เลยทำให้ต้องมีการออกคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบอพยพออกจากบ้านเรือนขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เปลวเพลิงลุกลามไปมากกว่านี้ครับกลับมาติดตามข่าวได้ครั้งในเวลา 17:00 น.ช่วงนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนี่คืองาน TIJC Thailand International Jazz Conference 2026มาอยู่กันที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล

ในงาน TIJC 2026นะคะนอกจากเราจะได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ที่สุดพิเศษของศิลปินระดับโลกที่ตบเท้ากันเข้ามาโชว์ในงานนี้เนี่ยปีนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองครบ100ปีจอห์นโคเทรนศิลปินแจ๊สผู้เป็นตำนานนะคะเปลี่ยนแจ๊สให้กลายเป็นการเดินทางของจิตวิญญาณว่าแล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ

0: ู้ชมท่านไหนนะคะถ้าอยากจะฟังเพลงแบบเต็มๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ค่ะ www.vipa.me หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Vipa ไปเลยก็ได้นะคะดาวน์โหลดติดเครื่องไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกอิ่มเอมกับเพลงแจ๊สมากเลยค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย
1: ไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
2: น้ำยังคงท่วมสูง
3: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
1: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
4: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
5: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
1: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
6: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
1: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
7: คติธรรมนำชีวิต
8: เราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในแต่ละวันได้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะพบความสุขที่ไหนให้อยู่คำว่าฉันทะฉันทะคือใจรักรักที่จะอยู่กับสังคมรักจะอยู่กับครอบครัวรักที่จะอยู่กับลูกกับหลานแค่นี้ใจเราก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นความสุขมั่นยืนยาวเราก็ใส่วิริยะเข้าไปวิริยะก็คือความเพียรเพียรรักเพียรเข้าใจเพียรทำงานเพียรที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันเกิดเราเพียรแล้วมันยังระหองระแหงกันบ้างทำไมเราไม่ใส่จิตตะล่ะเอาใจใส่ดูแลจะมีความสุขได้เนี่ยมันไม่ยากนะขอเพียงแค่เราเข้าใจกันเห็นใจกันรักกันโยมก็มีความสุขแล้วเจริญพร
7: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

จ้ากระแตผีใหญ่นะฮะในประเทศไทยเนี่ยหาดูที่อื่นไม่ได้เลยครับก็มีที่นี่ครับที่โขงเจียมนะฮะที่เราจะมาเฝ้าดูมันเป็นนกตัวเดียวครับในโลกนี้ที่มีชื่อว่าแม่โขงอยู่นะฮะไอ้เม็ดกรวดเม็ดทรายครับที่ต้องหมุนตามกระแสน้ำวนเนี่ยนะครับเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะคอยขัดนะฮะก็ค่อยขัดไปเรื่อยๆเหมือนกระดาษทรายนะฮะขัดกร่อนขัดกร่อนขัดกร่อนไปเรื่อยก็เกิดเป็นหลุมขึ้นมาครับผมอยากให้พวกเราได้มาสัมผัสจริงๆครับโดยเฉพาะบรรยากาศตอนแหมลมพัดตอนยามเย็นนะฮะ

0: ชมประติมากรรมที่เกิดจากแรงไหลอิสระของสายน้ำนะครับผ่านการเวลา
1: อ่านปากับหมอหม่องซีซั่น3

อาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศสยามเลยครับมาอยู่ที่จุดที่ตะวันออกที่สุดของประเทศไทยครับที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลครับวันนี้ผมมาตามหานกซึ่งหายากมากๆเยอะอยู่ 2-3 ชนิดเลยนะฮะซึ่งที่คิดว่าหาที่อื่นไม่ได้จริงๆนะฮะเหตุผลที่ต้องมาตรงนี้นะครับที่ลำน้ำโขงตรงนี้เพราะว่าแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเลยครับพวกเราคงทราบนะครับน้ำโขงเนี่ยความยาวของมันก็โอ้ 4,900 กว่ากิโลเมตรนะฮะไหลมาจากนู่นเลยครับทิเบตนะฮะหลังคาของโลกนะฮะไหลคดเคี้ยวลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปออกที่ทะเลจีนใต้ที่เวียดนามที่เขาเรียกว่าดินแดน9มังกรนั่นนะครับแต่ว่าบางช่วงบางตอนครับก็จะไหลแรงมากนะครับบางช่วงบางตอนก็จะไหลช้าเอื่อยช้าๆนะครับแต่บางที่นะครับบางช่วงของแม่น้ำโขงต้องผ่านโตกเขานะฮะสูงชันนะฮะก็จะมีลักษณะของแม่น้ำโขงที่แคบมากในบริเวณนี้เองครับที่แม่น้ำโขงเนี่ยไหลผ่านภูเขาเนี่ยครับแล้วต้องกัดเซาะเนี่ยก็ทำให้เกิดเกาะแก่งนะฮะการเกิดแก่งได้เนี่ยเพราะว่าจะต้องมีน้ำที่ปริมาณมากครับแต่ว่าบริเวณนี้พื้นของแม่น้ำเป็นพื้นหินนะครับมีความตื้นนะครับแล้วก็แคบด้วยเพราะฉะนั้นก็จึงมีฮะน้ำจึงไหลแรงเป็นพิเศษครับน้ำเวลาไหลมาชนกับโขดหินครับก็แตกฟองนะฮะสู้ซ่าเกิดเป็นเหมือนกับการหายใจของแม่น้ำนั่นเองนะครับบริเวณนี้เนี่ยเนื่องจากสุดหัวใจของแม่น้ำการไหลที่แรงบวกกับมีโขดหินมีสิ่งกีดขวางอยู่มากมายก็เป็นจุดที่ทำให้มีออกซิเจนอยู่ในน้ำเนี่ยมากแล้วก็เกิดสิ่งมีชีวิตมากมายด้วยความที่น้ำหลายจุดบริเวณนี้ไม่ได้ลึกมากนะครับแสงแดดก็ส่องถึงก็อาจจะทำให้มีพืชน้ำหลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นยิ่งเป็นตัวเอื้อนะครับให้มีวงจรชีวิตวงโซ่อาหารให้เหมาะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์เลยครับถ้าเราดูสถิตินะฮะแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าพูดถึงความยาวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแม่น้ำซึ่งยาวที่สุดในโลกอะไรนะครับจริงๆแล้วอยู่ที่อันดับประมาณเกือบ12ของโลกอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรามาดูนะครับนับความหลากหลายทางชีวภาพครับพันปลาพันสัตว์ต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นอันดับ2เลยนะครับรองจากอเมซอนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือแบบนี่คือความมหัศจรรย์มากว่าทำไมนะครับแม่น้ำซึ่งไม่ได้สายยาวอะไรมากมายแต่ความหลากหลายสูงมากเลยครับเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าแม่น้ำโขงครับมีการไหลที่เป็นทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ครับไม่ได้เป็นตามเส้นรุ้งแต่เป็นตามเส้นแหวงครับซึ่งก็ทำให้ผ่านเขตโซนภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยหลากหลายมากครับก็ทำให้เกิดพื้นที่อาศัยที่หลากหลายสำหรับสิ่งมีชีวิตมากมายครับแล้วก็ด้วยความที่มันรุ่มรวยความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับก็ทำให้แม่น้ำโขงเนี่ยมีความสำคัญในแง่ของประมงน้ำจืดเนี่ยผลผลิตทางการประมงนะครับต่อปีเนี่ยประมาณ2ล้านตันเลยนะครับต่อปีก็เลี้ยงดูนะครับคนเกือบ100ล้านคนนะฮะในลุ่มน้ำนี้เขาบอกว่าแหล่งอาหารโปรตีนของคนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะครับประมาณ 75% ครับมาจากปลาแม่น้ำโขงนี่เองครับแน่นอนครับคนที่ใช้ประโยชน์แม่น้ำก็มีหลายคนหลายพวกนะครับหลายคนก็ต้องการสัญจรขนถ่ายสินค้าต่างๆเขาก็จะมองว่าไอ้เกาะแก่งเหล่านี้นะฮะโขดหินเหล่านี้เนี่ยมันช่างเกะกะแล้วก็ทำสร้างความลำบากในการเดินเรือมากครับก็มีหลายคนก็อยากจะระเบิดมันทิ้งนะฮะต่างๆแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าในมุมมองในทางนิเวศวิทยาเนี่ยนะครับพวกเกาะแก่งโขดหินเหล่านี้มันมีความสำคัญแค่ไหนครับ

แหมดูเศษดินนะฮะโคลนที่เราเห็นเนี่ยแตกออกมาดูเหมือนคล้ายๆเปลือกไข่เลยนะครับจริงๆจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่แน่นอนครับในฤดูฝนเนี่ยนะครับดูน้ำหลากเนี่ยเราจมอยู่ใต้น้ำครับอันนี้คือสูงขึ้นมาตรงนี้ประมาณ10เมตรได้เลยนะฮะน้ำโขงนี่ระดับเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นนะครับ 8-10 เมตรนะฮะนี่ก็คือตะกอนนะครับที่พัดมาแล้วก็มาทับถมอยู่บริเวณนี้ครับซึ่งก็เศษตะกอนเหล่านี้ก็แน่นอนอาจจะไหลมาจากนู่นเลยนะครับมาจากทิเบตก็ได้

ได้นะครับแล้วก็แม่น้ำสาขามากมายก็จะมาทับถมบริเวณนี้ในเรื่องของดินตะกอนมีความสำคัญเหลือเกินครับมันคือด้านท่าที่มีความสมบูรณ์มากครับตั้งแต่เศษใบไม้นะครับสารอินทรีย์ต่างๆที่พัดลงมาจากแม่น้ำสาขาลงมาไหลมาถูกแม่น้ำโขงครับแล้วก็ย่อยมาเป็นผงตะกอนมากมายนะฮะซึ่งก็สำหรับชาวนาชาวไร่นะครับก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเวลาที่น้ำเอ่อล้นออกไปพวกตะกอนเหล่านี้ก็คือการนำความสมบูรณ์มันคือปุ๋ยแหละครับที่จะไปเติมให้กับแผ่นดินนะฮะแต่สำหรับพืชสำหรับสัตว์แถวนี้มันคืออาหารของเขาครับที่ทำให้วงจรชีวิตของเขาเนี่ยดำเนินต่อไปได้ครับการพัดตะกอนลงมาเนี่ยของแม่น้ำจะมีความสำคัญครับคือการเติมพลังงานเติมสารอาหารเข้ามาสู่ในพื้นที่โบกนี่คืออะไรครับโบกก็คือหลุมนะครับถ้าเป็นศัพท์ทางการทางธรณีวิทยาเนี่ยก็มีชื่อเรียกว่ากุมภลักษ์นะฮะกุมก็แปลว่าหม้อนะฮะหม้อเหมือนหลุมเป็นหม้อนี่เองนะฮะเข้าไปนั่งอยู่ข้างในก็คงได้นะนี่นะฮะนี่คนหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดมาได้ยังไงนะไอ้หลุมกลมๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเต็มไปหมดเลยนะฮะลักษณะนี้มันเกิดมาได้ยังไงเป็นเรื่องน่าสนใจมากครับก็คือว่าน้ำเนี่ยนะครับเวลาไหลผ่านแก่งครับมีหินมีอะไรต่างมาขวางเนี่ยนะครับก็อาจจะมีกระแสน้ำที่ไม่ได้ไหลในทิศทางเดียวกันนักนะครับก็มีโอกาสเกิดกระแสน้ำวนครับเกิดกระแสน้ำวนไอ้เม็ดกรวดเม็ดทรายครับที่ต้องหมุนตามกระแสน้ำวนเนี่ยนะครับเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะคอยขัดนะฮะก็ค่อยขัดไปเรื่อยๆเหมือนกระดาษทรายนะฮะขัดกร่อนขัดกร่อนขัดกร่อนไปเรื่อยก็เกิดเป็นหลุมขึ้นมาครับหลุมเล็กหลุมน้อยตามกระแสน้ำที่มันหมุนวนอยู่เป็นประจำนะฮะเมื่อทิศทางน้ำไหลไปนิดนึงก็อาจจะมีจุดใกล้ๆกันนะฮะบางครั้งหลุมกลมๆเหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็นหลุมใหญ่ขึ้นครับเป็นรูปอะไรที่มันกว้างมากขึ้นถ้าบอกเหล่านี้ครับมีความสำคัญครับทั้งในหน้าน้ำแล้วก็ในหน้าแล้งครับในช่วงหน้าน้ำนะครับจะหลุมกลมๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นที่หลบภัยอย่างดีเลยนะครับคล้ายๆเป็นเขาวงกตก็ได้ครับสำหรับพวกปลาหลายชนิดเลยที่จะไปแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ครับก็จะหลบภัยอยู่บริเวณนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็บางครั้งก็จะมีพวกสาหร่ายหรือพวกไบโอฟิล์มต่างๆมาเกาะอยู่บริเวณนี้ก็เป็นอาหารให้มันอย่างดีเลยนะครับครับแล้วก็ในทางกลับกันครับในหน้าแล้งเจ้าโบกหรือกุมภลักษ์เหล่านี้นะครับก็ทำตัวเหมือนเป็นหม้อเนี่ยแหละครับเก็บกักน้ำไว้ครับถ้ามันใหญ่พอนะฮะเราจะเห็นเลยว่ามีน้ำที่เก็บขังเอาไว้อยู่ในเจ้าโบกเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับเมื่อมันอยู่ทิ้งอยู่ในนาน้ำที่มันนิ่งๆเนี่ยมันก็เริ่มตกตะกอนครับน้ำใสมากเลยนะฮะน้ำใสมากเลยในตามโบกเหล่านี้ซึ่งก็กลายเป็นที่หลบภัยนะครับของสิ่งมีชีวิตหลายอย่างนะครับปลาบางตัวเนี่ยถ้ามันบ่อใหญ่พอเนี่ยเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดช่วงหน้าแล้งเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวอ่อนของสัตว์หลายชนิดเลยครับอย่างเช่นพวกแมลงปอเนี่ยชอบไข่มากเลยครับเพราะว่าเป็นบ่อซึ่งมีปราการปกป้องไม่มีสัตว์ผู้ล่าใดๆปลาจะกระโดดเข้ามาอีกนี่ไม่ได้แล้วนะครับถ้าบ่อไหนเล็กๆเนี่ยนะครับแมลงปอก็จะชอบไปไข่ครับเพราะว่าก็ไม่มีผู้ล่าเลยนะครับตัวอ่อนของมันก็เจริญเติบโตได้ดีซึ่งก็จึงเป็นระบบนิเวศพิเศษมากครับเฉพาะเลยเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีแก่งมีโบกนะฮะเป็นไมโครแฮบิทัตนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับที่เราดูเหมือนอยู่บนบกเนี่ยในหน้าน้ำหลักเนี่ยนี่คือใต้น้ำเลยนะฮะพืชเหล่านี้นะครับอันนี้ชื่อต้นว่าน้ำนะครับเขาเป็นต้นไม้ซึ่งมหัศจรรย์มากครับก็คือช่วงหนึ่งของปีหลายเดือนเลยนะครับเขาจมอยู่ใต้น้ำครับแต่เขาก็ไม่ตายนะครับที่สำคัญก็คือว่าแม่น้ำโขงนึกภาพนะฮะในหน้าน้ำหลักมันไหลแรงขนาดไหนนะฮะอันนี้คือต้องทนกระแสน้ำอยู่เป็นเวลานานนับหลายปีเลยนะฮะความมหัศจรรย์ครับก็คงเป็นระบบรากของเขานะครับซึ่งยึดเกาะแน่นเลยนะครับตามร่องของหินเกาะแน่นเลยนะฮะแล้วพวกเราดูสิครับคือกิ่งของเขาก็ไม่ฝืนกระแสน้ำหรอกครับก็ลู่ไปตามน้ำนะฮะเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราคงรู้นะครับว่ากระแสน้ำไหลจากไหนไปไหนดูลักษณะใบก็เห็นชัดเลยนะครับใบของเขาเนี่ยก็ทำตัวให้เข้าเหมาะกับสภาพแวดล้อมนะครับก็คือกระแสน้ำไหลแรงก็ใบก็จะไม่พยายามต้านน้ำนะครับก็คือรูปร่างใบเรียวยาวนะครับก็จะลู่น้ำไปแล้วก็ทำให้ใบไม่ฉีกขาดด้วยครับเวลาที่น้ำไหลแรงๆก็เนี่ยครับเป็นความมหัศจรรย์ของการปรับตัวของไม้ที่อยู่บนบกก็ได้แล้วก็อยู่ใต้น้ำก็มีชีวิตรอดได้ครับส่วนต้นพวกนี้ก็น่าสนใจมากนะครับมีเป็นไม้ยืนต้นลำใหญ่แข็งแรงเลยนะครับแต่ก็แน่นอนครับก็จมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกันนะครับในฤดูน้ำหลากนะฮะ
ดูสิครับลักษณะของใบครับเป็นใบที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะไม่ต้านน้ำแล้วไม่ถูกฉีกขาดนะฮะนี่ก็เป็นการปรับตัวของการที่จะต้องอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากครับหลักฐานชัดเจนครับว่า

อนนี้ผมมาตั้งบังไพรอยู่ตรงริมหาดนี่นะครับเพราะว่าอยากจะรอเฝ้าถ่ายนกที่เหลือที่เดียวในประเทศไทยแล้วครับอยู่ที่นี่ก็คือเจ้ากระแตผีใหญ่นะฮะเป็นนกซึ่งค่อนข้างจะเรียกว่าตื่นง่ายนะครับขี้อายมากเพราะนั้นเราจะมาเดินดูอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องมานั่งเฝ้าแบบนี้ผมจะต้องอยู่เงียบๆนิ่งๆจริงๆแล้วก็หวังว่ามันจะเข้ามาบริเวณนี้ช่วงนี้เป็นช่วงแล้งนะฮะที่น้ำลดลงมาเนี่ยกระต่ายผีใหญ่ก็จะมายึดตามพวกเกาะแก่งอย่างนี้นะครับตรงไหนที่ปลอดภัยก็จะมาทำรังวางไข่แล้วก็เลี้ยงลูกอยู่นะครับลักษณะเด่นของกระต่ายผีใหญ่นะครับก็คือปากของมันครับซึ่งมีความใหญ่โตมากแล้วก็จะเห็นถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีเงยขึ้นตรงส่วนปลายนิดนึงมีหน้าที่เหมือนแฉลงเลยครับแฉลงที่ไปงัดนู่นงัดนี่นะครับอันนี้ก็คือไปงัดพวกหินนะฮะขึ้นมาหินคงไม่ใช่ก้อนใหญ่มากนะครับคงไม่ไหวแต่ว่าหินก้อนปานกลางเนี่ยเขาก็จะงัดขึ้นมาเพื่อที่จะไปจับพวกปูนะฮะที่ไปแอบซ่อนอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็คือเป็นอาชีพเขาเลยเครื่องมือหากินเขาก็คือปากอันแข็งแรงของเขานั่นเองนะครับเราจะสังเกตนะครับหนังตาของไอ้เจ้ากระแตผีเขายังมีหนังตาอีกชั้นหนึ่งครับมากกว่าเราก็คือเป็นหนังตาบางๆอีกที่เลื่อนมาปิดนะฮะเหมือนกับเป็นม่านนะครับไอ้หนังตาเนี้ยทางศัพท์เฉพาะเนี่ยเขาเรียกว่า nictitating membrane นะครับเจ้าตัวเนี้ยนะฮะไอ้เมมเบรนหรือเยื่อบางๆตัวเนี้ยมีหน้าที่สำคัญครับก็คือช่วยหล่อเลี้ยงนะครับทำให้ตาเนี่ยไม่แห้งเกินไปยังป้องกันจากฝุ่นละอองนะฮะแล้วก็ภัยอันตรายที่เกิดกับดวงตาของนกด้วยเนี่ยครับมันก็เลยสามารถจะอาศัยอยู่ในที่ที่แดดจ้าแบบนี้ได้นะครับคงไม่ต่างกับพวกเราที่ถ้าออกมาเป็นนี้ก็ต้องไปหาแว่นกันแดดมาใส่นะครับนกกระต่ายผีใหญ่ครับเป็นนกซึ่งหากินช่วงกลางคืนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาช่วงที่มันพบค่ำช่วงกลางคืนซะมากกว่ากลางวันเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยเห็นเขาทำอะไรมากนะครับเขาจะยืนนิ่งๆหลบแดดหรือว่ากกไข่เลี้ยงลูกแบบนั้นมากกว่านะครับดวงตาใหญ่ของเขาก็คงจะมีประโยชน์ครับในการมองเห็นในช่วงกลางคืนครับก็เลยอาจจะคนเรียกกระแตผีส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาอาจจะเป็นนกซึ่งหากินในช่วงกลางคืนนั่นเองครับนกกระแตผีใหญ่เนี่ยมันก็จะกระจายพันธุ์นะครับทั้งโลกเนี่ยกระจายพันธุ์อยู่ตามลำน้ำที่กระจายมาจากทางทิเบตนะครับมันก็จะเจอได้มาอยู่หลายประเทศครับแต่ว่าตอนนี้ตลอดพื้นที่ของการกระจายของมันเนี่ยก็ประชากรก็ลดลงมากเลยในประเทศไทยเนี่ยหาดูที่อื่นไม่ได้เลยครับก็มีที่นี่ครับที่โขงเจียมนะฮะที่เราจะมาเฝ้าดูอาหารสำคัญนะครับของกระต่ายผีใหญ่เนี่ยก็คือแน่นอนครับพวกสัตว์น้ำที่อยู่แถวๆนี้นะครับแต่อาหารที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วครับมันจะเราจะเห็นเลยจากอาหารที่เขาขย้อนออกมาที่มันย่อยไม่ได้ฮะเศษที่เราเห็นอยู่บนนี้นะครับดูดีๆเลยนะฮะมันคือเปลือกนะฮะกระดองนะครับของปูนั่นเองนะฮะเราก็สามารถจะสืบทราบได้เลยนะครับว่าอาหารที่พวกกินในส่วนใหญ่คืออะไรก็เป็นกลุ่มพวกปูนะฮะหรือว่ากุ้งปูอะไรทั้งหลายที่มีกระดองแข็งๆนะฮะนี่ครับคือร่องรอยเราสามารถสืบได้ว่าเขากินเมนูมื้อที่ผ่านมากินอะไรมาบ้างผมอยากจะพาพวกเรามาดูนิดนึงครับอันนี้เป็นรังเขาก็บอกว่าเป็นรังซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนื่องจากว่าจริงๆก็สังเกตเลยว่ารอยเท้าแถวนี้นี่ไม่มีแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้อยู่แถวนี้นานแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังมีไข่อยู่1ฟองนะครับไข่อยู่1ฟองเหลืออยู่ฟองเดียวนะฮะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ทำรังเป็นสารมาเป็นถ้วยเป็นอะไรนะครับหรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรที่ซับซ้อนอะไรเลยก็คือการทำรังในที่โล่งแบบนี้ก็จำเป็นครับจะต้องวางดามาวางไข่ในที่ร่มไม้เล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ซอกหลืบก็ประโยชน์ก็คือบังไม่ให้ผู้ล่านะเห็นแล้วก็ป้องกันไม่ให้แสงแดดแผดเผาให้กลายเป็นไข่ปิ้งนะฮะอันนี้เป็นไข่ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับเอามาให้ดูได้นะครับนี่ครับนี่คือโอ้ขนาดผมว่าเท่ากับไข่ไก่เบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าจะปลายจะแหลมกว่านะครับปลายแหลมกว่า

จ็บแล้วเจ็บแล้วตกน้ำลงแม่น้ำโขงครับครับนกเด้าลมแม่น้ำโขงฮะจะเห็นว่ามันอยู่ตามมันเกาะอยู่ที่เกาะกลางแม่น้ำเลยนะครับก็คือว่ามันนี่แหละครับเป็นลักษณะพื้นที่เฉพาะถิ่นอาศัยเฉพาะเขาเลยเขาจะไม่ค่อยไปเจอตามฝั่งเลยนะครับเขาต้องอาศัยหากินอยู่กับเกาะกลางแม่น้ำโขงที่มีน้ำกระแสน้ำไหลอย่างเงี้ยนะครับเป็นนกซึ่งเชื่อไหมครับเพิ่งถูกค้นพบครั้งแรกในทางวิทยาศาสตร์นะครับเพิ่งถูกบรรยายครั้งแรกเนี่ยปี2001เนาะก็คือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็นนกชนิดใหม่ๆของโลกตัวหนึ่งเลยนะฮะแน่นอนฮะชาวบ้านคงเห็นมาหลายร้อยปีแล้วแต่ว่านักวิทยาศาสตร์หรือคนทั่วไปเพิ่งรู้จักมันนะมันเป็นนกตัวเดียวครับในโลกนี้ที่มีชื่อว่าแม่โขงอยู่นะฮะก็คือแม่โขงแบ็กเทลหรือนกเต้าลมแม่น้ำโขงก็จะเจอในเลียบแม่น้ำโขงตอนใต้เนี่ยครับในประเทศไทยนะลาวแล้วก็เขมรนะครับก็จะเป็นกระจุกตรงนี้เลยเอนเดมิกเฉพาะในลุ่มน้ำโขงตอนใต้นี่เลยนะฮะอันนี้พิเศษมากนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตมีความสุขมากครับได้เจอนกใหม่พิเศษมากๆถ้าไม่มาที่นี่ไม่มาที่อุบลไม่มาที่จุดนี้ไม่มีทางเห็นเลยครับเป็นจุดเดียวในประเทศไทยครับที่เรามีโอกาสเจอนกเต้าลมน้ำโขงครับแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญมากครับผมปลามากมายหลายชนิดเลยนะครับพอนึกถึงแม่น้ำโขงทุกคนต้องนึกถึงก่อนเลยเนี่ยก็คงเป็นใครไปได้นะครับนอกจากเจ้าปลาบึกครับซึ่งก็มีขนาดใหญ่โตมากนะครับบางทีเนี่ยก็เคยเจอว่ามันอาจจะใหญ่ยาวถึง 2.5 เมตรเอาไว้เป็นปลาน้ำจืดปลาที่เป็นเรียกปลาหนังนะฮะไม่มีเกล็ดเนี่ยซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยบางทีอาจจะถึง300กิโลกรัมกันทีเดียวนะฮะปลาบึกครับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็อาศัยอยู่นะครับในวังลึกๆนะฮะในแม่น้ำโขงที่มีส่วนที่เป็นแอ่งลงไปลึกๆนะครับปลาบึกนะครับก็เป็นปลามังสวิรัติครับอาหารหลักเขาคือสาหร่ายเนี่ยแหละครับเป็นอาหารหลักของเขาเลยนะฮะเขาไม่ค่อยมีฟันนะครับตอนเด็กตอนเล็กเนี่ยเขาอาจจะมีฟันบ้างแต่พอโตแล้วเนี่ยจะเห็นว่าฟันเขาจะลดรูปแล้วก็หายไปหมดเลยเป็นสัตว์ที่กินพืชโดยตรงนะฮะแล้วเราก็มีหลักฐานชัดเจนครับว่าตั้งแต่โบราณโบราณนะครับอย่างน้อยก็ 3,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนแถวนี้ก็รู้จักปลาบึกเป็นอย่างดีครับผมไม่ทราบว่าเขาเห็นมันได้ยังไงครบตัวนะครับแต่เราไปเห็นภาพเขียนภาพวาดบนผาแต้มนะครับอายุกว่า 3,000 ปีเนี่ยก็เห็นรูปร่างของที่เขาวาดปลาบึกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรนนี้ครับก็เป็นที่อาศัยของปลาบึกที่ชุกชุมเลยนะครับในปัจจุบันครับสารภาพปลาบึกระดับโลกนะครับประชากรเนี่ยเรียกว่าใกล้สูญพันธุ์เต็มทีเลยนะฮะแถวเชียงของนะครับจังหวัดเชียงรายนั้นเนี่ยปัจจุบันก็เรียกว่าไม่มีใครพบเห็นแล้วแล้วก็เลิกการจับปลาบึกไปนานแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาถือกันครับเป็นปลาเจ้าที่ครับเขาก็จะไม่จับไม่กินมันนะครับก็อาจจะทำให้ส่วนหนึ่งทำให้ปลาบึกเนี่ยยังอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำโขงแถวจังหวัดอุบลได้ครับเนื่องจากปลาบึกเนี่ยนะครับก็พบได้ตลอดแนวเลยนะครับตั้งแต่บางคนเชื่อว่าตั้งแต่แม่โขงตอนบนนะฮะแถวจีนเลยนะครับไล่เลียงไปถึงเวียดนามเลยนะครับแต่ว่าเคยมีรายงานนะครับฝรั่งเศสสมัยนั้นก็พูดถึงปลาบึกในเวียดนามแต่มันคงไม่ลงไปถึงปากแม่น้ำนะครับเลี้ยงก็เลยเป็นปลาที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำโขงเลยนะฮะเป็นปลาที่ใครพูดถึงแม่น้ำโขงก็ต้องนึกถึงเขาเลยนะฮะเรายังไม่แน่ใจครับการศึกษาก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันเพราะว่าเรารู้ว่าแม่น้ำโขงจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าคอนพระเพงนะฮะเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงเนี่ยลดระดับลงมามากแล้วเกิดเป็นแก่งเป็นน้ำตกที่สูงชันเป็นการยากนะครับที่ปลาตัวใหญ่ขนาดนั้นจะว่ายผ่านคอนพระเพงได้นะครับก็เลยเชื่อว่ามันมีหลายประชากรครับแต่เราก็เชื่อว่ามันมีการอพยพระยะทางไกลด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลาเชียงของกับปลาแถวอุบลเนี่ยเป็นคนละประชากรไหมหรือมีการอพยพนะครับเพราะว่าการวางไข่ของปลาบึกครับเราเชื่อว่ามันว่ายถวนน้ำครับขึ้นไปวางไข่ในเหนือน้ำแล้วก็ในหน้าน้ำนะครับน้ำเองก็ได้บางทีก็พัดนะครับไข่หรือว่าตัวอ่อนของมันเนี่ยลงมาใต้น้ำด้วยนะครับ

0: ผมรู้สึกมีความสุขมากจริงครับที่ได้มาที่สถานที่พิเศษแห่งนี้แล้วก็ได้เห็นนกที่ตัวเองตามหามาตลอดเลยนะฮะถ้าเป็นสาววัยรุ่นเรียกว่าบอกใจฟูมากนะครับผมอยากให้พวกเราได้มาสัมผัสจริงๆครับโดยเฉพาะบรรยากาศตอนแหมลมพัดตอนยามเย็นนะฮะมาชมเรียกว่าประติมากรรมที่เกิดจากแรงไหลอิสระของสายน้ำนะครับผ่านการเวลาแต่พอมาหลงรักสถานที่แห่งนี้ครับก็อดเป็นห่วงและเกิดความกังวลนะครับเพราะว่าจากที่อ่านเรื่องราวมามากมายคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับเราก็เห็นว่าแม่น้ำโขงเนี่ยถูกการกระทำมากมายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชั่วอายุคนนะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่ไม่เป็นตามฤดูกาลนะฮะเนื่องจากมีเขื่อนนะฮะเกิดขึ้นที่ต้นน้ำไหลของตะกอนที่ไหลลงมากับแม่น้ำครับสมัยก่อนนะครับถ้าเราไปยืนอยู่ปากแม่น้ำมูลครับตรงโขงเจียมนะฮะก็จะมีจุดที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมเลยนะครับก็คือจุดที่เรียกว่าแม่น้ำสองสีครับโขงสีปูนมูลสีครามนะครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยครับจะเป็นแม่น้ำซึ่งมีตะกอนเยอะมากนะครับพัดพาลงมาก็ทำให้ดูสีมันดูค่อนข้างใสครับแล้วก็สีออกฟ้าก็ทำให้มีความแตกต่างกันคอนทราสต์กันอย่างมากนะครับแต่ในปัจจุบันครับถ้าเราไปยืนอยู่จุดนั้นคำว่าแม่น้ำสองสีนั้นเนี่ยอาจจะสังเกตได้ยากเต็มทีแล้วครับเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงสีปูนเนี่ยก็จะไม่ค่อยปูนเท่าไหร่แล้วสีก็จะออกเป็นสีฟ้าแล้วก็ค่อนข้างใสไร้ตะกอนเหตุผลสำคัญก็คือมันมีเขื่อนจำนวนมากเนี่ยดักตะกอนเหล่านี้ไว้ปัญหาอย่างครับที่กระทบต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงนอกจากเขื่อนแล้วก็คือภาวะโลกร้อนครับก็ไปส่งผลกระทบทำให้บริเวณของต้นน้ำครับก็คือทางน้ำแข็งแล้วก็หิมะในทิเบตนั้นเนี่ยลดจำนวนลงครับและด้วยปัญหาของระดับน้ำโขงซึ่งขึ้นลงไม่เป็นตามฤดูกาลอีกต่อไปนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากครับกับนกที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำโขงเหล่านี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาวางไข่เนี่ยในฤดูแรงลงมาอย่างรวดเร็วน้ำก็ไหลทะลักลงมาเหมือนสึนามิก็ไปท่วมทับถมนะฮะทั้งรังแล้วก็ลูกอ่อนทำให้นกเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ครับขณะนี้ครับในประเทศจีนมีเขื่อนที่กั้นแม่น้ำโขงตอนบนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับ12เขื่อนใน28โครงการแล้วก็ไม่นับเขื่อนสาขานะครับของสาขาของแม่น้ำโขงอีกแล้วก็ยังมีอีกหลายเขื่อนนะครับอีก 4-5 เขื่อนที่มีการเซ็นสัญญาครับอีก 4-5 เขื่อนที่มีการเซ็นสัญญาตกลงกันซื้อขายไฟฟ้ากันล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากครับของการเติบโตของเศรษฐกิจนะฮะอย่างเดียวกันผมก็อยากจะให้พวกเราอย่ามองอะไรเพียงสั้นๆนะครับหรืออย่ามองแบบไม่เชื่อมโยงอะไรเลยนะฮะผมก็อยากจะให้คนเข้าใจครับว่าแม่น้ำเนี่ยไม่ได้นำพาแต่น้ำเฉยๆนะครับไหลจากต้นน้ำไปปลายน้ำแต่สิ่งที่ขนถ่ายเนี่ยก็คือตะกอนซึ่งก็คือแร่ธาตุที่เกิดมาจากสารอินทรีย์มากมายนะครับเป็นอาหารสำหรับสัตว์น้ำจำนวนมากที่เราพึ่งพาเป็นหล่อเลี้ยงผู้คนนับร้อยล้านคนในภูมิภาคนี้ครับผมไม่อยากให้พวกเราคำนวณบัญชีผิดครับดูรายรับรายจ่ายให้ดีครับอย่ามองเห็นแต่ผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ครับเราต้องมองต้นทุนทางธรรมชาติด้วยครับว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นต้นทุนที่ให้บริการทางนิเวศมากมายขนาดไหนเพื่อหาสมดุลที่มนุษย์และธรรมชาติจะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
3: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว่า

0: ถึง8ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอว์กับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคม
2: ทั้งในและต่างประเทศ
1: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาส์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 น.ทางไทย PBSเริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะ
3: หุ้ยพูลวิลล่าหรูถูกมากลด 30% ด้วย
4: แกไปการถูกมากด้วย
5: บวก1จ้า
6: โอนเลยโอนละ
7: ระวังก่อนที่คุณจะกดแชร์โอนแค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงเกือบไปแล้ว
8: ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายอง9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
9: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
10: PBS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
9: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
11: เรียกตัวเองว่าไตชาวไทยใหญ่เนี่ยก็อพยพมาในกลุ่มเดียวกันกับเผ่าไตทั้งหลายเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่ามาก่อนการอพยพของไทยใหญ่นะครับก็คือหนีสงครามแต่ทีนี้ทำไมเขาเข้ามาทำงานเมืองไทยก็เกิดจากความขัดแย้งภายในของพวกเขาเองพวกเขาก็เลยมาหาเซฟโซนอยู่มาหางานทำแต่ทีนี้ทำไมมีคำว่าไทยใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากจะให้พวกเขาที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยต่างกับที่เราอยู่ลุ่มลงไหนเราก็เลยเรียกตัวพวกเราเนี่ยว่าไทยน้อยแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยเป็นไทยใหญ่ซะ

สนามันเป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเป็นสิ่งที่เอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ของพวกเขาได้โดยการใช้ศาสนายึดโยงนะครับแล้วมันก็เป็นกุศโลบายที่ไปเชื่อมโยงกับความเชื่อผีบรรพบุรุษด้วยในเวลาเดียวกัน

0: าจารย์หนูป่ะครับ
1: ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: มาซุงค่ะ
2: มาซุงค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คร
2: ับ
1: ผมยินดีต้อนรับครับ
2: ยินดีครับผมดีใจที่ได้มาวันนี
1: ้ครับ
2: อย่างเงี้ยเมื่อกี้มาซุงค่านี่แปลว่าม
1: าซุงค่าก็คือสวัสดีครับ
2: คือแบบว่าวันนี้ผมกำลังจะมาทำความเข้าใจว่าชาวไทยใหญ่แล้วก็ชุมชนเป็นยังไงคือผมแบบแทบจะไม่รู้เรื่องเลยอยากจะให้อาจารย์คอยเล่าให้ผมหน่อย
1: ที่นี่ถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือเรือนเรียนตุ่มต้นไต
2: เรือนเรียนตุ่มต้นไต
1: ครับเรือนเรียนก็คือคล้ายๆกับโรงเรียนนั่นแหละเรียกได้ว่าโฮมสคูลอะไรก็ว่าไปเน
2: า
1: ะเรือนเรียนเนาะ
2: ครับผม
1: ตุ่มต้นไตคือมันเป็นชื่อของระเบียบระบบ
2: คำว่าตุ่มต้นไตนี่แปลว่าอะไรฮะหรือว่า
1: แปลว่าศูนย์รวมแบบแผนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมไทยใหญ
2: ่แค่สามพยางค์ยาวนี้เลย
1: ใช่ครับ
2: ตุ่มต้นไต
1: ใช่ครับ
2: โอ
1: ้นั่นคือความหมายแต
2: ่
1: ถ้าโรงเรียนคือเราไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎระเบียบอะไรเงี้ยมันก็เลยเรียกง่ายๆว่าเรือนเรียน
2: เรือนเรียน
1: เรือนคือเป็นบ้านเป็นอะไร
2: ก็คือโฮมสคูล
1: นั่นแหละ
2: พาเด็กๆที่แบบว่าอยู่ในชุมชนมาเรียนกัน
1: ใช่
2: ทุกวันไหนฮะ
1: ทุกวันอาทิตย์
2: ทุกวันอาทิตย์
1: ครับ
2: อันนี้คือตั้งแต่เด็กจนถึงโตก็มาเรียนได
1: ้เรียนได
2: ้เรียนอะไรกัน

0: อย่างที่เป็นวัฒนธรรม
1: ตอนที่ผมได้เข้าไปในศูนย์การเรียนรู้ตุ่มต้นไตรนะเราก็ได้เจอกับฟาวเดอร์แล้วกันคืออาจารย์หนุ่มอาจารย์หนุ่มนี่เฟี้ยวมากนะคือผมรู้สึกความเป็นวัยรุ่นแล้วก็ความอยากจะสืบสานวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของอาจารย์เองด้วยซ้ำเพราะอาจารย์เป็นคนไทยเนาะแต่ว่าภรรยาของเขาเป็นชาวไตใหญ่ผมเรียกไตนะเพราะว่าเริ่มติดแล้วคือคนไตมีความน่ารักหลายๆอย่างที่ผมเพิ่งรู้แล้วก็สัมผัสได้จากอาจารย์หนุ่มเองเพราะอาจารย์หนุ่มเนี่ยเขามีความรักแล้วก็หวงแหนอยากจะปกป้องอยากจะสืบสานต่อซึ่งพอได้คุยกับอาจารย์แล้วผมก็เริ่มเข้าใจทีละนิดว่าทําไม
0: ที่นี่ที่สอนคือภาษาหลักก็คือภาษาไตภาษาไทยภาษาอังกฤษ3ภาษาที่เป็นภาษาหลักในนโยบายของตุ่มต้นไต
1: ครับผม
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้มีสอนภาษาจีนข้างบน
1: 4ภาษาแล้วเนี่ย
0: ก็เป็นภาษาที่4
1: แล้วใครมาสอนครับหรือว่าเป็นชาวไตที่เป็นภาษาจีน
0: ชาวไตหนังสือหรือภาษาก็เป็น1แขนงในวัฒนธรรมของแต่ละชาติ
1: โอ้ยผมอยากเรียนภาษามากเลยอ่ะ
0: แล้วก็สอนทำอาหารเพราะว่าช่วงเที่ยงอ่ะไม่ว่าจะมีกี่คนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มาเยือนหรือว่านักเรียนหรือผู้ปกครองเราก็จะมีนั่งวงล้อมทานอาหารด้วยกัน
1: อ๋อนั่งกินข้าวด้วยกันด้วย
0: ใช่
1: ผมขอแจ้งได้วันนี้หิวมากยังไม่ได้กินอะไรเลย
0: ดีมาก
1: ได้ขึ้นไปดูสอนภาษาเป็นแบบคลาสแรกของเด็กๆคือเพิ่งรู้ว่าเด็กๆเขาเรียน4ภาษากันเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไตคือเด็กๆหลายคนที่ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยบางคนก็ยังอ่านภาษาไตไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนคอยสอนให้อย่าเพิ่งลืมภาษาของตัวเองแล้วก็มีภาษาจีนด้วยแล้วก็เหมือนเด็กๆที่เพิ่งจบไปอายุวัยรุ่น20ก็กลับมาเป็นครูสอนที่นี่แบบเต็มเวลาเลยก็สัมผัสได้ถึงความเอื้อกันอยู่ด้วยกันก็ซัพพอร์ตกันและที่น่าประทับใจมากๆคือเด็กๆหลายๆคนที่จบไปแบบเรียนจบมาเลยนะกลับมาสอนนี่คือไม่รับค่าจ้างด้วยคือสอนด้วยใจแล้วก็แบบคืออยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าความรักที่เขามีให้กันคือมันมีมากกว่าแค่แบบชุมชนมันเป็นครอบครัวเลยครับอันนี้คืออะไรครับเมนู
0: นี้เรียกว่าซาขม
1: ซาขม
0: ซาขมคำว่าซาก็คือการใส่รวมกันแล้วขยำ
1: ยำ
0: คลุกเคล้า
1: คล้
0: ายๆยำนั่นแหละนะ
1: อันนี้คือเป็นเมนูโอจีรสชาติแบบออริจินอลเลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: วัสดีครับเหมิ่วซุงคาจริงก็แอบรีเสิร์ชมาดูใน YouTube มาเหมือนกันคลิปที่ถ่ายอาจารย์เล่นแบบว่าดนตรีขึ้นดนตรีไตใหญ
1: ่ต่อไปจะมีคำอีกคำหนึ่งว่าขึ้นมาในภูมิของพวกเรา
0: ครับ
1: คือผสานวัฒนธรรม
0: ผสานอันนี้เป็นคอนเซ็ปต
1: ์ผสานวัฒนธรรม
0: ผสานวัฒนธรรม
1: เราจะไม่อยู่ใครอยู่มันแล้วคือเราจะผสานรวมกัน
0: รวมใครกับใคร
1: ก็ทุกชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมและดนตรีครับ
0: อ๋อดีนะฮะ
1: ครับ
0: ใช่ผมว่าดนตรีเป็นสื่อกลางที่ดี
1: เป็นภาษาสากล
0: ใช่ใช่
1: ที่แม้แต่คนตาบอดก็สามารถ
0: ได้ยิน
1: แล้วก็เข้าใจความหมาย
0: จริงๆก็เข้าคอนเซปต์หลักก็คือภาษาวัฒนธรรมเราอยากจะเล่าเรื่องในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่ามีความรู้สึกอย่างเงี้ยเราจะเล่ายังไงเดี๋ยวผมต้องกินข้าวก่อนครับ
1: ครับ

นี้ได้กินอาหารแบบว่าพื้นเมืองแล้วกันอาหารพื้นเมืองของชาวไตนะฮะก็ลองดูก็แบบก็รสชาติแปลกดีแล้วก็เผ็ดดีคือเพิ่งรู้ว่าชาวไตนี่เขากินเผ็ดเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายเมนูที่คล้ายๆก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอ่องแล้วก็ขนมจีนก็กินคล้ายๆเรารู้สึกได้ว่าแบบเขาแบบมีการสอนกันระหว่างแบบคุณแม่สอนลูกให้มาทำครัวอย่าลืมนะว่าเรากินอาหารแบบนี้มานะวันนี้เราได้รู้สึกเหมือนเขาไปอยู่ในวงกลมของครอบครัวเขาซึ่งเขาก็เปิดรับเราดีมากเลยซึ่งวันนี้อีกหนึ่งคนที่สำคัญมากๆที่ผมได้เจอก็คืออาจารย์หนอคำศรีปอผมไปทำรีเสิร์ชมานะไปดู YouTube ก็จะมีคลิปที่แกเล่นแบบว่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองของไตใหญ่

หน่อยสงฆ์สวัสดีครับผมชื่อทวีศักดิ์หน่อคำถ้าเป็นภาษาไตก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าหน่อคำสีป้อเพราะว่าพื้นเพผมเกิดที่เมืองสีป้อนะครับตอนที่อยู่รัชฉานเป็นเนนอยู่วัดอายุ12เนาะพอถึงอายุประมาณ14ก็ได้ร่ำเรียนดนตรีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการไร่รำเจิงหรือเขาเรียกว่าศิลปะการป้องกันตัวแล้วก็ได้เรียนรำกินราเต้นโตก้าโตแล้วก็ได้เรียนเรื่องตีกลองก้นยาวพออายุผมเข้า20ผมก็ได้บวชเป็นพระนายพลกวนเจิมผู้ก่อตั้งทหารกู้ชาติไทยใหญ่รัชฉานใต้ได้เชิญในหมู่คณะของผมเนี่ยให้มาเผยแพร่มาสอนพี่น้องชาวไตที่อยู่ตะเข็บชายแดนพอมาถึงที่บ้านนายพลกวนเจิมนายพลกวนเจิมบอกว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าพระหน่อคำเข้าไปอยู่ประเทศไทยก่อนได้ไหมไปเรียนหนังสือก่อนเดี๋ยวผมจะออกทุนให้เข้ามากรุงเทพปุ๊บมาอยู่ประมาณ15วันแล้วก็สิทธิ์พอสิทธิ์ปุ๊บก็เริ่มจากไม่มีอะไรเลยลำบากถึงขั้นที่ว่าบางวันไม่มีข้าวกินมาอยู่ตามตึกตามก่อสร้างมารับจ้างทาสีอยู่จนถึงเกือบ10ปีไม่ได้แตะต้องไม่ได้จับเครื่องดนตรีเลยจนลืมไปว่าเข้ามาประเทศไทยจะมาเรียนหนังสือแล้วก็จะกลับไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ตะเข็บชายแดนก็เลยไปเห็นในงานบุญต่างๆในหมู่ชาวไตยังมีการใช้วัฒนธรรมของชาวไตเราอยู่ซึ่งมันตรงกับที่เราเรียนมาก็เลยมาหาครูหนุ่มอาจารย์หนุ่มก็เลยตอบง่ายๆว่ามาเลยแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ได้มาสั่งเครื่องดนตรีแล้วก็ประกาศลงสื่อต่างๆแล้วบอกว่าผมจะสอนให้เด็กๆหรือผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นชาวไตชาวไทยชาวต่างชาติมาได้ทุกคนทุกท่านสามารถมาเรียนฟรีได้

0: ารย์ครับอันนี้คือผมเห็นว่ามันแปลกดีอ่ะคือมันเหมือนผสมจะว่าไวโอลินหรือเป็นซอดี
1: ภาษาไทยจริงๆเราเรียกตะโยฮอนนะตะโยฮอนนี่คือมันเป็นหัวใจหลักของดนตรีทั้งหมดอ่ะ
0: ก็คือเป็นตัวพระเอกนำ
1: ใช่ใช่เป็นตัวนำ
0: เมโลดี้ตะโยฮอน
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่มีฮอนมีไหมฮะแบบว่าถ้าไม่มีฮอนจะเป็นตะโยฮอนเดียวหรือเป็นมา
1: ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นไวโอลินนั่นแหละทีนี้ว่าไวโอลินเราไม่ค่อยเอามาเล่นหมายถึงมันไม่ใช่ของเก่า
0: ใช่มันเป็นของฝรั่งนะแต่อันนี้คือมันมาจากตอนไหนครับคือจากไวโอลินมากลายเป็นตะโยฮอน
1: ตะโยฮอนนี่มันมาจากตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที
0: ่อังกฤษ
1: เข้ามาพม่าเขามาต้นตอมาจากเยอรมันมาผลิตไว
0: ้อ๋อแบบฐาน GI มาทำ
1: ใช่เขาผลิตไว้เขาก็เอาไม่ได้เอามรดกไปแล้วก็เราเอามรดกนี้ไว
0: ้เอามาต่อยอด
1: เอามาต่อยอด
0: แต่ว่าโน้ตก็เหมือนกันนะครับ
1: การตั้งสายก็น่าจะเหมือนกันนะ
0: จูนหน่อยแต่นี่คือรู้กันเลยว่าอันนี้คือของไต
1: ของไต
0: แต่เครื่องอื่นๆนี่ก็ของไตป่ะครับ
1: ตะโยฮอนเนาะ
0: ตะโยฮอนอันนี
1: ้กับระนาดเนี่ย
0: ระนาดอันนี้เค้าเรียกระนาดเหมือนกัน
1: เราเรียกว่าแมง
0: โ
1: อ้อันนี้ตัดเอาเหล็กแป๊บตัด
0: แล้วรูโน้ตยังไงฮะมันจูนเอา
1: คือง่ายๆไอ้ตัวทำตัวนี้มันง่ายๆเองถ้าเราทำเป็นแผ่นปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอาค้อนตีข้างบนลงมาให้มันแบนคือเสียงมันจะใหญ่แต
0: ่
1: ถ้าเราทุบข้างล่างขึ้นมาให้มันห่อก็คือมันจะเล็ก
0: ลง
1: เทียบเสียงมันง่ายๆเอง
0: อ
1: ันนี้นะ
0: และอย่างเครื่องอันนี้เรียกอะไรเดี๋ยวคล้องเหรออ
1: ันนี้คล้องภาษาไทยเรียกว่ามอง

0: ันนี้ขอเรียกวันนี้นี่เรียนตั้งแต่เด็กป่ะหรือว่าแบบเพิ่งมาฝึกอ
1: ๋อคนนี้เป็น
2: มาฝึกค่ะ
0: จริงป่ะเนี่ย
2: เรียนที่แล้วเอง
0: เวอร์ไปอันนี้คืออันนี้คือขิงแล้ว
1: อันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราจะหวังพึ่งอนาคตใช
0: ่แล้วอันนี้อย่างเพลงเมื่อกี้ที่เล่นกันรวมวงนี้มีชื่อเพลงมั้ย
1: มันเป็นผมโรง
0: ผมโรงอ๋อผมโรง
1: ที่เราเล่นทั้งหมด
0: ผมโรงของไต
1: ครับ
0: เสน่ห์ของตะยอฮอเนี่ยคือผมว่ามันคือความเป็นไตนะอิสระมากเลยเครื่องดนตรีที่เป็นของฝรั่งไวโอลินนะเขาเอาออกแล้วก็ผสมความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยการใส่ฮอร์นแล้วเขาก็ derive มันขึ้นมาใหม่เรียกมันขึ้นมาใหม่เลยในระยะเวลาแค่แบบ 30-40 ปีแล้วเขาได้เครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องดนตรีร่วมสมัยเพราะว่าคือมันเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็น่าจะเอามาร่วมในเพลงแบบเพลงสมัยใหม่ได้ครับ ไม่ขอลองเล่นนะใช่

0: น่าสนใจครับ
1: หนูมาอยู่ประมาณ20กว่าปีแล้วอยู่กรุงเทพอย่างเดียวไม่เคยอยู่ที่ไหนเลยอยู่ลาดสานลำบากมากหนูไม่อยากได้ยินเสียงปืนพวกเขามายืนกันนะที่เราปวดหัวเพราะว่าเราลำบากมาพอแล้วเรามาอยู่เมืองไทยเราสบายทำงานไล่ตังส่งกลับไปให้แม่แล้วอีกส่วนนึงก็เอาไว้ให้ครอบครัวให้ลูกเลี้ยงประเทศไทยน่ารักประเทศไทยดีไม่รู้ถูกคนเขาไม่ว่าจะยากจะจนจะอะไรพี่น้องคนไทยน่ารักมากชอบมากสำหรับลุงนะลุงรักประเทศไทยมากลุงจะอยู่คนไทย

0: ก็อยู่ที่รัชสารที่ปังหลวงนะคะอพยพหนีมาเหมือนกันค่ะหนีมาตั้งแต่อายุเพิ่งได้แค่16แล้วก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งที่ไร่ที่สวนที่นาต้องทิ้งให้หมดถ้าไม่ทิ้งถ้าไม่หนีก็อย่างว่านะมันก็หนักมันจังพูดถึงว่าสงบสุขได้ปลอดภัยมากที่สุดก็คือประเทศไทยที่กรุงเทพนั้นมันดีหลายอย่างค่ะมันอิสระหลายอย่างแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวก็ให้โอกาสก็ดีคนไทยชาวทุกคนก็ดีว่าให้โอกาสลูกเราได้เรียนแล้วก็คือเท่าเทียมกับคนไทย
1: บ้านเมืองไม่ค่อยสงบก็เลยทำมาหากินลำบากค่ะ

ผมเป็นคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่เกิดในประเทศไทยขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยและรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้อาศัยและเรียนรู้ในประเทศที่สงบสุขแห่งนี้ผมขอขอบพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: ประชาชนชาวไทยทุกท่านอย่างจริงใจที่ให้การสนับสนุนต่อทุกชุมชนรวมถึงชุมชนของผมด้วยผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อในประเทศไทย
1: วันนี้ผมได้มาสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายเอาง่ายๆคือความรู้สึกของผมวันนี้ผมสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ซึ่งในการเป็นมนุษย์เนี่ยคือถ้าตัดเรื่องของแบบเส้นสมมุติเส้นในจินตนาการที่แบ่งประเทศแบ่งพื้นที่ออกไปเนี่ยคือมนุษย์อยู่ที่ไหนก็ได้แต่เซนส์ของความเป็นบ้านจริงๆอ่ะมันคือวัฒนธรรมครับคือสิ่งที่บอกตัวตนว่าเฮ้ยเราเป็นใครพ่อแม่เรามาจากไหนเรื่องเล่านะเรื่องเล่าหรือสตอรี่มันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วและสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะหวงแหนแล้ววันนี้เราได้ฟังเรื่องราวสตอรี่ของเขาเหมือนเป็นแบบหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเพิ่งเปิดอ่านแล้วผมก็ได้เข้าใจว่าเอ้ยนี่คือพื้นที่ของเขาและพื้นที่นี้คือบ้านของเขาจริงๆแล้วเราต้องเคารพในบ้านนี้วันนี้ผมได้เจอฮาร์โมนีหลายๆแบบเสียงโน้ตที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนโทนหรือรสชาติวัตถุดิบที่ผมไม่สามารถหาได้จากที่บ้านแล้ววันนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าความอิสระของความเป็นมนุษย์นี่แหละคือคีย์ของเพลงที่ผมกำลังจะทำ

อยากจะให้คนไทยหรือไทยใหญ่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลได้มีที่ชุมนุมที่จะมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมไทยในสถาบันศรีเราจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมคือตัวตนของคนทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์นะครับก็ด้วยจุดประสงค์นี้

0: ทยอ่านบุ๊กแบทเทิลสัปดาห์นี้กับวินาทีวัดใจใครจะกล้าแลก
1: ภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดถ้าตอบถูกนี่รับ5คะแนนเลยนะครับ
2: เฮ้ย
1: นิตาเฮ้ยกดกันหมดเลยตอนนี้โอ้โหทางนี้เร็วมากฮะสุด
0: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลสัปดาห์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
3: มาร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณเคยมี
4: เฮ้เอ้าเฮ
3: ้เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักหรอกไอ้ผักบ้านๆแบบเนี้ย
5: กินเป็นแต่แครอทแล้วก็ผักเคล
6: ปลาธรรมชาติไม่กินเพราะว่ากลัวปลา
7: แข่งทำอาหารจากปลาห้ามซื้อของข้างนอกเด็ดขาด
8: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 ทางไทย PBS
9: ไม่มีจะมองอันนี้แทนเลย
10: เหมือนกันเลย
11: มันหอมกว่านะ
12: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
13: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกัน
14: เวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษ
13: รอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
7: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งตั้งศูนย์ Single Command Center ลุยช่วยน้ำท่วมนำสินค้าธงฟ้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดตั้งศูนย์ Single Command Center ณสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับข้อมูลความถูกต้องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและประสานงานร่วมกันหลายกรมรวมถึงหน่วยงานภายนอกโดยในพื้นที่ที่ระดับน้ำสูงมากจนรถปกติเข้าไม่ได้เช่นปราจีนบุรีและก็จังหวัดสระแก้วได้มีการประสานงานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนรถยกสูงนำถุงยังชีพและก็สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนในพื้นที่อำเภอกบินบุรีอย่างเร่งด่วนในส่วนของพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้วทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางกระทรวงพาณิชย์จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดและก็รวมไปถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมแซมเพื่อลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งร่วมกับประชาชนโดยมีทีมงานของกระทรวงพร้อมเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนแนวทางในการช่วยเหลือระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพโดยมีความตั้งใจจะลงพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 12,000 จุดครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลังวิกฤตน้ำท่วมคลี่คลายครับจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกับมีการตั้งศูนย์บัญชาการหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ระบุว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องครับฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดสตูลส่งผลทำให้น้ำจากภูเขาไหลหลากลงสู่พื้นที่ราบพัดพาดินโคลนลงมาตามกระแสน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาในตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงน้ำจากน้ำตกดาวกระจายมีสีขุ่นสร้างความกังวลต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายพาณิชย์ชัยมโนนายกเทศมนตรีตำบลควนกาหลงลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ไปพบดินโคลนทับถมบนถนนและก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่โชคดีบ้านหลังดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงที่ยังมีฝนตกหนักด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมีการเตรียมความพร้อมรับมือโดยสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการในทุกระดับบูรณาการกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็อาสาสมัครเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็ติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดระหว่างวันที่4ถึง12ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องครับออสเตรเลียกำลังเผชิญกับพายุทอร์นาโดพัดถล่มในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนครับผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพพายุทอร์นาโดพัดเข้าใกล้เขตชุมชนในเมืองอัลลาดัลลาในทางใต้ประมาณ200กิโลเมตรหน่วยงานบริการฉุกเฉินรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าเกิดพายุทอร์นาโดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งมีความเร็วลมสูงสุด98กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนอย่างน้อย15หลังคาเรือนในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็มีบ้านสองหลังไม่สามารถอยู่อาศัยต่อได้ขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียระบุว่าพายุทอร์นาโดลูกนี้จัดอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงมากแต่ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุริยาศรีสังอายุ51ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงหายจากหมู่ที่5ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่4กันยายน2569ญาติไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ท่านใดพบเห็นแจ้งมา

ได้ที่ศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111ครับเวลา18 นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีครับ

0: แหมมุกเยอะ
1: เมื่อศึกประลองความรู้กลายเป็นเวทีลองเชิงสุดกวนแต่เอ๊ะอาการเริ่มฟ้อง
0: คำถามข้อนี้มาจากปกหลังของหนังสือ Wonder ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสนะครับเฮ้ยพี่ตาเฮ้ยน้องปูนล่ะครับ
2: ไม่เอาดีกว่าให้เขาไปเลย
0: ให้เขาไปเลย
1: ใครจะฝ่าด่านรอบก่อนลองชนะเลิศไปได้ไปลุ้นกันครับ
0: สวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน Book Battle สำหรับเวทีแห่งนี้ครับเรื่องราวในหนังสือคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดเพราะนี่คือการเฟ้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประถมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยคุณผู้ชมครับวันนี้การแข่งขันของเราเดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับจาก24โรงเรียนณวันนี้น้องๆเก่งมากครับเหลือเพียง6โรงเรียนสุดท้ายที่ต้องมาประลองไหวพริบท้าทายความจําและทดสอบความเข้าใจกันใครจะตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับกับสุดยอด3นักอ่านจากสายที่1ครับ
1: นักอ่านคนแรกปุ่นหนุ่มเหนือสายทะเลนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับอนุบาลและประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่วินเนอร์หนุ่มตีสุดสมาร์ทจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมจังหวัดเชียงใหม่และนิตาสาวน้อยคนเก่งจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกรุงเทพครับ
0: ครับต้อนรับน้องปุณน้องวินเนอร์และน้องนิตาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้รอบนี้รอบลึกแล้วนะทั้ง3คนก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้แต่รอบนี้จะมีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเอาล่ะพี่ขอคำเดียวสั้นๆจากน้องทั้ง3คนสำหรับการแข่งขันในวันนี้ในรอบนี้น้องปุณขอ1คำครับ
3: สุด
0: อะไรสุดลูก
3: ผมเข้ามาได้ถึงรอบนี้ก็สุดมากครับ
0: โอเคสุดยอดแล้วเนาะวินเนอร์ขอ1คำลูก
4: สู้ครับ
0: สู้ครับแปลว่าวันนี้เรา
4: สู
0: ้โอเคเต็มร้อยนะโอเคน้องนิตาขอ1คำลูก
5: มูค่ะ
0: มูที่ไหนมาครับ
5: ไปหาพระพิฆเนศค่ะ
0: โอ้เพราะวันนี้เต็มที่นะอ้าวถ้าพร้อมกันขนาดนี้แล้วนะครับไปพบกับ4เกมสุดท้าทายและหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบพร้อมกันครับ
1: หาให้อ่าน Book Battle หาประลองความรู้จากการอ่านผ่าน4เกมสุดท้าทาย Quiz Hunter วักล่องหน Quiz War คำถามท้าด่วน Quiz Decode ถอดรหัสภาพ Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบทั้ง4เกมนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและนี่ก็คือหนังสือโจทย์ในรอบนี้ครับ Wonder ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสแนะนำโดยครูเงาะรสสุคนกองเก
6: หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เขาเกิดมาเนี่ยพร้อมกับเป็นโรคหน้าผิดรูปอะค่ะผิดรูปขนาดไหนคือแค่เขาเกิดมาเนี่ยหมอตอนทำคลอดอะเป็นลมอะพอเห็นหน้าที่หมอหงายตึงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ชอบ Star Wars มากใช่ไหมเขาก็เลยใช้วิธีเอาตัวรอดโดยการเอาหมวกนักบินอวกาศเนี่ยมาใส่เวลาไปไหนคนจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าเขาแล้วก็ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเขาก็เรียนกับคุณแม่ที่บ้านเป็นโฮมสคูลใช่ไหมคะแต่พออายุ10ขวบคุณแม่เขาก็เลยตัดสินใจจะส่งให้ลูกเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมเขาก็เลยให้ออกัสเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนเขาจะต้องไปเผชิญกับสายตาของคนที่มองเขาเป็นตัวประหลาดซึ่งเขาก็เจ็บปวดมากๆแต่เขาเลือกว่าเขาจะเผชิญความเจ็บปวดนี้ด้วยการเป็นตัวเขาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

0: และสุดท้ายไม่เฉลยนะว่าวิธีไหนที่ทำให้เขาอ่ะประสบความสำเร็จแล้วก็ซื้อใจเพื่อนได้หนังสือเล่มนี้จะทำให้เด็กทุกคนได้ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจไม่ใช่แค่แนวคิดนะแต่มันคือพลังของความเป็นมนุษย์เลยแหละ
1: เอาละครับหนังสือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือ Wonder ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสจากครูเงาะนั่นเองนะครับคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยตัวละครมากมายหลากหลายมากเลยนะต้องถามน้องๆแต่ละคนหน่อยนะว่าสมมุติถ้าน้องๆทั้ง3คนนะครับได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียน Beecher Prep อยากเดินเข้าไปทักทายตัวละครไหนที่สุดในโรงเรียนนี้นี่ตาลูก
2: อยากเข้าไปทักทายซัมเมอร์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนกับออกัสโดยที่แบบไม่ได้ดูด้านหน้าตา
1: วินเนอร์ล่ะครับ
3: แจ็ควิลครับ
1: เพราะอะไรครับ
3: เขาหล่อเท่ดีครับ
1: เหมือนเราไหมเอาน้ำปุ่นละครับ
4: อยากมาเจอแจ็ควิลครับ
1: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเขาได้ใส่ฮาเหมือนผมครับ
1: เราใส่ฮาเหรอ
4: ครับ
1: อ่ะนี่คือตัวละครบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่น้องๆยกตัวอย่างมานะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาเปิดสนามครับ Battle และนี่คือกติกาเกมแรกของเราQuiz Hunter วักล่องหน
5: Quiz Hunter วักล่องหนผู้แข่งขันจะต้องใช้การอ่านบริบทเพื่อค้นหาข้อความที่หายไปซึ่งมี3จุดถ้าตอบถูกได้จุดละ1คะแนนครับ
1: เกมแรกครับกับการวัดสกิลตามหาคำที่หายไปน้องๆทั้ง3คนนะครับต้องวิเคราะห์ประติดประต่อเรื่องราวจากประโยคที่เห็นบนหน้าจอว่าเอ๊ะคำอะไรมันหายไปบริบทของประโยคนี้มันคืออะไรถ้าทำได้ก็รับคะแนนในเกมแรกในรอบแรกนี้ไปเลยนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยกับเกมที่1 Quiz Hunter วักล่องหนครับขอคำถามครับคำถามข้อนี้มาจากปกหลังของหนังสือ Wonder ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสนะครับจุดที่1ครับสาเหตุเดียวที่ทำให้ผมไม่ปกติคือการที่ไม่มีใครเห็นว่าผมจุดจุดจุดคำนี้3พยางค์ครับจุดที่2ครับออกัสพูแมนคือเด็กชายวัย10ขวบที่มีใบหน้าผิดรูปไม่เหมือนเด็กทั่วไปทำให้เขาต้องใส่หมวกจุดจุดจุดจุดจุดทุกครั้งที่ออกนอกบ้านคำนี้5พยางค์ครับและจุดสุดท้ายใช้ชีวิตเหมือนจุดจุดจุดในสังคมคนปกติและเรียนหนังสือที่บ้านแทนคำนี้3พยางค์ครับถ้าน้องๆรู้คำตอบเขียนคำตอบได้เลยครับถ้าข้อไหนมั่นใจเขียนเสร็จแล้วปิดคำตอบของตัวเองไว้ได้เลยนะครับโอ้โหทางนี้เร็วมากฮะนี่ตารีบกลับบ้านเหรอลูกไม่ใช่

0: เนี่ยบอกก็ไม่มาด้วย
1: เออใช่สินะแล้วนี่ท่านยืนตามผมอยู่เป็นชั่วโมงเลยอีกบทป้านี่ก็ไม่หยุดสักทีเฮ้ยเอางี้แกไปบอกท่านชายให้กลับเข้าบ้านปะ
0: แกจะบ้าเหรอเอ้าแกนั่นแหละไป
1: เฮ้ย
0: ว่า
1: เอา
0: เออ
1: เรากลัวมันกันเว้ย
0: เออ
1: แกดูดิท่านชายกลับมาข้างนี้อารมณ์เสียตลอดอ่ะไปก็ถูกด่า
0: แล้วแกจะให้ฉันไปเนี่ยนะต้องจะไหวไหมเนี่ย
2: อุษาอุษาพอจะบอกได้ไหมว่าพวกมันจับตัวอุษาไปไว้ที่ไหน
3: อุษาจำได้ว่าตอนที่อุษาวิ่งหนีบ้านของพวกมันใกล้ๆกับแม่น้ำแล้วแถวๆนั้นก็มีกระต่าย
4: พี่จะล่าตัวพวกมันอุษาให้พวกมันมารับโทษกับสิ่งที่มันทำกับน้องสาวพี่แบบนี้แล้วกับที่มันค้าฝิ่นเถื่อนแล้วก็ทำลายชาติด้วยฝากอุตส่าห์ด้วยนะครับพี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงละวันพี่จะดูแลอย่างดีเลยขอบคุณครับไปเลย
5: คุณอุษาครับนอนพักก่อนนะครับคุณอุษาครับคือ
3: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะแต่ว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีก
5: แต่ผมมีครับคุณอุษาให้ผมได้อธิบาย
3: หมอออกไปก่อนนะคะฉันอยากพัก

0: นางวันฉันเช็ดตัวท่านชายไปหลายรอบแล้วนะแต่ตัวก็ยังร้อนจี๋อยู่งี้เลยอะ
1: โอ๊ยแล้วจะทำยังไงดีอะ
0: เอางี้ฉันไปตามหมอก่อนดีกว่า
1: เออไปเถอะ
0: จะดูนะ
1: เออแกรีบไปนะ
0: ชาย
2: จะเป็นอะไรนะไปคะ

0: ายของผมสืบตามหาแหล่งกบดานพวกเสือบางมาพักใหญ่ทีแรกก็รู้ว่าพวกมันกบดานอยู่แถวนี้แต่ไม่รู้พิกัดที่แน่นอนจนกระทั่งเมื่อวานนี้พวกมันไปวิ่งราวกระชากสร้อยคนในตลาดสายของผมก็เลยตามมาจนมาเจอที่นี
1: ่ได้ถ้าเกิดน้องสาวไอ้ประหลัดพศวรรษมันยังไม่ตายแล้วเกิดมันพาตำรวจย้อนกลับมา
2: ทำไมมันจะไม่ตายวะโดนทั้งมีดปะแล้วมันตกลงแม่น้ำ
3: ฝีมือพวกมันจริงๆที่ทำร้ายอุษา
4: เพราะที่ผมเห็นในบ้านนั่นน่ะมีพวกมันแค่2คนนะครับ
5: แต่จากข้อมูลที่เราได้มาเสือบางอาจจะตายแล้ว

0: นสนิทของมันอีกคนนึงข้อมูลยังไม่แน่ชัดว่ามันตายด้วยหรือเปล่า
1: ถึงแม้ว่ามันจะมีสักกี่คนแต่พวกเราจะกวาดจับพวกมันให้หมด
0: แต่ถึงยังไงเราก็ต้องจับเป็ดเพราะเราต้องเอาตัวมันมาสอบเค้นว่าใครคือหัวหน้า
2: เจ็บใจจริงๆเลยเว้ย
3: นั่นกูจะเล่นมันให้โทษฐานที่มันทำให้หัวกูแตก
4: พี่ไอ้พวกประหลัดมันมา
5: เฮ้ยกูมารู้ตัวแล้วครับพวกประหลัด
6: กูท่าจะไม่จับง่ายๆแน
0: ่แต่ยังไงก็ต้องจับไปเราต้องพาตัวมันมาสอบเค้นได
5: ้ขอบคุณ

มไม่ยอมติดคุกหรอกเว้ย

0: ครับเราขุดเจอ2ศพที่ลานหลังบ้านเพราะว่าเป็นศพของเสือบางและคนสนิทของมันครับ
1: หมดกันตายกันหมดแบบนี้ใครจะชี้ตัวว่าท่านชายเป็นหัวหน้าของพวกมันล่ะ

0: ชายหนักเลยทีเดียวแล้วหมอคิดว่าพวกคุณควรจะแจ้งญาติของท่านให้รับทราบนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหมอจะมาตรวจอาการของท่านใหม
1: ่ครับขอบคุณครับหมอ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ชาย
2: แต่ก่อนแล้วเราจะติดต่อใครล่ะที่วังอ่ะเราไม่เคยติดต่อใครเลยนะแล้วหม่อมเล็กอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู
3: ้เฮ้ยรู้แล้วท่านรู้แล้วว่าเราจะติดต่อใคร
4: สวัสดีครับสำนักงานปางม้านรังกูลครับอ้าวนายกรมีอะไรทำไมถึงโทรมาที่นี่ได้คุณเล็กย้ายกลับไปอยู่บ้านแล้ว
5: ก็ใช่น่ะสิมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอเพราะอีกไม่นานพี่เล็กกับพี่ชายทันก็จะหย่ากันเขาก็ต้องกลับไปอยู่บ้านเขาตามเดิมใช่ไหมล่ะ
4: ท่านหญิงครับแต่ว่าคุณเล็กกับท่านชายเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคุณเล็กก็ยังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของท่านชายอยู่ซึ่งคุณเล็กมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่อย่างเต็มที่ไม่เหมือนคนบางคน

0: ยังพอมีเวลาค่ะเราไปเยี่ยมน้องอุตสาเสร็จก็เด็กไปทำงานต่อได้ค่ะ
1: คุณเล็กครับคนดูแลบ้านที่หัวหินโทรมาบอกผมว่าท่านชายป่วยนะครับเป็นไปเท่ากันเลยครับ
2: ท่านชายเป็นอะไรหรอครับ
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคุณเล็กผมว่าคุณเล็กควรจะไปดูท่านชายหน่อยนะครับ
2: เล็กไปหาท่านชายที่หัวหินเหรอ
3: เล็กเข้าไปลางานกับท่านอธิบดีเรียบร้อยแล้ว
4: พี่วัดยังไงอ่ะพี่เล็กก็ยังเป็นภรรยาท่านชายอยู่นะคะสามีป่วยหนักก็ถูกต้องแล้วที่เขาต้องไปดูแลพี่วัด
3: ผมขอดูแผลหน่อยนะครับ

0: ื้อสมานเร็วกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ไม่มีติดเชื้อเพิ่มขึ้นนับว่าโชคดีมากเลย
1: คุณอุษาครับผมขออธิบายให้คุณอุษาฟังได้ไหมครับ
2: ไม่ฟังค่ะฉันได้ยินมาเต็มสองหูแล้วคุณหมอกลับไปเถอะนะคะฉันอยากกลับ

0: ันคงอาการหนักเสียได้ถึงได้เห็นภาพหลอนแบบนี้นายกรหมอบอกว่าฉันเป็นอะไร
1: นิวโมเนีย
0: นาริลาเธออยู่ที่นี่จริงๆเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิ

0: ลบทำเอกสารเรื่องหย่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่เธอมาตามฉันกลับไปเซ็นใบหย่าใช่ไหมนาริรัตน
1: ์อย่าเพิ่งพูดเรื่องหย่าตอนนี้เลยฉันว่าคุณรักษาตัวให้หายก่อนนะ

0: ้าเรารอสินค้าจากเราไม่ไหวตอนนี้หันไปสั่งสินค้าจากกำนันสิงห์มาแล้วครับนาย
1: หมดกันกิจการของกูมีกี่ที่ก็ชิบหายวอดวายหมดพระอินทร์ปลัดกับไอ้อติทัศน์ที่มันตามกัดกูไม่ปล่อยเมื่อไหร่มันจะตายไปซะทีวะ
0: นายครับ
2: อะไร
0: นาฬิกาพกครับผมสั่งให้ลูกน้องไปหานาฬิกาพกที่หายไปหน้าตาคล้ายๆกับเรือนนี้เลยครับ
1: กูไม่เอาเว้ยนาฬิกาเรือนไหนๆมันก็ไม่เหมือนเรือนนั้นเรือนนั้นน่ะมันสลักหลังเอาไว้ว่าเป็นรางวัลผู้ค้าไม้ดีเด่นมันบ่งบอกถึงความสำเร็จในการค้าไม้ของกูแล้วนี่มันอยู่ไหนวะ

0: ไม่เป็นไรนายก่อนนายก่อนกับเมียไปทำอะไรก็ทำเถอะขอบใจนะ
1: ขอรับ
2: นี่ค่ะ

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลซอฟส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่า

0: มะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: ทำไมเล็กต้องไปดูท่านชายด้วยนะ
3: พี่วัดมีสติหน่อยสิคะพี่เล็กกับท่านชายยังไม่ได้หย่ากัน
2: อีกไม่นานหรอก

0: ที่เธอห่วงกลัวว่าฉันจะหายช้าและไปเซ็นทะเบียนยาให้เธอช้าใช่ไหม
1: อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ตอนนี้เลยนะคุณฉันว่าตอนนี้คุณพักให้หายดีก่อนเถอะหลับตาสิคุณ

0: นี่เธอมาเฝ้าไข้ฉันหลายวันแล้วไม่ไปทำงานหรือไงหรือว่าที่มาเฝ้าไข้ฉันอยู่แบบนี้ก็เหมือนเฝ้าคนร้ายไม่ให้หนี
1: นี่เห็นฉันใจร้ายใจดำขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เธอไม่ได้เป็นคนใจดำหรอกแต่เธอเป็นคนมีอคติเพราะว่าไม่ว่าฉันจะพูดความจริงให้เธอฟังแค่ไหนเธอก็จะมองว่าฉันเป็นคนร้ายอยู่ดี
1: แล้วคุณเป็นคนร้ายหรือเปล่าล่ะ
0: ถ้าฉันบอกว่าเปล่าเธอจะเชื่อฉันไหมล่ะ
1: คุณอยากให้ฉันเชื่อไหมล่ะ
0: แน่นอนฉันอยากให้เธอเชื่อใจฉันเหมือนที่ฉันเชื่อใจเธอเสมอ

0: ไม่ครับแล้วดีละจะไม่ไปไหนทั้งนั้นครับ
1: ชายคะหลักฐานก็มีให้เห็นแล้วอ่ะ
0: พอในรูปนี้ไม่ใช่ภรรยาของผมครับ
2: ขนาดฉันยังเชื่อใจเธอเลยว่าเธอไม่ได้ทำเรื่องแย่ๆกับพุทธสวัสดิ์เพราะฉันมั่นใจเธอเสมอว่าเธอเป็นคนดี
3: ขอบคุณท่านชายที่ดูแลน้องสาวกระหม่อมเป็นอย่างดีงั้นพี่ขอไปเตรียมของก่อนนะ

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: ักพีมยังอยากจะจับเอกทิงต่อให้ได
1: ้ลูกสาวพ่อครูอินเขาคือใครคะ
0: แม่ครูบุหลัน
2: หากคืนนี้ไม่มาให้ฉันพบหน้าก็อย่าหวังจะได้หลับไหลอย่างเป็นสุข
3: ฉันจะต้องเอากระสุนกลับไปให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีอะไรก็ตามพ่อช่วยทำเรื่องยายพิมพ์ให้มาประจำที่อำเภอพบพระหน่อยได้ไหมคะ
4: ค่ะพ่อ
5: พ่อคุยให้เรียบร้อยแล้วนะพิมพ์เข้าไปรายงานตัวได้เลยเดี๋ยวเรื่องเอกสารน่ะพ่อจะส่งตามไปทีหลัง
4: ขอบคุณค่ะพ่อเออพ่อคะถ้าเกิดว่าพิมพ์มีอะไรบางอย่างที่อยากให้พ่อช่วยได้ไหมคะ
5: ถ้าเป็นเรื่องแม่พิมพ์ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเดี๋ยวพ่อเคลียร์ให้เอง
4: ค่ะคือพิมไม่อยากให้คุณแม่เขาต้องมานั่งห่วงพิมอีกคนแค่เรื่องครูแม่เขาก็มีความทุกข์ใจมากพอละค่ะ
5: พิมลูกไม่ว่าพิมคิดจะทำอะไรพ่อจะไม่ห้ามเลยนะแต่พิมต้องสัญญากับพ่อว่าจะดูแลตัวเองให้ดี
4: ค่ะพิมสัญญา
6: แนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักเลยแล้วกันนี่ร้อยตำรวจโทพิชชาลือชากุลเป็นตำรวจสืบสวนมาจากกรุงเทพ
1: เรียกฉันว่าพิมก็ได้ค่ะฉันมาประจำการที่นี่ชั่วคราวเพื่อตามสืบคดีค้ามนุษย์และถ้าเบาะแสเป็นไปตามที่สายของฉันรายงานผู้ต้องหาอาจใช้ช่องทางชายแดนระหว่างประเทศเพื่อต้องการที่จะส่งตัวเหยื่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อต้องการแค่ช่วยเหลือเหยื่อแต่ฉันมาที่นี่เพื่อต้องการพังทลายมันให้สิ้นซากไม่ว่ามันจะหมดหัวไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
7: ฝากหัวใจก็ได้นะครับ
6: เดี๋ยวเมียก็ตามมาด่าอีกหรอกจ้าวันนั้นน่ะไอ้ที่ไปติดพันแม่ค้าแตงโมเนี่ยยังไม่เคลียร์เลยไม่ใช่เหรอ
7: โอ้ยผมก็เสียเล่นเฉยครับท่านผู้กับผมรักครอบครัวครับเหมือนท่านเลยครับ
6: เดี๋ยวไปถือสาเลยนะผู้หมวดมีอะไรสงสัยเนี่ยก็ถามจ่าแกได้แกแต่งงานอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีแล้วก็ย้ายมาประจำการเหมือนหมวดนี่แหละ
7: ครับแล้วก็มาพบรักที่พบพระครับ
6: ก็นั่นแหละหมวดอยากรู้อะไรหรือว่าอยากจะไปไหนนะก็ถามจ่าแกได้หมด
1: ค่ะ
6: ที่นี่ของเราเนี่ยเป็นอำเภอเล็กๆไม่วุ่นวายเหมือนที่กรุงเทพหรอกนะคนมีฝีมือยังหมวดเดี๋ยวก็คงปรับตัวได้ส่วนเรื่องคดีที่หมวดตาบอดแสมาเนี่ยผมอยากให้หมวดระวังตัวให้มากทุกพื้นที่มันก็มีธรรมเนียมปฏิบัติของมันอยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันยิ่งละเอียดอ่อนหวังว่าหมวดคงเข้าใจนะ
1: ค่ะฉันเข้าใจ
6: ที่สำคัญคุณพ่อของผู้หมวดกำชับผมมาให้ดูแลหมวดให้ดีเพราะงั้นอย่าไปทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตราย
1: ฉันมาที่นี่เพื่อทำคดีท่านภูมิกับไม่ต้องมาดูแลฉันเป็นพิเศษก็ได้ค่ะ
6: ผมแค่ไม่อยากมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ของหมวดเอาเป็นว่าถ้าไปรู้เรื่องอะไรมาก็ให้รายงานผมก่อนห้ามทำอะไรเองโดยพลการนี่คือคำสั่งเข้าใจนะงั้นก็ยากย้ายไปทำงานเถอะ
7: ครับ
6: จ้า
7: ครับ
6: เดี๋ยวพาผู้หมวดไปที่โต๊ะทำงานด้วยนะ
7: ครับผมเชิญครับผู้หมวด

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: นี่ครับโต๊ะผู้หมวดคนสวยเงียบสงบแต่ไม่เป็นส่วนตัวครับ
3: จ๋าไม่ต้องเรียกฉันว่าหมวดคนสวยก็ได้ค่ะเรียกว่าหมวดพิมพ์เฉยๆเถอะค่ะ
2: ครับผมตอนบ่ายนี้มีไปลาดตระเวนนะครับทุกหมวดสนใจกินข้าวเที่ยงเสร็จเจอกันด้านล่างครับ
3: ค่ะจ๋า
2: ครับผม
3: จ๋าก็ทำตัวสบายๆนะ
2: คะ
3: ไม่ต้องเก่ง
2: ครับผม
4: โอ้โห
3: แน่ดูอร่อยดีนะคะจ๋าย
2: ังไม่กินเลยครับ
3: เต็มโต๊ะเลยค่ะนั่นน่ะ

0: จ่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วยต้อนรับแม่ครูแทนผมด้วยนะหาน้ำหาท่าไปให้แกด้วย
1: ครับท่าน
0: ผมไปทำธุระแป๊บนึง
1: ครับ
2: นี่จ่าเดี๋ยวฉันเอาไปให้เอง
0: ครับผม
2: ขอบคุณมาก
0: ครับ
1: ไม่คิดดีๆจับเผาเลย
2: คุณมาที่นี่เพื่อต้องการมาพบฉันเหรอคะหรือว่าคุณเปลี่ยนใจมาช่วยฉันเรื่องกระสุนแล้วใช่ไหม
3: ฉันตั้งใจทำข้าวเช้าไว้ให้แต่ผู้หมวดรีบหุนหันออกไปเลยไม่ได้ทานฉันเลยทำข้าวเที่ยงใส่ปิ่นโตมาให้ในนี้มีลาบคั่วแกงฮังเลหมูฉันไม่รู้ว่าผู้หมวดชิงทานอะไรบ้างก็เลยเอามาทั้งหมดที่ทำไว
2: ้คุณมาที่นี่เพื่อเรื่องแค่นี้เหรอ
3: ฉันตั้งใจทำให
2: ้คุณก็รู้ว่าฉันซีเรียสกับเรื่องนี้ขนาดไหนน้องชายของฉันเจ็บป่วยปางตายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่คุณก็ทำเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่น

0: ุณไม่คิดที่จะช่วยคุณก็ช่วยเลิกปั่นภาษาสักทีเถอะค่ะ
1: หน้าของฉันมันเหมือนคนกำลังเล่นสนุกอยู่หรือไงถ้าฉันไม่คิดจะช่วยฉันจะปิดสำนักมหาผู้หมวดทำไมแล้วอย่าว่าแต่เรื่องปั่นประสาทเลยนะสัมภเวสีที่ตามติดมาอาจจะทำให้ผู้หมวดเป็นบ้าไร้สติได้ในไม่ช้าสิ่งนี้ฉันไม่เคยคิดเป็นบุญคุณถ้าหากไม่ใช่คนที่ฉันต้องการถึงเพียงนี้คุณตำรวจอวดดีคงไม่มีสิทธิ์ได้เข้าใกล้สำนักของฉันกับข้าวเนี่ยฉันตั้งใจทำมาให้แต่หากผู้หมวดไม่ต้องการจะกินก็เอาไปทิ้งเสีย
0: แค่ฉันกินก็พอแล้วใช่ป่ะได้

0: โอเคฉันกินละพอใจคุณหรือยัง
1: ไม่ถูกปากหรือยังไง
0: ฉันอิ่มแล้วค่ะฉันไม่ได้เป็นคนที่กินข้าวเช้าข้าวกลางวันก็ไม่ได้กินอาหารมื้อหนักสักกินอีกทีนึงก็นู่นมื้อเย็นและอีกอย่างนึงฉันก็คงไม่มีอารมณ์มานั่งกินให้สบายใจแบบนี้แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าไม่ฝืนกินจะมีแรงไปจับผู้ร้ายได้ยังไง
0: มันก็เรื่องของฉัน
2: แม่ครูครับเชิญด้านนี้ดีกว่า

0: ครับจำคดีในพื้นที่ครับ
1: ค่ะจ่า
0: โอ้ไม่ว่าจะไปกินข้าวตอนออกไปลาดตะเวนครับไหนครับหมวดอยู่ไหนครับเขาไปแล้วเหรอครับ
1: ไหนอะไรคะจ่า
0: เอ้าก็แฟนหมดไงครับ
1: แฟนเฟิร์นอะไรอะจ่าฉันโสดค่ะ
0: อย่านะครับผมหูตาเร็วนะครับไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาผมไม่ได้
2: จ่าควรเอาสกิลอะไรพวกนี้มาใช้กับการทำงานนะคะ
0: น่ะ
2: ไม่ใช่มาใช้กับเรื่องส่วนตัวของฉัน
0: น่ะวาจารุนแรงสมกับมาจากเมืองกรุงจริงก็แต่ว่ารู้จักกับแม่ครูด้วยเหรอครับเห็นเขาไปคุยในห้องพุ่มกับ
1: จ่าจ่าชวนฉันไปลาดตระเวนใช่ปะ
0: ใช่ครับ
1: ไปไปกัน
0: ไป
1: ว่าแต่ห้องน้ำที่สภ.นี้นี่อยู่ที่ไหนอ๋อจ่าฉันอยากจะเปลี่ยนชุดให้มันรู้สึกคล่องตัวมากกว่านี
0: ้อยู่นู้นครับมันมีห้องน้ำสะอาดกับไม่สะอาดครับ
1: แบบไหนก็ได้จ่าไปเถอะจ่าเสียเวลาม
0: ีขี้ผู้ต้องหาด้วยครับแล้วก็มีขี้ผมด้วยครับครับผมที่นี่ติดกับชายแดนพม่าพบพระก็เลยรวมไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติพันธุ์มีทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงปากากะยอจีนฮ้ออาข่ามงคุณไสมนต์ดำมีหมดครับอิสลามก็มีด้วยกินมากิน
3: อร่อยมาก
0: จ้ะกระชัยไม่เจอกันนานอ้วนขึ้นเลย
4: ก็พอจะมีเงินหน่อยไปทำธุรกิจค้าขายฝั่งโน้นมาข้านี่แบ่งกันไปกินรู้จักไหมเต่งเพกับอาละวา
0: ก็เคยได้ยินอยู่ครับแต่ไม่เคยกิน
4: รสชาติมันก็เหมือนขนมครกบ้านเรานั่นแหละเส่งเพทำจากข้าวเหนียวอาละวาทำจากข้าวเจ้าหากินยากนะฉันแบ่งให้จ่าฉันฝากให้ชิม
5: แล้วก็แบ่งให้นางหนุ่มคนนี้ได้นะ
0: เฮ้ยๆตำรวจไหมสภ.เว้ยทำให้ภาพลักษณ์ผมเสีย

0: รารื่นระเรื่อร้อน
1: hey!
0: ยักจนยิ่งยอกย้อนเย้ายวนยั่วเยือนเย้ยหยอน
1: hey!
0: มนุษย์มุ่งมากมายมอบมวลหมู่มิตรมีมาบอก

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด

0: ไปซะใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะรัตมณีพัทรจักรพูดจริงสินะจะกล้าดียังไงถึงมาใช้ร่างนี้แกล้งเรา
1: อะไรข้าไม่รู้เรื่องเลย
0: เอาเป็นว่าเราจะพูดต่อเลยก็แล้วกันนะหากจะแกล้งตีหน้าซื่อต่อไปก็แล้วแต่เจ้าพระธิดารัตมณีผู้สูงศักดิ์ยอมลดตัวลงมาซ่อนใต้หน้ากากอัปลักษณ์เพียงเพราะอยากอยู่ใกล้ผู้ชายที่ไม่ได้เลือกตัวเองเจ็บเหรอต่อให้พระแก้เขาจะเคยหวั่นไหวกับเจ้าเพียงใดเราก็มั่นใจมากว่าตอนนี้ยังไงพระแก้วก็ต้องเลือกเราเพราะเราเป็นแม่ของลูกเขาไงล่ะทำไมเจ้าคงไม่ใจร้ายถึงขั้นทำลายชีวิตของเด็กคนหนึ่งเพียงเพราะอยากแย่งผู้ชายกลับมาหรอกจริงไหม
1: นี่เจ้าเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือต่อรองกับข้าเหรอ
0: เจ้าชอบทำตัวเป็นคนดีนักไม่ใช่เลยไงรัตมณีเสียสละนะเป็นแม่พระนะงั้นก็เป็นคนดีให้ถึงที่สุดสิไม่ใช่เป็นผีมาคอยเกาะขอส่วนบุญแบบนี
1: ้ถึงจะพูดเกินไปแล้วนะ
0: ในที่สุดก็ยอมรับสักทีนะว่าเจ้าคือรัตมณีขอบใจนะที่ทำให้เราได้กลับมารักกันแต่ในเมื่อเจ้าหายไปจากชีวิตเจ้าพี่แล้วเนี่ยก็หายไปให้ได้ตลอดสิอย่ากลับมาเพียงเพราะทนเห็นเขามีความสุขกับเราไม่ได้ออกไปซะ
1: พูดจบแล้วใช่ไหม

0: โอ้โหเจ้างั่งป่ากลับตำหนักมาก่อนก็ไม่บอกข้าเลยนะไอ้ข้านอนรออยู่ได้ตั้งนานเป็นไรอีกเนี่ยเอ๊ะหัวร้องไห้เหรอเนี่ยขี้แย่ว่ะทำไมไปโดนสาวที่ไหนหักอกมาหรือไงใช
1: ่มีคนหักอกค่ะพระแก้วเจ้ายังรักรัตนีอยู่หรือไม่
0: เจ้าถามอะไรของเจ้าเนี่ย
2: ก็ตอบข้ามาสิ
0: รักสิข้ายังรักรัตนีอยู่เต็มหัวใจข้าไม่เคยลืมนางได้เลยสักวันเดียว
3: คุยอะไรกันอยู่หรอไปคะ

0: มา
1: ข้ากำลังถามพระแก้วว่ายังรักรัตมณีอยู่หรือไม่เขาก็ตอบว่ารักอุ๊ยที่ข้าเผลอปากพูดเร็วไปเนี่ยข้าขอโทษด้วยนะพระแก้ว
2: อ๋อจะรักหรือไม่รักเนี่ยมันก็ไม่สำคัญหรอกนะเพราะว่าคนที่อยู่กับพระแก้วตอนนี้ก็คือเราเอง
1: ไม่สำคัญงั้นหรืองั้นเราถามเจ้าหน่อยพระแก้วหากรัตมณีกลับมาเจ้าจะทำยังไงตอบข้ามาสิจะทำยังไงเผื่อข้าจะได้เมตตาพานางกลับมาให้
3: จริงเหรอจริงเปล่าฮะถ้าอย่างนั้นข้าก
2: ็ไม่เป็นไรหรอกไปค่ะเจ้าพี่ถ้านางกลับมาจริงๆเจ้าพี่คงจะเกรงใจน้องแล้วก็ไล่นางไปน้องสงสารนางเพคะยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองมาตามผู้ชายถึงเพียงนี้น้องยอมให้ก็ได้ไปคะทุกคนจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันน้องยอมอยู่แบบเงียบๆไม่เรียกร้องอะไรพอน้องรู้ดีว่าน้องเพิ่งจะกลับมา
3: ทุมมาเจ้าช่างใจดีและอ่อนหวานเสมอเลยนะ
1: เฮ้ยนี่อะนะใจดี
2: ทำไมเราจะง้างป่า
1: ข้าก็จะ
3: ทุมมา

0: เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: ขอแสดงความยินดีด้วยเพคะพระธิดาทรงตั้งพระครรภ์แล้วเพคะ
0: จริงเหรอจ๊ะ
2: ท้องเจ้าท้องกับ
0: เจ้าพี่ไงเพคะน้องว่าแล้วน้องฝันเห็นเด็กผู้ชายถือดวงแก้วของเจ้าพี่จะต้องเป็นลูกของเจ้าพี่แน่ๆเลยเพคะ
2: มาแต่เราเพิ่งจะนอนด้วยกันนะ
0: ไม่เห็นแปลกเลยไหมคะเจ้าพี่เคยเล่าให้น้องฟังว่าเสด็จแม่สุวรรณรัตนาก็ทรงตั้งพระครรภ์เจ้าพี่ในวันเดียวไม่ใช่หรอไปคะ
2: จริงด้วยพี่ลืมนึกไปเลย
0: ดีใจเหลือเกินไหมคะเจ้าพี
2: ่พี่ก็ดีใจนะเรากลับไปเยี่ยมกัญจนากันดีกว่าจะได้กลับไปบอกข่าวดีให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ได้ทรงทราบด้วย
0: เฮ้ยคะลองจับดูสิเพคะ

0: ยามก็สุดสุด
1: นี่เรายอมถอยแล้วนะยอมซ่อนตัวอยู่ในร่างง่างป่ายอมให้เขาทั้งสองคนได้กลับมารักกันทั้งที่เราเองก็เป็นเมียของพระแก้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะเรารู้ดีว่าเรามาทีหลังแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วสำหรับข้านางนั่นแหละที่กลับเข้ามาทีหลังแต่ดูนางมาพูดกับข้าสิ

0: โหซะเหลือเกิน
1: เอาแต่ใจไม่เลิก
0: เมื่อการยอมมันไม่ใช่ทางออกงั้นเรามาลองพุ่งชนมันดูกันเจ้ารู้จักฆ่าน้อยไปแล้วปฐุมมา

0: ดาไปค่ะพระธิดาองค์เหนือหัวทรงติดพระราชกิจจึงทรงมีรับสั่งให้หม่อมฉันนำสิ่งของเหล่านี้มาประทานแก่พระธิดาไปค่ะ
1: มากมายถึงเพียงนี้เชียวเหรอจ๊ะ
2: ดูเหมือนองค์เหนือหัวจะทรงเป็นห่วงพระธิดามากเหลือเกินนะเพคะ
1: นั่นสิจ๊ะเห็นหรือไม่งั้งตาเราไม่เคยต้องลำบากนานหรอกนะเดี๋ยวเจ้าพี่ก็ตามใจเดี๋ยวเสด็จพ่อก็ตามใจเจ้าเองก็เหมือนกันนะขอบใจมากนะที่ตามใจเรา
3: จ้าแม่พระธิดาคนสำคัญ
1: แน่นอน
4: งั้งป่าข้าจะพาปทุมมาไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่กาญจนาฝากเจ้าดูแลที่นี่ด้วยนะแล้วถ้ามีเรื่องอะไรส่งข่าวมาบอกด้วยล่ะ
3: เออทุกรู้นะจะไปก็รีบไปไม่ต้องพูดมาก
4: ขอบใจนะไปกันเถอะทุมมา
1: เพคะเจ้าพี่งั้งป่าเราฝากเจ้าดูแลที่นี่ด้วยนะส่วนพระแก้วเนี่ยเดี๋ยวเราดูแลเองไปเถอะเพคะเจ้าพี่
3: มีความสุขกันไปเถอะเดี๋ยวรู้เลย

0: นี่เจ้าเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของข้าไม่ได้ประทับรออยู่ที่นี่หรอกเหรอ
1: ทั้งสองพระองค์เสด็จออกไปต้อนรับแขกคนสำคัญอยู่เพคะ
0: คนสำคัญใครกัน
2: แก้วลูกพ่อ
0: เสด็จพ่อ
2: เจ้าเป็นยังไงบ้างเคียวกลางบอกว่าตอนที่เจ้าสู้กับยักษ์คาที่แล้วดวงแก้วของเจ้าถึงกับแตกสลายดีที่เจ้าฟื้นกลับมาได้พ่อเป็นห่วงเจ้าเหลือเกิน
0: ขอบพระทัยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อตอนนี้พี่เคียวกลางอยู่ที่ไหนแล้วพระเจ้าค่ะ
2: เคียวกลางกับนันตะเคียนไปเฝ้าท้าวพัชบาลแทนเจ้าในขณะที่เจ้ากำลังกลับมาที่นี
0: ่ฮะแล้วพี่เคียวกลางรู้ได้ยังไงพระเจ้าค่ะว่าพวกเราออกจากโพไคแล้ว
2: รัดมณีไงล่ะ
0: ส่งตัดไว้ยังไงนะพระเจ้าค่ะรัดมณี
2: แล้วทำไมพวกเจ้าถึงไม่กลับมาพร้อมกันแล้วนี่ใคร
0: นี่ปทุมมาพระเจ้าค่ะ
2: ปทุมมาเมียคนแรกของเจ้าน่ะเหรอ
0: พระเจ้าค่ะส่วนเรื่องรัฐ

0: เป็นไงบ้างคิดถึงข้าไหมดีใจที่ได้เจอนะปทุมมาร
1: ัตมณีเจ้ากลับมาหาข้านะ
2: พักแก้วปล่อยเดี๋ยวนี้พักแก้วรัตมณีแม่ทำขนมมาให้ลองชิมดูสิจ๊ะ
0: เสด็จแม
2: ่ปทุมมาอ้าวรัตมณีนี่มันอะไรกันพะแก้วทำไมถึงสองคน
0: นั่นสิเพคะทำไมถึงสองคนเจ้าจะกราบทูลเสด็จแม่ว่าอย่างไรล่ะพระแก้ว
1: ข้าอธิบายได
0: ้ข้าไม่อยากฟังกราบทูลลาเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ชอบไหมแบบเนี้ย

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
2: แล้วมานี่เดี๋ยวก่อนแล้วมานี่แล้วมานี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิแล้วมานี่ข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
3: ข้าแค่มาเยี่ยมเยือนเดี๋ยวข้าก็ไปแล้ว
2: ไม่นะเจ้าอย่าทิ้งข้าไปอีกนะ
3: แล้วเจ้าจะให้ข้าทำยังไง
2: เจ้าอยู่กับข้าที่นี่นะเจ้าอยู่กับข้าที่นี่ได้ไหม
3: ข้าเห็นเจ้าอยู่กับปทุมมาเจ้ากลับไปคบกันแล้วนี่กล้าดียังไงถึงมาขอให้ข้ากลับไปอยู่ด้วย
2: รัตมณีข้ากับปทุมมา
3: เจ้ารักใครกันแน่พระแก้ว
2: ข้ารักเจ้า
3: แล้วปทุมมาล่ะถ้าตอบไม่ได้ก็พอเถอะ
2: แต่ปทุมมานางยอมนะนางยอมหากว่าเจ้าจะกลับมาได้โปรดเถอะเจ้าก็รู้ว่าข้าขาดเจ้าไม่ได้ข้าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอีกแล้ว
3: ความรักของข้าขึ้นอยู่แค่นางยอมหรือไม่ยอมงั้นทั้งที่ข้าก็เป็นเมียเจ้าเนี่ยนะพระแก้วได้สิพระแก้วอยากให้อยู่นักใช่ไหมคะฮะอยู่แบบหนึ่งผัวสองเมียเนี่ยอยากให้อยู่นะใช่ไหมข้าจัดให้ข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นเองว่ามันอยู่ไม่ได้และเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะเป็นคนมาขอให้ข้าเดินจากไปเอง
2: แล้วมณีแล้วมณีรอข้าด้วยรัตมณีจะกลับมาหาข้าเหรอ

0: ันต้องการจะเยาะเย้ยเรามันกลับมาเพราะว่ามันต้องการจะเอาชนะเรา
1: ว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่คะไหนว่ามันยอมถอยแล้วเหตุใดอยู่ๆรัตมณีถึงได้ออกมาสักล่างง้างป่าแถมยังวิ่งโลกกับมหาพระโอรสอีก
0: เราไปท้านาง
1: ฮะโธ่พระธิดาไม่น่าเลย
0: เราไม่กลัวหรอกอยากแข่งกับเรานักใช่ไหมได้เราเป็นราชธิดาแห่งเมืองโพไคศักดิ์ศรีไม่ได้ต่ำต้อยไปกับใครหรอกนะเราจะไม่ยอมเป็นรองนางเด็ดขาด
2: เสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะ
3: รัตมณี
2: หม่อมฉันตัดสินใจแล้วเพคะว่าจะอยู่ที่นี่ต
4: ่ถ้ายินดีแล้วก็ดีใจมากนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะเร่งให้คุณท้าวไปจัดตำหนักให
2: ้ไม่ต้องหรอกเพคะ

0: ไม่ต้องจัดหรอกเพราะว่าหม่อมฉันจะนอนร่วมตำหนักกับพระแก้วเพคะ
1: จริงเหรอ
2: โปรดรับสั่งให้จัดเธอเพคะเพราะว่าเจ้าพี่จะประทับที่ตำหนักของหม่อมฉันเพคะ
0: ใครบอกเจ้าพระแก้วเหรอ
1: ข้าไม่
2: คือข้าไม่ค่อยคุ้นเคยกับเมืองนี้เท่าไหร่นะ
0: เดี๋ยวให้นางกำนันคอยบอกก็ได
2: ้ร่างกายเราไม่แข็งแรงเจ้าเองก็รู้
0: เดี๋ยวให้หมอหลวงตามติดเลย
2: แต่ว่า
0: ต้องการอะไรอีกก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้หมด
2: ต้องการนอนกับสวามีของเราน
0: ี่ก็สวามีเราเช่นกัน
2: พระแก้ว
3: ข้า
4: ไม่เห็นจะยากเลยก็นอนตำหนักเดียวกันไปเลยนั่นแหละทั้ง3คน
2: แต่ว่า
0: ได้เพคะ
2: รัตมณี
0: ก็ไหนเมื่อพระแก้วเขาอยากได้2เมียนะก็คงต้องอยู่ร่วมกันนี่แหละหรือถ้าเจ้าไม่สะดวกเจ้าจะกลับไปนอนตำหนักของเจ้าคนเดียวก็ได้นะปทุมมา
2: ไม่จำเป็น
0: ดี

0: จ้าพี่น้องอยากนอนตรงกลางไหมคะ
1: ทำไมล่ะ
0: น้องตั้งครรภ์อยู่นะเพคะนอนเบียดกันริมพระแท่นแบบนี้ถ้าน้องเกิดพัดตกลงไปแล้วแทงขึ้นมาจะทำยังไงล่ะเพคะ
2: เจ้าก็ไปนอนคนเดียวสิปทุมมาจะได้ไม่ต้องนอนเบียดกับใคร
0: เราไม่ไป
2: งั้นก็ต้องนอนแบบนี้แหละและเราก็จะไม่นอนข้างเจ้าด้วย
0: ก็ได้เพคะน้องนอนตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าคืนนี้น้องเกิดพลัดตกลงไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆก็โทษตัวเองด้วยนะเพคะ
1: พี่เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ลงไปนอนกับพื้นเองพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องเบียดกันด้วย
2: เจ้าพี่ขอได้เหรอพระแก้วเจ้าก็เป็นแบบนี้ทุกทีเจ้ารู้ว่านางอ้างและเจ้าก็ไม่กล้าขัดนางสักคำ
1: น้องมณีข้าก็แค่ไม่อยากให
2: ้แล้วจะให้เรานอนมองสว่างมีตัวเองนอนบนพื้นอย่างไรพระเกียรติเพราะว่าเรื่องแค่นี้เหรอเราทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าปทุมมาในเมื่อเจ้าตามใจนางนะงั้นก็เชิญนอนด้วยกันอย่างสบายใจเถอะ
1: รัตมณีรัตมณีเดี๋ยวก่อน
0: เจ้าพี
1: ่รัตมณี
0: เจ้าพี่เพคะ
1: รัตมณี
0: เจ้าพ
1: ี่โอ๊ยถูกไหม

0: ู่ใครกันแน่นะที่จะทนไม่ได้ก่อน
1: เงียบไปเลยยายดื้อ
0: แหมบอกใจคุณแพ้
1: ขอบใจแต่ข้าไม่ใช่คนแพ้

0: ทำอะไร
1: ฉันเอาอาหารไม่ทันเวลาวันจ้ะ
0: ไม่ได้ท่านอามาพิชิตยังไม่กลับมา
1: น่านิดเดียวเอง
0: ไม่ได
2: ้นวลนวลเองเหรอนี่เดี๋ยวข้ารับไว้เองไม่ต้องเข้ามาหรอกขอบใจมากนะจ๊ะ
0: ไปได้แล้ว

มน้ำหน้าข้าคิดอยู่แล้วว่าสักวันจะต้องเป็นเช่นนี้พระแก้วเอ้ยพระแก้วมีเมียคนเดียวก็วุ่นวายพอตัวอยู่แล้วนี่เล่นมีถึงสองคนไม่ทันใดก็กัดกันจะตายอยู่แล้ว

0: ปทุมมาก็ใช่ย่อยรักมณีก็ใช่ว่าจะยอมคนเอาเลยตีกันให้วังแตกไปเลยข้าก็อยากจะรู้นักว่าคนอย่างไอ้แก้วพิสดารมันจะจัดการเรื่องนี้ยังไง
1: วิลาวันชอบกินอะไรอ่ะ
0: กินข้าวไงพ่อ
1: ข้าวอะไรกระดาษนี่นะ
0: ก็ข้าวห่อกระดาษไงพ่อแล้วเพชรรัตน์เป็นยังไงบ้างล่ะพ่อ
1: ไปร่ำเรียนต่างเมืองอะนะแล้วทีหลังก็จะถามถึงโอรสอีกนะพ่อโอรสน่ะไม่ใช่ลูกเจ้าอีกแล้ว
0: พ่อพูดมาได้ไงว่าไม่ใช่ลูกข้าข้าคลอดมาเองของข้าหน้าขันซะจริง
1: เฮ้ยวีระวันฟังพ่อไอ้ดีนะพ่อรับปากกับองค์เนื้อหัวแล้วว่าเจ้าจะไม่กลับไปสร้างความวุ่นวายอีกแล้วสิ่งที่พ่อค้ำประกันคำพูดของพ่อคือชีวิตของพ่อเอง
0: แล้วใครใช้ให้พ่อไม่รับปากแทนข้าล่ะ
1: อย่าแม้นแต่จะคิดนะเพราะข้าจะเป็นผู้รับอาญาแทนเจ้าหากเจ้าไม่คิดถึงชีวิตตัวเองก็ให้คิดถึงชีวิตพ่อบ้างเถอะ

0: รัตมณี
1: ไอ้เพชรรัตน
0: ์พอดีว่าข้าได้ข่าวว่าเจ้ากลับมาที่นี่ข้าก็รีบมาหาเจ้าเลยนะ
1: อย่าเข้ามานะข้าไม่ได้อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนถ้าเข้ามาเจ้าตายแน่
0: ใจเย็นก่อนข้าไม่ได้มาทำอะไรเจ้าสักหน่อยข้าก็แค่คิดถึงไม่ได้ล่ะระวังอะไรไหม
1: ขอบใจ
0: โอ้ยรัตมณีไปไหนเนี่ย
2: ตั้งแต่ออกไปจากตำหนักเมื่อคืนก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่ว่าทนไม่ไหวจนหนีไปนอนกับชายอื่นแล้วหรอเพคะ
0: นางไม่ใช่คนแบบนั้น
2: แต่ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะเพคะ
3: ไอ้เพชรรัตน
1: ์พระแก้ว
3: ว่าอย่ามายุ่งไง
1: พระแก้ว
3: บอกว่าอ
1: ย่าได้แล้ว
0: เมื่อคืนเจ้าหายไปไหนมาเขียบอกนะว่าเจ้ากับมัน
1: เราก็แค่เดินเล่นไปเรื่อยเปื่อยเพราะนอนไม่หลับทำไมถึงคิดว่าเราจะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เหมือนใครบางคนสักหน่อย
2: รัตมณีเจ้าก็รู้ว่าเจ้าพี่ทรงเป็นห่วงเจ้ามากแค่ไหนแต่เจ้ากลับหายไปทั้งคืนแล้วยังไม่อยู่กับผู้ชายตามลำพังในเมื่อมีสวามีแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวซะบ้างนะอย่าทำให้สวามีเจ้าต้องเดือดเนื้อร้อนใจสิ
1: เก็บเนื้อเก็บตัวคำนี้ออกมาจากปากเจ้าแล้วฟังดูแปลกๆนะปทุมมา
2: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: นี่แก้วพิสดารนี่แกมีเมียสองคนเหรอเนี่ยนี่รัตนีเจ้ายังไม่แต่งงานกับมันใช่ไหมถ้างั้นไม่ลองเปลี่ยนใจมารักข้าหน่อยล่ะ
3: บอกให้หุบปากหยุดหยุดทะเลาะกันได้แล้วเพชรรัตน์มานี่อย่าไปยุ่งกับเมียทั้งสองคนของพระแก้วถ้าไปนอนคิดดูแล้วยังไงซะเรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วถ้าจะปล่อยให้มันคุมเครือไม่ได้ในเมื่อจะอยู่ร่วมกันในการชนะก็ต้องให้เกียรติและฐานะที่ถูกต้องตามข้าไปที่ท้องพันธุ
0: ์ไปทำไมล่ะพระเจ้าค่ะ
3: อภิเษกสมรส
1: ฮะตอนนี้เลยเหรอเพคะ
3: ตอนนี้เลย
2: พร้อมกันเลยเหรอเพคะ
3: ใช่พร้อมกันเลย

0: ต่างหากที่แพ้เรารัตมณี
1: รัตมณี
2: ข้าไม่ได้ทำและใครจะทำล่ะเพคะทีนี้ก็พอใจพวกเจ้าแล้วใช่ไหมเท่าเทียมกันแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งหาว่าใครผิดใครถูก

0: รารื่นระเรื่อร้อนยักษ์ยนต์ยิ้มยอกย้อนเย้ายวนยั่วเยือนเย้ยหยอมนุษย์มุ่งมาดหมายมอบมวลหมู่มิตรมีมาบอกขอเกี่ยวก่อนเกาะกกกักกรอก
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: At Pechanga Resort Casino your status travels with youPresent an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: คนตัวดี
1: สนับสนุนรายการโดย Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
0: นี่ผลตัว DNA ของดาวพี่
2: เขาไม่มีทางโอเคถ้ารู้ว่าเขาเกิดมาจากพ่อแม่ที่ขาดความรับผิดชอบ

0: พี่ลำเคยมีแฟนไหม
1: เคย
0: แล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะ
2: ดาวคือลูกของพี่ลำ
3: เมื่อกี้ยังโทรติดอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็ปิดเครื่องไปแล้วค่ะ
4: พี่ลำเขายังรักพี่อยู่แล้วก็ไม่เคยลืมพี่เลย
5: ผมพอถอนมั่นครับ
2: เราต้องไงแม่รักเด็กในท้องของพี่ลำเหรอ
6: พี่จะปกป้องครอบครัวเราเอง
7: ไหนไหนลองเล่นฉากที่เล่าให้ฟังเป็นน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งจะได้ไหมคะมาทีมงานเส้นมาจ้า
8: ขอบคุณครับ
0: ทำอะไรอยู่ลุงใหญ่
6: อยู่ในสตูดูแซมอัดรายการอยู่กับลูกนัดโปรโมทซีรีส
0: ์
6: เรียนพิเศษเสร็จแล้วอนุญาตให้มาดูได้
9: ฮัลโหลป้าผมเสร็จงานที่ MJ TV แล้วนะครับเดี๋ยวป้าไปเจอผมที่ล็อบบี้คอนโดนะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเราไปอีเวนต์ด้วยกัน
5: แกรีบไปไหนไหมแซม
9: พี่มีอะไรหรือเปล่าม
5: ีคนอยากถ่ายรูปแล้วก็ขอลายเซ็นกับแก
9: ใครครับ
5: คนที่ฉันรัก
9: คุณดันไม่ใช่มั้ย
5: ไม่ใช่ร้าน
9: แล้วใครครับ
0: ลุงใหญ
9: ่ดาวนั่นเองหลาน
5: ลูก
9: ฮะเดี๋ยวลูกน้อง
0: ลูก

0: พี่อัมผมเล่นมั้ยเนี่ย
1: เรื่องแบบนี้ใครเขาจะเอามาอัมเล่นวะ
0: พี่ใหญ่สุดยอดโอเคยอมก็ได้เดี๋ยวแล้วใหญ่นานาเขาไม่อารวาสหรอพี
1: ่ก็ไม่เห็นจะพูดอะไรนะเห็นเงียบๆไปนะ
0: งั้นเขาคงยอมแพ้แหละลูกพี่โตขนาดนี้เนี่ยคงไม่อยากให้ใครมาว่าว่าแบบแย่งสามีชาวบ้านน่ะแล้วเมื่อไหร่จะจัดแถลงข่าวอ่ะ
1: แถลงทำไมฉันไม่ใช่ดารานุ้ย
0: แล้วเมื่อไหร่จะจัดงานแต่งงาน
2: พี่ลันใจแข็งค่ะแถมชอบด้อยค่าตัวเองดาวจีพี่ลันแทนลุงใหญ่จนหมดมุกแล้ว
0: ไปครับกลับบ้านได้แล้วไปครับคุณรังสิมันพาลูกเนี่ยกลับไปหาเมียงานก็ไม่ต้องทำแล้วไม่ทำมาหลังเนาะ
1: แซม
0: ดาวช่วยพ่อตัวเองจีบแม่ให้ติดหน่อยนะถ้าจีบติดนะเดี๋ยวพี่ให้บัตรคอนแถวหน้า10ใบ
2: พี่แซมหล่อมาก
0: ทิว
1: ขอบใจกันนะ
0: ไม่เป็นไรครับยังไงเนี่ยผมก็อยู่ข้างพี่เสมอป้าครับวันนี้เนี่ยป้าไม่ต้องไปอีเวนต์กับผมแล้วนะครับคือเราไม่ต้องไปอีเวนต์ด้วยกันแล้วอะเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับผมคงต้องให้ป้าทำงานกับผมเป็นวันสุดท้ายนะครับพอดีผมโดนแคนเซิลงานหมดเลยอะครับคงจะจ้างป้าต่อไม่ได้แล้วล่ะครับ
3: เป็นเพราะฉันเหรอ
0: ไม่นะครับไม่เป็นปัญหาของผมเองครับไม่เกี่ยวกับป้าเลยเหมือนคงหมดยุคของผมแล้วล่ะครับ

0: ต้องขอโทษป้าด้วยนะครับแต่ผมมีเงินชดเชยให้นะครับเอางี้ไหมป้ากลับไปทำงานที่ MJTV ไหมครับเดี๋ยวผมฝากงานให้ไปเป็นเลขาพี่ใหญ
1: ่ไม่เป็นไรค่ะที่ผ่านมาคุณก็ช่วยฉันมาเยอะแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องเงินชดเชยฉันไม่ขอรับหรอกค่ะ
0: เอาที่ป้าสบายใจนะครับ
1: คืนคีย์การ์ดนะคะ
0: ครับ
2: ดาวนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกดาวอยากได้อะไรก็บอกคุณวันเอาเดี๋ยวลุงขอไปเคลียร์งาน15นาที
3: พี่ใหญ่มาแล้วครับคุณย่า
4: แกทำงาน
3: ครับ
4: แล้วแกมาทำอะไรที่โต๊ะฉัน
3: ก็มาเทคโอเวอร์งานของพี่ใหญ่ไงผมพร้อมแล้วครับที่จะดูแลงานแทนพี
5: ่บอกแกตั้งกี่ครั้งแกไม่เคยมาทำทำไมวันนี้ถึงอยากมาทำ
3: เพราะผมอยากได้พี่สะใภ้กับหลานผมกลับมาคืนผมปล่อยให้พี่ชายผมบ้างานอยู่แบบนี้สงสัยพี่รันต้องหาสามีใหม่สิ่งที่พี่สองคนมีเนี่ยคือพี่รับผิดชอบคนอื่นมากเกินไปมันถึงเวลาแล้วครับที่พี่จะต้องรับผิดชอบหัวใจตัวเองไปครับไปตามคนรักของพี่กลับมา
2: ขอบใจแกมากนะนายเล็ก
3: ไปได้แล้วพี่ใหญ่ไปคุณย่าได้ยินแล้วนะครับ
6: จ้าขอบใจมากนะตาเล็ก

0: ลับมาแล้วนะพี่รัน
1: ขอบคุณที่มาส่งนะคะ
2: ถ้างั้นผมกลับเลยนะ
1: ค่ะ
0: บ๊ายบายนะลูกใหญ่เจอกันพรุ่งนี้นะคะ

0: รถสตาร์ทไม่ติดอ่ะแถวนี้มีอู่ไหม
1: มีค่ะแต่น่าจะปิดแล้วอะค่ะเปิด9โมงเช้าพรุ่งนี้เลยแหละ
2: งั้นลุงใหญ่นอนค้างที่นี่นะพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับ
3: ถามพี่ลานเขาหรือยังว่าเขาอยากให้ลุงนอนที่นี่หรือเปล่า
2: ถ้าไม่ให้ก็ใจร้ายใจดำสุดๆแล้ว
1: ดาวแต่บ้านเรามีห้องนอนแค่2ห้องนะ
2: ลุงใหญ่ไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวดาวหาชุดให้มาเร็ว
1: อุ้ยดาวเอาชุดอะไรพ่อเขาใส่เนี่ย
2: ชุดพี่ละไนใส่พอดีเป๊ะแถมน่ารักด้วย

0: ดาวมานอนตรงกลาง
1: ในที่สุดความฝันของดาวก็เป็นจริงฝั่งนี้พ่อฝั่งนี้แม
2: ่ในที่สุดความฝันของลุงก็เป็นจริง

0: ลุงใหญ่ฝันว่าอะไรหรอคะ
1: ได้นอนกอดลูกกับเมีย
2: ไปอาบน้ำก่อนนะ

0: ลุงใหญ่
1: แล้วทำไมไม่ยอมนอนเนี่ย
0: นอนไม่หลับใจมันปั่นป่วนเราทำอะไรหน่อยได้ไหม
1: ว่ามาสิ
0: พี่ลันกับลุงใหญ่แอบไปมีดาวกันตอนไหนอ่ะ
1: ตอนที่รักกันมากมาก
0: มีเพื่อนดาวคนหนึ่งชื่อสิงเพราะว่าพ่อแม่เขาหนีเขาที่สิงคโปร์ส่วนอีกคนชื่อสุขเพราะว่าพ่อแม่เขาดันมาเจอกันได้แค่วันศุกร์แล้วดาวล่ะมีอะไรนอกจากเป็นแสงสว่างนำทางอีกไหม
2: นอนได้แล้วดาว
0: ก็มันนอนไม่หลับ
2: ก็นอนเฉยๆเดี๋ยวก็หลับเองแหละ
0: พี่รันดาวขออะไรหน่อยสิ
2: ขออะไร
0: กอดดาวไว้ได้ไหมนะพี่รันนะลุงใหญ่กอดลูกสาวหน่อยแล้วอย่าทำลายความฝันดาวเลยนะดาวอยากให้พี่รันกับลุงใหญ่กอดดาวไว้แบบนี
2: ้อืมได้แล้ว

0: ก็ไม่ใช่ฝันนี
1: ่คุณ
2: โอ๊ย
0: เอ้า
1: ปล่อย
3: รันเองเหรอว่าฝัน
1: ปล่อยค่ะปล่อย
3: ถึงว่าแก้มหอมหอมแบบนี้เคยได้กลิ่นจากที่ไหนมาก่อน
1: รันปล่อย
2: รัน
1: ดาวอะคะดาวไปไหน
3: ลูกคงร้อนน่ะเพราะว่าได้รับความอบอุ่นจากพ่อกับแม่มากเกินไป

0: อะ
1: อุตา
2: คือผมไปนอนค้างบ้านลูกมานะครับ
3: แล้วก็โดนแม่ของลูกเขาไล่กลับมาละสิไปไปไปลูกไปรีบไปอาบน้ำอาบท่าซะแล้วก็ลงมาทานอาหารเช้ากับย่าไป
2: ครับคุณย่า
4: จนแล้วยังจะยิง
3: ใช่ไหมแต่ผู้หญิงอย่างเนี้ยหายากนะที่ฉันเคยเห็นน่ะโอ้โหเงินมาผ้าหลุดทุกคนเลย
4: นางดารันก็เป็นแบบนั้นนะคะคุณแม่มันนี่ไม่ได้มีแต่ใหญ่คนเดียวนะคะมันนอนกับผู้ชายไปทั่ว
3: ให้บอกเธอ
4: ก็หนูนานาเขาเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนนู้นแล้วล่ะค่ะ
3: แล้วเธอก็เชื่อเขาเหรอ
4: คุณแม่ขาหนูนานานี่ก็เป็นลูกผู้ดีเขาไม่โกหกหรอกค่ะแต่อีนางดารันนี่สิคะถ้ามันดีจริงมันจะเที่ยวไปนอนกับผู้ชายมั่วผู้ชายจนท้องแล้วคิดจะมาจับตาใหญ่หรอคะจริงไหมคะ
3: พูดดีเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเกิดในตระกูลไหนนะเพียงแต่คิดดีทำดีไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วเธอเคยตามล่าหาความจริงหรือเปล่าหรือแค่เชื่อในสิ่งที่อยากจะเชื
2: ่อเข้ามา
5: ท่านประธานคะท่านประธานต้องดูข่าวนี้ค่ะ
2: ข่าวอะไร
6: วันนี้นานาขอโทษนะคะที่เรามาพูดเรื่องที่ไม่เป็นมงคลซะเลยอาจจะพูดยากนิดนึงนะคะนานาอยากจะบอกกับทุกคนที่ดูอยู่ว่าคู่มั่นของนานาสุขลูกสุขเมียมาเป็น10ปีตลอดที่มีความสัมพันธ์กับนานาอยู่โดยที่นานาไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่มีคนหวังดีถ่ายรูปมาให้นานาดูนานาคงไม่มีวันเชื่อหรอกค่ะว่าคู่มั่นของนานาเขาจะทำกับนานาได้หรอกผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนอื่นไกลเลยค่ะแต่เป็นเพื่อนสมัยเรียนของนานาเขาอิจฉานามั้งแต่เด็กที่บ้านนานาฐานะดีกว่านานาสวยกว่านานาเรียนเก่งกว่าน
7: านาไม่คิดนะคะว่าเวลาผ่านไปเป็น10ปีเขาจะกลับมาแก้แค้นนานาย
6: ิ่งอยากจะพยายามเอาชนะนานาอยู่ตลอดเวลาบ้านนานาสนับสนุนเขามาโดยตลอดในทุกๆเรื่องพ่อนานาเขาโกรธมากนานาก็สะเทือนใจมากนานาเจ็บจนจุกนี่คือหน้าผู้หญิง
7: แล้วก็หน้ารูปที่พี่ใหญ่เขาซุกมาเป็น10ปีค่ะ
6: นานาอยากจะบอกเขานะคะว่าสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่เขาทำสำเร็จแล้วค
7: ่
6: ะ
7: แก้แค้นนานาสำเร็จแล้วค่ะ
6: นานาอยากตั้งคำถามถึงผู้หญิงคนนั้นนะคะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยกัน
7: เขารู้ทั้งรู้ว่าพี่ใหญ่เป็นคู่มั่นของนานาทำไมเขาถึงยังอยากทำแบบนี้เขาอยากแก้แค้นนานาใช่ไหมคะ
6: ถ้าใช่เขาก็ทำสำเร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้นะคะ
7: นานาจะพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้อีก
6: ขอเวลา
7: ให้นานาได้รักษาใจตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ
0: พูดแบบนี้พี่รันเสียหายด้วย
8: ดาว
9: ก็คนมันของขึ้นอ่ะพี่รันเดี๋ยวผมจะพูดให้แรงกว่าดาวอีกอยากฟังไหมล่ะ
8: ตอแหลรู้ไม่จริงแม่ก็ของขึ้นเหมือนกัน
0: ลุงใหญ่รู้เรื่องนี้ยังเนี่ย
10: พี่ใหญ่
11: อะไรอีก
10: พี่เห็นข่าวหรือยัง
11: ฉันเห็นแล้ว

0: ว่าไงสปอนเซอร์ถอนหมดผมแก้ไข
1: แล้วพี่จะจัดการยังไงถึงพี่ไม่ใช่ดาราเนี่ยแต่พี่ต้องจัดงานแถลงข่าวนะครับคุณนานาเนี่ยพูดจากขาวเป็นดำแบบเนี้ยทำลายพี่กับทำลายคุณรันแบบนี้ไม่ได้นะ
0: คุณวัน
2: ค่ะ
0: เตรียมห้องเตรียมงานแถลงข่าว
2: ค่ะกะให้บริษัทเจ๊งมาเลยเหรอเนี่ยมันไม่มากไปหน่อยเหรอ
3: เห็นฤทธิ์ของคนที่เธอคิดว่าเหมาะสมกับตาใหญ่หรือยังผู้หญิงที่พร้อมจะทำร้ายทุกอย่างไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนเพียงเพื่อรักษาหน้าของตัวเองกับผู้หญิงที่ยอมทิ้งอนาคตของตัวเองเพื่อคนที่เขารักหัวใจผู้หญิงคนไหนที่สมควรจะได้รับการเชิดชูมากกว่ากันเธอเป็นทุกข์ที่ฉันไม่ยอมรับเธอเข้าใจหัวอกของตาใหญ่กับหนูดารันหรือยังว่าเขาก็เป็นทุกข์ที่เธอไม่ยอมรับความรักเขาทั้งที่เขาพิสูจน์มาเป็นเวลา10 กว่าปีว่าเป็นความรักที่มั่นคงไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยไม่เคยหวังผลอะไรตอบแทนขอเพียงแค่ให้เขาอยู่เคียงข้างกันถึงเวลาที่เธอควรจะไปแก้ไขความผิดของตัวเองฉันยอมรับนะคนที่ทำผิดแล้วแก้ไขมากกว่าแก้ตัว
2: คุณนาตาชาคะสปอนเซอร์เรียนคิวกันถอนทุกรายการของ MJTV หมดแล้วค่ะ
4: คราวนี้จะแถไปทางไหนดีล่ะคะพี่ใหญ่

0: พอเวลาพี่ๆสื่อไม่นานหรอกครับผมอยากจะมาแถลงเกี่ยวกับความจริงของผมตามที่ทุกคนได้เห็นจากคลิปของคุณณัฐชา
1: จริงหรือเปล่าคะที่คุณรังสิมันมั่นกับคุณณัฐชาทั้งๆที่มีลูกเมียอยู่แล้วอะค่ะ
2: จริงครับ
3: แบบนี้ก็แปลว่ามีโรค2ใบหรือเปล่าคะ
2: โรคของผมมีใบเดียวครับคือโรคที่ผมสร้างมากับผู้หญิงที่เป็นรักแรกแล้วก็เป็นรักเดียวของผม
0: นั่นก็คือแม่ของลูกผมครับคุณดารัน
4: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเหรอความจริงคือนาถูกหลอกมาตลอดไงล่ะแกตัวไงแกไม่คืนทั้งนั้นแหละ
0: ผมกับเธอรักกันมากดารันท้องลูกของเราตอนที่เพิ่งจบม.6ใครๆอาจจะมองว่าเราเด็กเกินไปที่จะเป็นพ่อแม่แต่เราก็เลือกที่จะเก็บลูกเอาไว
2: ้ดารันเขารักผมมากเขาไม่อยากเห็นผมหมดอนาคตเรื่องเรียนเขาเลยบอกเลิกผมโกหกผมว่าลูกไม่อยู่แล้วเพื่อให้ผมได้ตัดใจจากเขา
0: เธอต้องยอมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยอมทิ้งอนาคตของตัวเองเพื่อทำงานหาเลี้ยงลูกดูแลแม่และน้องตามลำพัง
2: โดยที่ผมไม่เคยรู้เลยครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆหนึ่งคนต้องแบกความทุกข์ไว้ขนาดไหน
0: พี่ขอโทษนะรันเพราะพี่ชีวิตรันเห็นน้องตกต่ำแบบนี้ยอมรับนะครับผมเดินออกไปจากชีวิตเธอด้วยความรู้สึกโกรธผมเกลียดเธอ
2: แต่ผมก็อดที่จะอ่านข่าวกีฬาไม่ได้ผมยังอยากรู้เรื่องของเธอ

0: มอยากเห็นเธอในฐานะนักกีฬาทีมชาติแต่ผมก็ไม่เคยได้เห็นมัน
1: ผมไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะตามหาความจริงในตัวเองจนผมเพิ่งรู้ความจริง
0: พี่ขอโทษนะลันเพราะพี่ชีวิตลันถึงต้องตกต่ำแบบนี้
2: แต่คุณมั่นกับคุณนาตาชาทั้งที่ไม่ได้รักและใจคุณก็อยู่กับคนอื่นแบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับคุณนาตาชาเหมือนกันนะคะ
3: เป็นความผิดของฉันเองค่ะฉันเป็นคนผิดเองตอนนั้นฉันเป็นแม่ที่ตีกรอบให้ลูกฉันคิดอยู่อย่างเดียวว่าผู้หญิงที่จะมาเป็นแฟนของลูกฉัน
4: ต้องมีฐานะทางสังคมที่เทียบเท่ากับเขา
3: ฉันยอมรับไม่ได้ถ้าลูกฉันต้องมีแฟนเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาไม่มีต้นทุนอะไร
4: ฉันขู่ให้ดารันเลิกกับนางสิมัน
3: ถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้เขาทั้งสองคนไม่มีที่ยืนในสังคม
4: และฉัน
3: ก็ยังบังคับให้ดารันทำแท้งและฉันก็ยังบังคับให้ลูกชายของฉันมั่นกับนาตาชา
4: โดยที่ฉันปิดบังนาตาชาเรื่องที่ดารันท้อง
3: เพราะฉันอยากจะให้ลูกชายของฉันมีประวัติที่ใสสะอาดบริสุทธิ์รังสีมันก็เป็นคนที่รักแม่และก็ตันยูต่อแม่มากถึงแม้ว่าเขาต้องเจ็บปวดยังทำทุกอย่างที่ฉันสั่งเขาเรื่องนี้ทุกคนต้องเจ็บเป็นเพราะฉันใหญ่แม่ขอโทษลูกนะกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ขอให้แม่ได้ทำเพื่อลูกสักครั้งเถอะนะใหญ่ถ้าสังคมจะโทษใครก็ขอให้แม่เป็นคนผิดคนเดียวได้ไหมใหญ่

0: ฉันขอโทษทุกคนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นลูกฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเป็นเพราะฉันคนเดียวเป็นเพราะฉันคนเดียวค่ะ
1: สงสัยจะโดนคาถาย่าช่วยไม่ไงไงเทินเฉยเลย
2: แม
3: ่โอ้ยใจ
1: ใครอ่ะ
3: เพื่อนแม่สมัยเด็กๆโตด้วยกันมาในตลาดนี่แหละมันอยู่ร้านขายผักข้างๆแม่เนี่ย
4: แต่เขาชื่ออังคณานะคะพี่ใหญ่เคยเล่าว่าเขาเป็นนางงามหลายเวที
3: ถ้าอย่างนั้นนะใช่เลยตอนเด็กๆนะมันอยากเป็นนางงามแปลว่าคนเดียวกันพอตอนมันวัยรุ่นนะมันหนีออกจากบ้านแล้วก็ไม่ได้ข่าวมันอีกเลยแปลว่ามันเปลี่ยนชื่อเพื่อจะชุบตัวละสิ
1: อ้าวย่าอ้อยใจแล้วมาบอกว่าพวกเราเป็นเด็กชั้นต่ำตัวเองก็ไม่ต่างกันแหละ
4: ดาวไม่พูดถึงย่าตัวเองแบบนั้น
3: ดาวแปลว่าอ้อยใจเขาคิดได้แล้วแหละถึงออกมาพูดได้ขนาดนั้นนะลูก
1: สาธุ
5: สวัสดีครับผมคือน้องชายของคุณรังสิมันที่เรียนโรงเรียนเดียวกับคุณณัฐชาและคุณดารันผมขอยืนยันว่าความจริงระหว่างคุณณัฐชากับคุณดารันเป็นหนังคนละม้วนกับที่พวกคุณได้ข้อมูลคนที่อิจฉาคนอื่นคือคุณณัฐชาทั้งเรื่องเรียนและเรื่องคุณรังสิมันเขาหาเรื่องแกล้งคุณดารันทั้งเอาเศษแก้วใส่ในรองเท้า

0: จนทำให้ได้รับบาดเจ็บผมได้ยินกับหูว่าเป็นฝีมือของพี่นาตาชากับเพื่อนและคุณดารันก็รู้ว่าใครเป็นคนทำแต่เลือกที่จะไม่เอาผิดใครผมเลยจัดการเอาคืนแทนไปถามคุณนาตาชาได้เลยครับเรื่องแมลงสาบในห้องน้ำ
1: ฝีมือแกงเหรอไอ้เล็กไอ้เด็กนรก
2: ผมขอเวลาอีกสักครู่นะครับไม่นานหรอกครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบรายการและซีรีส์ทั้งหมดที่ผลิตโดยสาเพชรสัญญาทั้งหมดจะถูกยกเลิกครับเพราะว่าสาเพชรทำผิดสัญญาแต่ว่าทางเราจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆนะครับถือซะว่าให้เป็นค่าตอบแทนและ MJTV จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่สาเพชรถืออยู่คืนทั้งหมดและผมหวังว่าเราจะตกลงกันได้ด้วยดีขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับ
3: ลุงใหญ่โคตรเท่เลยเนาะพี่รันเนอะ
4: นานาหุ้นบริษัทกำลังไหลลงนานา
5: โอ๊ย
4: เห็นแล้วก็บอกให้เรียกหุ้นไงพูดไม่รู้จักฟังโง่เหมือนควายโอ๊ยแกสิควายทำอะไรไม่รู้จักคิดเห็นไหมว่าสิ่งที่แกทำกำลังจะทำให้บริษัทแกเจ๊งอยู่แล้วอะแล้วยังจะมาปากดีจิกหัวคนอื่นอยู่อีกถึงแกจะเห็นฉันไม่แค่ฝุ่นใต้ตีนแต่ฉันก็คนมีพ่อมีแม่เหมือนกันความอดทนของคนก็มีขีดจำกัดนะเว้ยอยู่กับแกนะมีดีแค่ข้อเดียวคือได้เงินที่เหลือไม่ได้เหี้ยอะไรเลยกูพอแล้ววะ
5: มึงออกไปเลยนะมึงออกจากบริษัทกูไปเลย
4: เออกูไม่ง้อมึงหรอกถ้ายังทำตัวเชี่ยแบบนี้อยู่อีกนะก็อยู่คนเดียวไปจนตายเถอะอ๋อแล้วก็จะบอกอะไรให้นะที่พี่ใหญ่เขาเลือกถูกคนแล้วแหละเพราะเขาไม่ได้โง่สมน้ำหน้าม
5: ึงออกไปเลยนะกูขอให้ชีวิตมึงพังขอให้ชีวิตมึงทิพย์หายมึงจะไปตายไหนก็ไป

0: ผมขอบคุณแม่มากๆนะครับที่ยอมปรับเปลี่ยนเพื่อผม
1: ที่สุดของคนเป็นแม่ก็คือความสุขของลูกยกโทษให้แม่ได้ไหมใหญ่

คยทำอะไรให้ใหญ่ได้ภูมิใจในตัวแม่เลยสักครั้งตั้งแต่นี้เป็นต้นไปน่าจะทำเพื่อใหญ่ทุกอย่างเลยลูกได้ไหม

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์

0: เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอบใจนะจ๊ะ
3: จำฉันได้ไหมอ้อยใจ
4: อุ๊ยตายแล้วตายแล
3: ้
4: ว
3: โอ้ทิชชู่ตากทิชชู่ใช่ใช่เดือนจันทร์ไงที่ตลาดเทศบาลน่ะ
4: เดือนจันทร์เธอเป็นแม่ของดารันเหรอโลกกลมจริง
5: ๆแม่เดือนบอกว่ายาชื่ออ้อยใจหรอคะ
4: นั่นมันชื่อเดิมฉันอะลืมๆมันไปเถอะตอนนี้ฉันก็เปลี่ยนชื่อละ
5: แล้วยาอ้อยใจมาทำอะไรหรอคะ
6: ถ้าป้าจะมาหาเรื่องครอบครัวผมอีกแล้วก
4: ็ฉันจะมาขอโทษทุกคนโดยเฉพาะเธอดารันเธอยกโทษให้ฉันได้ไหมฉันทำบาปทำกรรมกับเธอเอาไว้มากแล้วตอนนี้มันก็สนองฉันละฉันไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่ฉันพลากตัวใหญ่มาจากเธ
7: ออันเข้าใจความรู้สึกคุณดีค่ะ
4: เรียกฉันว่าคุณแม่สิจ๊ะ
7: ค่ะคุณแม
4: ่ตอนนี้เธอเรียกฉันว่าคุณแม่แล้วเธอก็เป็นลูกสะใภ้ฉันละเธอต้องแต่งงานกับตาใหญ
7: ่ไม่แต่งค่ะคุณอังคณา
8: อ๋อ

0: ูดยังไงก็ไม่ยอมใจอ่อนไม่รู้ว่ามีปมอะไรที่ยังไม่ได้แก้ไขหรือเปล่า
1: วันนี้ลูกสะใภ้ฉันทำดีมากต้องขอชื่นชมนะจ๊ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณแม่แล้วทีนี้คุณแม่รักหนูขึ้นบ้างไหมคะ
1: อยากตาใหญ่ก็เหลือลูกคนเดียวแล้วนะที่ต้องจัดการเพราะทุกคนน่ะเขาช่วยกันสุดตัวแล้วนะ

0: วันนี้ห้ามค้างที่นี่อีกนะคะ
1: พี่ไม่ค้างหรอกพี่แค่อยากถามว่าทำไมรันถึงยังใจแข็งกับพี่อยู่ทั้งนั้นที่ทุกอย่างมันก็คลี่คลายหมดแล้วพี่ต้องทำยังไงหรอรันรันถึงจะยอมให้โอกาสพี่ใหญ่หรอเป็นสามีได้เป็นพ่อของลูกได้เป็นครอบครัวหลานอีกครั้งพี่รู้นะว่าหลานยังรักพี่อยู่แล้วทำไมล่ะหลานทำไมหรอ
2: ลุงใหญ่ลุงใหญ่ดูสิพี่หลานยังเก็บชุดเทควันโดไว้อยู่เลยถ้าพี่รันไม่เล่นแล้วดาวขอได้ไหมอยากฝึกให้เก่งเผื่อจะช่วยสานต่อความฝันพี่รัน
3: รัน
2: ดาวพูดอะไรที่ทำให้พี่รันไม่โอเคหรือเปล่าร
3: ันก็เสียใจเรื่องพ่อนะคะไม่ใส่ไม่เล่นอีกเลยนี่ก็คงเข้าไปร้องไห้คนเดียวอีกแล้ว
2: ดาวไม่น่าพูดเลย
3: โอ๊ยไม่เป็นไรลูกพูดมาถามมาเถอะจะได้บอกกันเนาะจะได้ไม่มีอะไรปิดบังกันนะ
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
3: รันเขามีปมเรื่องพ่อนะคะฮัลโหลพ่อช่วยปลอบลูกหน่อยสิแม่สงสารลูกเหลือเกินนะนะลันพ่อจะคุยด้วยลูก

0: ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
1: พี่ใหญ่ไปแล้วอ่ะอันขอโทษมันทำลายความฝันของพ่อ
0: ไม่เป็นไรเลยลูกไม่เป็นไรเลยฟังนะลันหลานคนเดียวเนี่ยพ่อเลี้ยงได้ลูกแล้วพ่อก็จะเลี้ยงออกมาให้น่ารักเหมือนกับลันนะลันฟังพ่อนะไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรลันไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวพ่อจะรีบเปลี่ยนตั๋วรถแล้วกลับไปคืนนี้เลยไม่ต้องร้องแล้วลูกเดี๋ยวพ่อรีบกลับไปหานะ
1: ลันจะรอพ่อนะ

0: ฮัลโหลรถทัวร์ที่พ่อนั่งเมื่อคืนคว่ำที่อยุธยา
1: แล้วพ่อล่ะพ่ออยู่ไหน
0: ทางนู้นเขาแจ้งว่า

0: ลังจากจัดงานศพพ่อเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินมาบอกแม่ว่าเขาจะจัดการทุกอย่างแทนพ่อเองจากนั้นแม่ก็เห็นรันไม่เคยมีความสุขไม่เคยไขว่คว้าอนาคตตัวเองอีกเลยเหมือนคนที่กำลังลงโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลา
1: พี่รันใจร้ายใจร้ายกับตัวเองเกินไปแล้วลุงใหญ่ช่วยพี่รันทีนะ

0: รันพี่กลับมาแล้วนะ
1: คุณ
0: พี่รู้เรื่องพ่อของรันแล้ว
1: ไม่ได้บอกหรอคะ
0: รันฟังพี่มันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครตายเพราะใครทั้งนั้นรันถ้ารันคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อของรันมันเป็นความผิดของรันงั้นมันก็เป็นความผิดของพี่เหมือนกันพี่ควรลงโทษตัวเองแบบรันดีไหม

0: วันนี้ผมไม่เข้าสถานีนะครับอยากทำอะไรก็ทำเลยตัดสินใจกันเองแล้วถ้าโฆษณายังขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายอีกหน่อยก็แค่ยุบรายการแล้วก็ปล่อยให้จอมันดำไปแบบนั้นแหละ
1: คุณทำแบบนี้คนอื่นจะเดือดร้อนนะคะ
0: เป็นห่วงคนอื่นได้ทำไมเป็นห่วงตัวเองบ้างไม่ได้ล่ะลันตอบพี่มาสิเรื่องมันเกิดขึ้นจากเราสองคนแต่ทำไมมันต้องกลายเป็นลันคนเดียวที่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดนี้เอาไว้ล่ะลันแนะนำพี่หน่อยสิควรทำยังไงดีเราพากันย้อนเวลากลับไปดีไหมกลับไปแก้ไขทุกอย่างเลยไม่ต้องรู้จักกันไม่ต้องรักกันแล้วก็ไม่ต้องมีดาวดีไหมลัน
1: มันเป็นไปไม่ได้คุณก็รู้แล้วอย่าพูดคำว่าไม่มีดาวลันรับไม่ได
0: ้ก็ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ลันจะทำแบบนี้ทำไมลันลองคิดดูนะพ่อลันจะดีใจหรอที่ต้องเห็นลูกสาวที่เขารักที่เคยสดใสมีพลังมีความฝันต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดไปทั้งชีวิตแบบนี
1: ้แต่บางความรู้สึกมันลบเอาไปยากนะคะ
2: แล้วพี่ลันเคยลองดูสักครั้งหรือยังเราเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หรออะไรที่มันไม่ดีเราก็ทิ้งมันออกไปให้หมดเก็บไว้แต่ความรู้สึกดีๆอ่ะถ้าพี่ลันคิดว่าพ่อสักตายเพราะพี่ลันดาวก็อดคิดไม่ได้นะว่าถ้าไม่มีดาวสักคนเรื่องมันก็คงไม่วุ่นวายขนาดนี
1: ้ดาวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับดาวเลยดาวไม่ผิดเลย
2: ไม่รู้แหละแต่ถ้าพี่ลันยังคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองดาวก็จะคิดแบบนี
0: ้ลันพี่ไม่ได้ขอ

0: ให้ลันกลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างพี่รู้ว่ามันยากแต่พี่ก็ไม่ได้อยากฝืนลันเลยพี่แค่อยากให้ลันยอมเปิดใจตัวเองคนอื่นจะได้เข้าไปช่วยลันได้แล้วค่อยๆดีขึ้นวันละนิดได้นะลันรู้ไหม
1: ใช่ดาวจะคอยดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยทุกวันหัวใจพี่ลันต้องดีขึ้นแน่

งพ่อศักดิ์จะไม่อยู่แล้วแต่ดาวยังอยู่นะพี่รันเราต้องอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันสิอะไรที่มันดีต่อหัวใจพี่รันต้องคว้ามันเอาไว้นะ

0: อกหักเหรอ
1: ทำไมจะมาซ้ำเติมจะมาเยาะเย้ยฉันหรือไง
0: ตัดใจเถอะคุณขนาดผมยัง move on ได้เลยจะยึดติดทำไม
1: คนอย่างนายจะไปเข้าใจอะไรแค่เดือนเดียวนายก็ move on ได้เหรอแค่เดือนเดียวนายก็มีคนอื่นแล้ว
0: ก็เข้าใจได้แหละ15ปีนะแล้วคุณจะทุกข์อีกกี่ปีอ่ะเสียเวลาตายเลยนี่มันถามจริงไหมคุณไม่เหนื่อยบ้างเหรอที่วิ่งตามพี่ใหญ่แบบนี้ตลอดขนาดผมเป็นคนดูนะผมยังเหนื่อยแทนเลยถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่ได้อยู่ในเกมผมจะไม่มานั่งพูดกับคุณวันนี้แต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคุณไม่เคยได้เป็นผู้เล่นคุณลงแข่งก็จริงแต่คุณไม่เคยอยู่ในสายตาของพี่ใหญ่เลยผมอาจจะพูดแรงจนทำให้คุณเจ็บนะแต่ผมก็หวังดีมากๆเจ็บทีเดียวมันก็ดีกว่าลากยาวจมอยู่กับมันป่ะ
1: แต่นางไม่ได้อยากแพ้มันนี่แต่นางไม่ได้อยากแพ้ทุกคนนะเข้าใจป่ะ
0: เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีใครแพ้ใครชนะหรอกครับมันมีแค่รักกับไม่รักแต่สองคนนั้นเนี่ยเขาผูกกันด้วยหัวใจใครมาแกะก็ไม่ออกคุณนานาคุณฟังผมนะปล่อยพวกเขาไปเถอะนะครับไหนนะคุณ
1: อย่าปลอบเลยมันจะมันจะร้องไห
0: ้อ่ะทำดีที่สุด
2: โหสวยจังเลย
3: แม่เคยมาที่นี่แล้วดาวก็เกิดที่นี่ด้วยนะ
2: โอ้

0: ขอเข้าไปดูข้างในนะคะ
1: ไปสิทุกอย่างที่นี่ยังเหมือนเดิมเรายังจำได้ใช่ไหมที่ผ่านมารันคงลำบากมากเสียดายนะที่พี่ไม่ได้อยู่กับรันในเวลานั้นรันเข้มแข็งมากเลยรู้ไหมผ่านมันมาได้เนี่ย
2: พี่ใหญ่คะ
1: ว่ายังไง
2: รันขอโทษนะคะขอโทษที่รันเคยใจร้ายกับพี่ใหญ
1: ่รันไม่ต้องขอโทษหรอกรันไม่ได้ผิดอะไรนี่ถ้าจะมีคนผิดก็คือพี่นี่แหละ
2: ที่ผ่านมาพี่ใหญ่สบายดีไหมคะ
1: พี่สบายดีพี่กินอิ่มนอนหลับสบายสบายดีทุกอย่างเลยเป็นห่วงพี่ใช่ไหมรันยังรักพี่อยู่ใช่ไหมอยากให้รันพูดออกมาอยากฟัง

0: アメン。
1: ดาวตอนนั้นกับตอนนี้เหมือนกันไหมพี่รัน
2: ไม่เหมือนหรอก
1: แล้วตอนนั้นหรือตอนนี้สวยกว่าสงสัยตอนนั้นสวยกว่าง่วงจังสงสัยวันนี้ใช้แรงเยอะไปหน่อยดาวไปนอนก่อนนะพี่รันไม่ต้องพี่รันอยู่ตรงนี้แหละสงสัยน่าจะมีเรื่องต้องคุยกับลุงใหญ่เยอะเลย
0: เดี๋ยวสิรันรันมีเรื่องอะไรจะคุยกับพี่เหรอ
2: ไม่มีค่ะ
0: ถ้างั้นอยู่ดูดาวเป็นเพื่อนพี่นะดีจังที่มีความสุขมากเลยที่ได้อยู่กับรันเพราะพี่ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้พี่ยังจะได้คุยกับรันแบบนี้อีกหรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้พี่ตายไป
2: อย่าพูดเรื่องตายค่ะ
0: รันไม่อยากให้พี่ตายรันก็พูดคำที่อยากพูดกับพี่ออกมาสิพี่อยากได้ยินรันบอกว่ารักพี่รันแค่บอกว่ารันยังรักพี่อยู่ได้ไหม
2: ค่ะรันรักพี่ใหญ่ค่ะ

0: เอเล็กมาเล่นใหญ่หรอกแต่ผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ให้ลูกเป็นนักร้องเด็ดขาด
1: ทำไมอ่ะ
0: เอ้าก็ลูกยังเล็กลูกควรโฟกัสเรื่องเรียนก่อนมีชื่อเสียงแต่เด็กอ่ะรับมือยากนะ
1: จริงจังกว่าหลังซะอีกนะคะ

0: ขาด้วย
1: ไอ้เล็กแกคอยเป็นก้างขวางคอฉันตลอดเลยนะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ย
0: หลานร้องจบแล้วหลานผมนี่เก่งนะเนี่ยร้องเป๊ะมาก
2: ได้ครูดีนะคะขอบคุณน้องเล็กนะ

0: ตอนเด็กๆแล้วเอาแต่ฝันถึงอนาคตที่สวยงามแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เหมือนในความฝันเลยเนาะแต่เราก็เลือกที่จะใช้ชีวิตที่มีความสุขต่อไปได้นะนันเห็นด้วยพี่ไหม
1: นันเห็นด้วยค่ะความสุขของรันคือการได้เห็นลูกแล้วก็น้องเรียนจบได้ทำงานดีๆเห็นแม่แข็งแรงแล้วก็เห็นพี่ใหญ่ประสบความสำเร็จ
0: แล้วชีวิตของรันล่ะอนาคตของรันรันเคยคิดถึงมันอีกไหมตอบให้ก็ได้อนาคตของรันก็คืออันจะเป็นภรรยาของพี่เป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วพี่ก็จะทำให้รันเนี่ยมีความสุขไม่ต้องลำบากไม่ต้องทุกข์ใจต่อไปแล้วพี่ก็จะทำให้ดาวเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยเพื่ออะไรบ้างสิอยากฟังให้พี่พูดอยู่คนเดียวเลย
1: รันรักพี่ใหญ่ค่ะรักมากรักมาตลอดรันรักพี่ใหญ่ที่สุดค่ะ
0: พูดอีกทีได้ไหม
1: รันรักพี่ใหญ่ค่ะ
0: พูดอีก
1: รันรักพี่ใหญ่ค่ะ

0: เฮ้ยพี่จะไม่ให้ผมมีส่วนร่วมแบบนี้ไม่ได้ปะ
1: อย่าไปยุ่งนะไม่ใช่เรื่องของแกแกก็ทำงานของแกไปสิ
0: อ๋อนี่เป็นแผนของพี่ใช่ปะเนี่ยที่ให้ผมทำงานวันนี้เนี่ย
2: ใช่

0: ะเซอร์ไพรส์อะไรกันคะเนี่ย
1: เดี๋ยวก็รู
2: ้พี่ใหญ่ทำไม่สำเร็จนะครับ

0: กำลังอภินันท์รัน
1: พี่ใหญ่
0: ขอโอกาสให้พี่อีกสักครั้งนะรันให้พี่ได้แก้ไขเรื่องของเราให้มันถูกต้องที่พี่เคยสัญญาไว้กับรันไงถึงมันจะช้าไป10 กว่าปีก็ตามผมก็ยังทำงานกันนะ

0: พ่อขา
1: ค่ะ
0: แม่ขาหอมแก้มลูกสาวหน่อยนะแสบเหลือเกิน
1: ดาวชอบที่นี่ไหมลูก
0: ชอบสิคะก็ดาวเกิดที่นี่นะ
1: พ่อรักที่นี่มากเลยนะ
0: แม่ก็รักที่นี่มากเหมือนก
1: ันเพราะว่าที่นี่มีทั้งหนู

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California Casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: พูดได้ใช่ไหม
1: พูดได
2: ้พูดได้เลยอ
0: ะไรแบบแม่หรืออะไรไอ้เหี้ยอะไร
1: แล้วมีอะไรอีก
0: ไอ้เหี้ย
1: มึงหันมาหากูอยู่ดิ
0: ต้น
1: ไม่เป็นไร
2: ใครมาเป็นกลุ่มนี่แตกหมดเลย
1: ทำไมละกันที่แตกหมดเลย
2: ใครเป็นแฟนกันนี่เลิกกันหมดเลยเขาก็เลยเลือกเหมือนเขารู้ว่าเขาเลยมาคนเดียวไง
1: ใช่
0: ใช่แต่รายการนี้มันน่ากลัวมากเลย
1: ตลกมันตลกไหมบริการหน้าเหลี่ยม
0: อ๋อพอดูแล้วผมก็เดินออกเลย
1: เออขอบใจมาก
0: ขอบใจมาก
1: ขอบใจมากคุณเป็นดาวินซีตามตาม
0: ตามตามตามแป๊บไหนครับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอบมาเลย
0: อ๋อไม่ใช่
1: กูคือดาวินซี
2: เออ
1: สี
2: สีสี
3: กูเป็นนกอินซี
0: ถูกจบครับบ้านเราย
2: ังไม่ได้พูด
4: มัมกะมัม
5: สนับสนุนรายการโดยออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการหม่ำกับหม่ำนะคะวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ขอบอกก่อนที่เราจะเข้าเมนู
0: เป็นชาวต่างชาติใช่ไหม
1: เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวยูทูบเบอร์ชื่อดัง
0: โอ้เขาชื่ออะไรนะ
1: คุณเนทหรือใครหลายๆคนเรียกเขาว่า My Mate Net นั่นเองนะคะ
0: อ๋ออันนี้ก็เลยพ่อจะทำจืดๆให้กินแล้วกัน
1: เมนูวันนี้ก็เลยไม่สามารถทำที่แบบว่าจี๊ดจ๊าดมากใช่กลัวเขาจะเผ็ด
0: แต่ก็มีเผ็ดนิดเดียวอีกอันเดียว
1: กลัวเขาตกใจต่อนปลาด้วยไง
0: ใช่อันนี้ก็น้ำพริกสามารถพิชกรุณ
1: คืออะไรนะ
0: น้ำพริกปลาทูมันไม่ฮาลูกมันเป็นมุกสปช.ลูกสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตลูกแล้วก็นี่กระดูกอ่อนต้มจืด
1: กระลำตุ๋น
0: กระลำกระลำนี่แหละ
1: กระลำตุ๋น
0: แล้วก็หมูสับคั่วกระเทียม
1: ใส่น้ำปลาด้วยนะคั่วน้ำปลาไปเลย
0: เขาต้องใส่เพิ่มเค็มอยู่แล้ว
1: แต่วันนี้เอ็นไปเข้าห้องน้ำมาห้องน้ำแห้งมากอะนะ
0: อะไรเหร
1: อพอไม่ได้นอนข้างล่างแค่
0: ไม่ได้นอนลูกไม่ได้นอน
1: อ๋อห้องน้ำสะอาดเลยเอี่ยมอ่องเลยไม่มีคราบน้ำไม่มีคราบแป้งเลย
0: ช่วงนี้เหตุการณ์ปกติลูก
1: แล้วเดี๋ยวพ่อจะไปเริ่มตุ๋นกระลำก่อนเพราะว่าก
0: ระลำนี่ก่อนสิ
1: ตุ๋นอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออันนี้ไม่เปื่อย
0: โอเคครับอ๋อไปทะเลกันมาก็เลยเดินคู่กันเกิดเป็นความรักเมื่อแรกเจอก็เลยเปิดตอนแรกที่เปิดเพลงนี้นะสิ่งแรกที่ฉันให้เธอคือวงชาติก็เลยเลือกรักครั้งแรกดีกว่า
1: ไม่น่าล่ะเขาใช้เพลงไงอุ้ยเขาใช้เพลงไงอุ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุ้ยอุ้ยเฮียนมากเลยอ่ะ
0: มีกูตายแล้วมั้งนี่ต้องเสียเนี่ยต้องเสียแม่ตายแล้วลูก
1: เย็นมากเลยแอมนึกว่ามีคนมาแกล้งอ่ะ
0: ไป
1: เฮ้ย
0: ตกใจเลย
1: แรงมาก
0: อะไรร่วงอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรอ่ะ
0: หม้อร่วง
1: โถอุ้ยพูดถึงไม่ได้เลยอ่ะ
0: เอาอย่างนี้ลูก
1: อุ้ยเอาแล้วอุ้ย
0: ไม่ต้องเปิดแล้วเปิดแล้ว
1: มันไม่แรงไปหรอ
0: ก็แรงอ่ะดิก็ปิดก่อนสิทั้งนั้นอ่ะพอแล้ว
1: เอาแล้วอ๋อโอเคอันนี้
0: ใครคือใคร
2: สวัสดีครับ
1: แหมถ้าเหมือนไม่เจอพ่อเคยเจอเขาแล้ว
0: เจอที่
2: จำได้ไหมครับ
0: จำได้ที่อะไรนะหม่ำโต๊ะเดียว
2: ถูกต้องครับใช่ครับใช่เลย
0: ชื่ออะไรนะ
1: ชื่อเนทเลยป่ะคะ
2: ชื่อเนทครับใช่ครับ
0: ชื่อจริงอ่ะ
2: นาธาน
1: ว่าแล้ว
0: นาธาน
1: ส่วนใหญ่คนที่ชื่อเนทมันจะเป็นชื่อย่อของเหมือนเป็นชื่อเล่นของคนที่ชื่อNathan
2: ถูกต้องเลย
0: Nathan
2: ใช่ครับ
0: Nathan ชื่อพระเอกด้วยนะพระเอก Impossible ด้วย Tom Cruise
2: อ๋อใช่
1: เขาก็หล่อนะ
0: ก็หล่อด้วย
2: ครับ
1: พี่เนทอยู่เมืองไทยกี่ปีละ
2: ตอนนี้ผมอยู่เมืองไทยประมาณ14ปีครับ
1: โอ้อะไรทำให้ได้มาอยู่ที่ประเทศไทยคะ
2: ครั้งแรกผมมาเป็น
0: ไม่มีที่ไป
2: อาสาสมัคร
1: เขาเป็นอาสาสมัครให้เขาเล่าก่อน
2: ผมจบม.6แล้วก็ผมสมัครเข้าโครงการที่จะเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษฟรีอะไรแบบนั้น
0: oh.
2: แล้วโครงการเขาเลือกให้ผมมาประเทศไทย
0: oh. อ๋อ
1: นั่นก็คือครั้งแรกเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
2: ตอนนั้นผมอายุ19ปีครับ
0: 19เป็นครูแล้วมาสอนภาษาอังกฤษเหรอ
2: ใช่ครับ

0: เป็นอาสาสมัคร
1: ใช่อาสาสมัครอ๋ออ
2: าสาสมัครนี้ก็ไม่ได้เงินป่ะ
0: ไม่ได้เงินก็ใช้เงินส่วนตัวมาเพื่อมา
2: โอ้ใจรักจริง
1: จิตใจงามมากเลย
2: เหมือนกับว่าอยากมาเที่ยวด้วยแหละ
0: ตอนนั้นอ่ะจริงๆยังไม่รู้เมืองไทยมีอะไรมันน่าเที่ยว
1: รู้จักประเทศไทยมั
0: ้ยไม่รู้จักเลยครับ
1: โอ้
2: หลายๆคนนะฝรั่งหลายคนจะคิดว่าไทยแลนด์คือไต้หวันนะ
0: ใช่ๆ

0: ารพอบอกว่าไทยแลนด์ปุ๊บกลายเป็นว่าเขาถามว่าไทยแลนด์อ่ะการคมนาคมอ่ะเรานั่งช้างไปหรือเปล่าไอ้พวกเลยบอกว่าเราก็ไม่ได้ล้าหลังขนาดนั้นนะ
1: ใช่
0: เขามีภาพจำแบบนั้นไปแล้วไง
2: ก็เหมือนพ่อไปแอฟริกาแล้วเขาถามเหมือนกันไทยแลนด์อยู่ตรงไหนพ่อก็เอ๊ะมันอยู่ตรงแถวเนี่ยบูรพาเอเชียทั้งหมดนี่แหละพ่อก็อธิบายเขาฟัง
0: บูรพาเอเชียภาษาอังกฤษพูดว่าไงอ่ะ
2: บูรพาเอเชีย
1: ว้าวชัดมากเลย
2: อีกสำเนียงนึงจะเท่ากับบูรพาเอเชีย
0: จะเอาให้ได้เลยนะ
2: แล้วนายทหารเป็นคนจังหวัดที่ไหน
1: เป็นคนอเมริกันครับ
2: อเมริกันอำเภออะไรอ
1: ๋ออำเภอท่าทำนนมั้ง
2: ท่าทำนน
1: อยู่รัฐยูทาห์ครับ
2: ยูทาห
0: ์
2: อยู่ท่าก็คอยรอเธออยู่อ๋
0: ออันนี้ชื่อถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือยูทาร
2: อ
0: ถาภาษาอีสานแปลว่ารอภาษาอีสาน
1: เขาเป็นคนยะโสใช่ไหมครับ
2: โอ้รู้จักด้วยเคยไปแล้วนี
1: ่ใช่
2: เว็บตัวติ๊กแม่มาหม่ำตัวเดียวก็เคยไปกินส้มตำกินลาบอยู่
1: ใช่ครั้งแรกที่ผมมาประเทศไทยวันแรกถึงกรุงเทพคืนนั้นผมขึ้นรถทัวร์แล้วผมก็ไปยะโส
2: ไปยะโสเลย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับครั้งแรกเลยก็เลยก่อนมาผมศึกษาภาษาไทยนิดนึงแล้วก็พอไปเยสโอมันคือว่าโอ้ไม่ได้ใช้ที่ศึกษามาเพราะมันอีสานหมด
0: แล้วอย่างนี้พอเหยียบที่ประเทศไทยปุ๊บแผ่นดินไทยเขาเจอช็อกครั้งแรกคืออะไรที่ช็อกเลยแบบว่าอุ้ยวัฒนธรรม
2: อาบนวดเยอะจังเลยใช่ป่ะเลือกเครื่องเทศไม่ถูกเลยรัชดาใช่ไหม
1: อันแรกจริงๆคือผมไปมอชิดเห็นรถทัวร์มันเยอะร้อนเหงื่อเต็มหน้าแล้วเพื่อนเขาให้ผมกินก๋วยเตี๋ยวแต่เขาเอาเผ็ดๆไปเลย
2: อันนั้น
1: คือแบบโคตรชักที่สุดก็ตกใจมากทานอะไรเผ็ดร้อน
2: เผ็ด
1: ย
2: ัง ไงกินไม่ได้
1: ใช่กินไม่ได้เลยคร
0: ับ มันเป็นวัฒนธรรมที่ส่วนใหญ่เวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวกินของร้อนเนี่ยมันจะต้องเป็นอากาศที่แบบเย็นๆสบายๆแต่คนไทยนี่สามารถกินก๋วยเตี๋ยวกินของร้อนได้อากาศร้อนๆได้แบบสบายเลย
1: ยิ่งที่เดินทางมากายจากอเมริกาแบบเหนื่อยอยู่แล้วยิ่งอยู่แบบนั้นแล้วก็ให้กินเผ็ดแบบทุกอย่างมันแบบว้าผมอยู่ที่ไหนผมทำอะไรเนี่ย
2: แล้วมาถึงเมืองไทยเนี่ยอาหารจานแรกคืออะไร
1: ก๋วยเตี๋ยว
2: ก๋วยเตี๋ยวนี่นะ
1: ใช่ครับ
2: โอ้
1: เผ็ด
2: รู้ไหมว่าเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวรู้ไหม
1: ตอนนั้นไม่รู้ครับ
2: มันคือถ้าบ้านเราเป็นมีไหมมีก็เป็นบะหมี่อย่างนี้เหรอ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีบ้านเขาไม่กินเส้น
1: เขาอาจจะมีเขามีแบบมาม่านิดนึงแต่ว่ามันมีแค่นั้นครับ
2: โอ้ก็เป็นพาสต้าเป็นพวกนี้ใช่ไหมหรือที่
1: ใช่ครับพาสต้าสปาเกตตี้อะไร
0: แบบ
1: น
0: ั้
1: น
0: เออแต่จริงๆแล้วอาหารที่เป็นอาหารแบบว่าท้องถิ่นของคนอเมริกันน่ะคืออะไรอ่ะเพราะเอ็มก็ไม่รู้ถ้าเป็นอิตาเลียนเราก็คือสปาเกตตี้ใช่ป่ะ
1: พาสต้าสปาเกตตี
0: ้อเมริกันน่ะคืออะไร
2: ตอนเช้ากินอะไรตอนเช้า
1: ตอนเช้ากินแบบซีเรียลกิน
2: คืออะไรซีเรียล
1: ขนมปังดิ
0: ซีเรียลไอ้พวกไอ้คอนเฟลกอ่ะคอนเฟลกใส่นมอ่ะ
1: ใช่ใช่
2: กินแล้วไปโรงเรียนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ครับ
2: แล้วตอน
1: กินกับนม
2: กินกับนมตอนเที่ยง
1: ตอนเที่ยงก็กินแบบขนมปังแบบแซนด์วิชกิน
2: แล้วตอนเย็นมากินกับพ่อกับแม่เป็นอาหารเย็น
1: ที่บ้านก็กินแบบอกไก
0: ่กินหนักหน่อย
1: สเต็กกิน
2: ไม่ได้กินกับข้าวมันได้กินกับขนมปังกิน
1: ไม่ค่อยมีข้าว
0: เขากินกับมันบดแทนป่ะ
1: มีมันบดเยอะมีขนมปังเยอะ
0: เฟรนช์ฟรายเขาไปเอาแป้งจากอย่างอื่นแทนที่ไม่ใช่ข้าว
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเกษตรกรที่เมกาอันหลักมีข้าวโพดมีแป้งโอ้มันมีอะไรวีทจำไม่ได้
2: ลาบเลือดมีไหมลาบเลือด
0: ข้าวสาลี
2: ลาบเลือดมีไหมลาบเลือด
1: ไม่เคยครับจิเมงก็ไม่เคย
2: แต่วันนี้เดี๋ยวน้ำพริกปลาทูทำไม่เผ็ดหรอกเผ็ดพอดีไม่เผ็ดแค่ก๋วยเตี๋ยวไม่เผ็ดแค่ก๋วยเตี๋ยว
1: โอเคอ
2: ันนี้เผ็ดพอดีเผ็ดประมาณสัก50%
1: โอ้เผ็ด50%คือเอาเรื่องอยู
2: ่ก็เผ็ดอยู่นะ
1: ก็ลองดู
2: แต่วันนั้นก๋วยเตี๋ยวร้อยไหม
1: ณวันนั้นน่าจะร้อย
2: ร้อยเลยนะเผ็ดร้อยเลยนะ
0: ไม่ด้วยความที่ลิ้นเขาไม่ได้ถูกปรับมาไงเขาเพิ่งมาถึงแล้วเขามาเจออันนี้เลยเขาก็ตกใจไง
2: และเผ็ดสุดที่ยูท่าเนี่ยคืออะไรคือพริกไทยเหรอ
1: ไม่
0: เผ็ดเม็กซิกันเน
1: า
0: ะ
1: เผ็ดของเมคือมันเนียวเม็กซิโกมากกว่ามันเหมือน
2: คล้ายๆไม่ก็เผ็ดเคยกินมาแล้วเผ็ดมาก
1: สำหรับผมมันจะเหมือนคล้ายๆเผ็ดของอินเดียที่มันจะเป็นเครื่องเก่งมากกว่ามันเผ็ดคนละแบบจากประเทศ
2: ซาซ่าลิ้นหน่อยนึง
1: นิดนึง
2: แค่นั้นเองใช่ครับหม่าล่า
1: คล้ายๆกันครับใช่มันคนละเผ็ดจากประเทศไทย
0: ใช่เผ็ดเม็กซิกันก็จะอีกอารมณ์นึงเหมือนกันแต่มันก็มีความเผ็ดอยู่แล้วเคยทำเรื่องอะไรแบบว่าตลกขี้ไทยนะแบบว่าเฮ้ยฉันทำแบบในที่อเมริกาแล้วมันไม่แปลกแต่มาทำที่ไทยแล้วมันแปลกอ่ะ
1: หมายถึงในคอนเทนต์หรือแค่ในชีวิตทั่วไป
0: ในชีวิตจริงช่วงแรกๆที่เราแบบมาอยู่ที่ไทย
1: น่าจะเยอะเพราะว่าวัฒนธรรมทุกอย่างมันต่างกันมาก
0: ใช่
1: ยิ่งที่แบบอเมริกามันจะมีความเป็นส่วนตัวมากแบบ
2: แล้วที่นี่ส่วนตัวไหมที่นี
1: ่มันผมชอบที่นี่แบบมันเป็น
2: สบายสบายง่าย
1: สบายสบายเป็นสังคมเป็นครอบครัว

0: อะไรประมาณ
1: นั้น
0: แต่ที่นู่นเขาจะให้ความสำคัญมากกับทีละคนแบบไอ้ individuality แบบมันจะแยกเนี่ย
2: เข้าใจใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่พอรู
2: ้ความเป็นส่วนตัวก็คือเข้าใจนะเข้าใจที่เขาพูดนะเพราะว่าพอไปอยู่ที่นู่นอ่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกคนต่างคนต่างอยู
3: ่
2: แต่พอมาอยู่ที่เนี่ยถ้าเขาเห็นพ่อเดินผ่านปุ๊บพี่มามกินข้าวยังมากินด้วยกันไหมฟีลประมาณนี้แต่ที่นู่นเขาไม่มีนะแบบเนี้ยที่นู่นเขาแบบต่างคนต่างอยู่แบบสุด
1: ๆไม่ละเมิดสิทธิของคนไม่ละเมิดส
0: ิ
1: ทธ
0: ิ
1: ของส่วนตัว
0: แต่ถ้าถามว่าแบบอะไรแปลกๆที่ทำนะแบบจริงๆตอนนี้ผมคิดไม่ออกเลย
1: แต่เขาชอบอเมริกานะบางทีใครที่ผู้ชายที่มีเมียอีกเมียนึงเนี่ยเขารับไม่ได้นะ
2: ไอ้ก็งงมากนะจำนองที่ประเทศเขาเสรีมากเลยนะ
1: เป็นกฎหมายใหญ่ๆมากเลยนะแล้วก็สามารถแบ่งว่ามึงมาเยี่ยมลูกได้วันนี้
2: สิทธิการดูลูก
0: อันนั้นมีจริงๆตอนที่ผมเป็นเด็กพ่อแม่ผมเลิกกันแล้วก็จากน้ำก็คือทุกวันจันทร์เป็นวันของพ่อแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้อยู่กับแม่เสาร์อาทิตย์หน้าอยู่กับพ่อมันแบ่งให้ชัดเจนเลยครับ
1: แต่ที่เมืองไทยไม่ได้ถ้าแบบนี้นะไม่มองหน้ากันเลยไม่มองหน้ากันเลย
0: มันก็มีแบบนั้นแบบที่ไม่มองหน้าเหมือนกัน
1: ก็มี
0: แต่ว่าที่นู่นมันศาลมันจะตัดสินแบบศาลแบบพิพากษามันเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่ทำนะมีปัญหา
1: แต่คิดว่ากฎหมายเข้าแรงกว่าที่นี
2: ่ใช่ๆๆ
1: กฎหมายมันบังคับเลยว่าต้องมาเยี่ยมวันจันทร์มาวันอังคารก็ไม่ได้
2: ไม่ให้
0: แล้วแต่คู่แล้วแต่
1: คู่ตกลงกัน
0: ได้เรื่องกันแบบไหนใช่ครับ
2: ถ้าเลิกกันไม่ดีก็น่าจะคุยกันยากหน่อย
0: ใช่ครับใช่
1: ถ้าเรื่องผู้หญิงเรื่องใหญ่เลยนะถ้าผู้ชายมีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรื่องใหญ
0: ่มันก็ควรเป็นเรื่องใหญ่ทุกที่เลยเนาะ
1: พอ
2: จริงพออ
1: ย่ารู้มากฝรั่งรู้มาก
2: แต่จริงๆนะด้วยความที่ฝรั่งอ่ะเขาไม่ให้เสรีภาพกับทางความคิดทางความรักแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องแบบว่ามือที่3ปุ๊บเนี่ยเขาค่อนข้างแบบค่อนข้างซีเรียสเลยนะอย่างยกตัวอย่างดาราศิลปินอย่างเงี้ยโดนแบนเลยนะถ้าสมมติว่าคบชู้อ่ะที่เมืองนอกอ
0: ่
2: ะมีหลายคนเลย
1: เหมือนที่เมืองไทยเนี่ยเราไปบอกเขาว่าลูกน่ารักจังเลยนั่งที่ก็หยิกแก้มอย่างนี้ทำน่ารักที่นี่ได้นะแต่ที่ต่างประเทศไม่ได้นะใช่ไหมจับลูกเขาอ่ะ
0: มันยากมันแล้วแต่คู่บางคนโอเคบางคนไม่อยากให้ยุ่ง
2: มัน
0: แล้วแต่คน
2: แต่เอ็มว่ามันแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละที่ด้วยแหละเพราะล่าสุดเห็นคลิปที่สิงคโปร์
0: อ
2: ่ะไม่รู้ว่าพี่เนทได้ดูป่ะที่ผู้ชายคนแก่ๆน่าจะแก่กว่าพ่อประมาณสัก70-80เห็นเด็กน่ารักก็เลยมาหยิกแก
3: ้ม
2: โดนพ่อเขาเสยคอไปหงายหลังหัวฟาดเลย
1: ที่ไหนนะ
2: ที่สิงคโปร์
1: โอ
2: ้
1: โหใช่
2: คือแบบเขาอ่ะเอ็นดูเด็กเฉยๆก็เลยแบบไปหยิกแก้มแต่ปรากฏว่าแม่ไปพูดอะไรสักอย่างสื่อสารว่ามายุ่งกับลูกเขาแล้วพ่อก็เข้าใจพ่อเดินเข้ามาพอดีเข้าใจผิดก็เลย
0: โอ้
2: แล้วคนแก่หงายหลังหัวฟาดเลยอ่ะที่ไทยอันนี้เมื่อกี่ปีที่แล้วอ่ะที่เป็นอาสาสมัคร
0: 15ปีครับ
2: 15ปีที่แล้วสอนเด็กอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: ตอนนั้นไม่ได้สอนแค่เด็กสอนเด็กสอนนักศึกษามหาลัยแล้วก็สอนผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นอาสาสมัครเราสอนฟรี
2: แ
0: บบใครก็ได้ที่อยากมาเรียนก็เรียนเลย
2: นักเรียนเป็นไงบ้าง
0: สนุกเพราะว่าผมมักจะคิดว่าเป็นครูที่สนุกผมพยายามเน้นตอนนั้นผมก็จะสอน conversation แบบวิธีพูดจริงๆไม่ใช่แบบไวยากรณ์จ๋าอะไรวันนั้นคือวิธีที่จะพูดในชีวิตจริง
2: ให้ได้ใช้ได้
0: ใช่ครับใช่ก็เน้นสนุกเน้นให้เขาใช้ง่ายจำได้เลยครับ
2: แล้วอย่างนี้มีการแลกเปลี่ยนกันไหมฉันสอนภาษาอังกฤษเธอสอนภาษาไทยฉัน
0: นักเรียนเขาก็จะแนะนำแบบว่าอันนี้พูดไม่ถูกนะอันนี้เขาก็จะช่วยสอนวิธีออกเสียงหรือวิธีพูดให้ถูกเลยครับใช
2: ่คำด่าแรกภาษาไทย
0: เอาจริงนะมันอาจจะไม่ใช่คำด่านะแต่ผมจำได้คำแรกที่เคยเรียนรู้เพราะว่าที่เป็นอาสาสมัครมันเป็นมิชชันนารีไปด้วยก็เลยเราสอนศาสนาก็เลยเราเรียนคำศัพท์ที่ค่อนข้างสุภาพแล้วผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ได้ยินคนพูดว่ากูตอนนั้นความเข้าใจของผมคืออันนั้นคือคำที่แรงมาก
1: กูก็คือยูนี่แหละถ้าเป็น
0: กูกับมึงใช่
1: กูกับมึงก็คืออ
0: ันนั้นมันตอนนี้ผมเข้าใจแบบว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเนอะยิ่งอยู่กับเพื่
2: อ
0: นแต่ตอนนั้นที่เพิ่งมาไม่นานคือแบบไม่กล้าพูดว่ากูหรือมึงแบบโอ้มันแรงมากเลยแต่อันนั้นไม่ใช่คำด่า
2: เคยโดนเพื่อนหลอกให้พูดภาษาไทยแต่แบบเป็นคำที่มันไม่ถูกต้องเป็นคำที่แบบ
0: ช่วงแรกๆมีเยอะ
2: เช่น
0: พูดได้ใช่ไหม
2: ได้พูดได้เลย
0: อะไรแบบแม่หรืออะไรนะ
1: ไอ้
0: เหี้ยอะไร
2: ไม่แล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกคำแปลว่าอะไรเขาต้องหลอกเราสิเราถึงไปพูดอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่มันจะมีหลายครั้งเพราะว่าตอนที่เป็นมิชชันนารีอาสาสมัครมันจะหลาย ไปหลายที่แบบยะโสธรอโศกหนองคายแบบในแต่ละที่คนก็จะแกล้งกันไม่เหมือนกันว่าจะเจอวัยรุ่นหรือเจอ
1: คำแรกคืออะไรนะ
0: ไม
1: ่และอะไร
2: ไม่ใช่เขาพูดให้ฟังว่ามีคนสอนเขา
1: แล้วมีอะไรอีก
0: ไอ้ยี่
1: อ่ะมึงหันมาหากูอยู่ดิ
0: ต้น
1: ไม่เป็นไร
0: หากูมอง
1: แล้วอะไรอีก
0: โอ้ยมันพูดในแ
1: บบคว
0: ยอะไร
1: นะอันนี้สารก็คือไอ้ควาย
0: ควายใช่ใช่ควาย
1: ไม่ได้หยาบ
2: แต่น่าจะโดนแกล้งเยอะแหละ
1: โดนแกล้งแหละ
0: เยอะๆแต่สนุกเลยแบบไม่ได้ถือไม่ได้อะไรเพราะมันตลกแล้วมันยิ่งทำให้เราจำแบบคำ
2: เราก็จะได้รู้ด้วยว่าอันนี้ไม่ควรพูดนะ
0: ใช่ครับใช่
2: ค
3: ำแรกอะที่พูดได้
0: ภาคอีสานน่าจะเป็นคอย
2: คอยคอย
0: ผม
1: คอยคือผม
0: ใช่
1: ไอ
0: ฉันถูกต้องครับ
2: แล้วอยู่นานไหมเป็นอาสาสมัคร
0: 2ปีครับ
2: คิดถึงบ้านมา
0: ก็มีช่วงที่ยังสื่อสารไม่ได้ยังพูดอะไรไม่ได้มันก็คิดถึงบ้านแต่พอเริ่มสื่อสารได้พอเริ่มเข้าใจแล้วก็คุยกับทุกคนได้มันสำหรับผมไม่ค่อยคิดถึง
1: เคยอยากคิดเล่นตลกไหม
0: เรื่องอะไรครับ
1: เล่นตลกเคยคิดอยากจะเล่นตลกไหมอ
2: ยากเป็นคอมเมดี้ไหม
0: อ๋อก็อยากเล่นแต่ว่าผมอาจจะไม่ใช่คนตลกที่มันเพราะว่าตลกของไทยมันเป็นศิลปะมันต้องรู้แบบในภาษาไทยนะเขาเล่นคำเยอะมากมันเป็นมุกที่เล่นกับคำ
1: เล่นอันนี้เรื่องง่ายๆเลย
0: โอเคได้ครับ
1: มะม่วง
0: เยลโล
1: ่เยลโล่อะไรนะ
0: เมงโก
1: ้เป็นสีเอาง่ายได้เอาเจ้าสีใช่ไหมสีเหลือง
0: เยลโล
1: ่สีแดง
0: red
1: สีน้ำเงิน
0: blue
1: สีส้ม
0: orange
1: สีแดงอ่อนอ่อน
0: light red
1: ใช่ป่ะ
2: ก็คุณก็ได้อยู่ดี
0: หรือไพิงก์ก็ได
1: ้สีขาว
0: white อันนี้ตลกเหรอ
1: ใช่ตลกมากมะม่วง
0: yellow ไม่มะม่วง
1: อะไร
2: mango
0: yellow มะม่วง mango
1: มะม่วง
0: mango
1: มะพร้าว
0: coconut
1: สับปะรด
0: pineapple
1: โอ้น้อยหน่า
0: ไม่รู้จริง
2: ๆเออน้อยหน่าอะไรวะคุณมากเลยอ่ะ
0: ให้ถามไหม
2: เออไม่ได
0: ้เดี๋ยวถามพี่กูเลย
1: ไม่ได้
2: เพราะเองก็อยากรู้เหมือนกันอ่ะน้อยหนา
0: น้อยหนาภาษาอังกฤษ
1: อ
0: ันนั้นไม่ค่อยมีที่เมกา
2: ที่นั่นเองไม่เคยเห็นเลยอ่ะแล้วเคยกินไหมเคยกินน้อยหนาป่ะ
0: เคยกินครับใช่ยัง
1: น้อยหนาจะลูกเท่านี้แต่ถ้าน้อยหนงจะลูกใหญ
0: ่นะ
1: น้อยหนง
2: อ่ะพออยู่ที่นี่มาทั้งหมด2ปีปุ๊บแล้วไงต่อ
0: 2ปีจบกันเป็นอาสาสมัครจากนั้นก็ผมกลับบ้านที่เมกาและตอนแรกวางแผนที่จะเรียนมหาลัยแต่ว่ามันมีประมาณ 6-7 เดือนกว่าจะเริ่มมหาลัยแล้วไม่รู้จะทำอะไรกับเวลาว่างก็เลยตอนนั้นผมก็คิดถึงประเทศไทยแล้วตอนนั้นผมอยู่ไทยกับลาวก็เลยผมก็คิดอยู่แบบเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปสอนภาษาแบบเป็นงานแบบได้เงินสัก6เดือนแล้วก็กลับไปเรียนมหาลัยผมก็เลยหางานที่ประเทศลาวผมก็เลยไปสอน6เดือนพอมันถึงเวลาที่จะไปมหาลัยผมแบบผมชอบที่นี่แหละเดี๋ยวไม่ได้กลับ
1: ไม่พร้อม
0: ใช่
2: ก็ไม่ได้กลับก็เลยอยู่ที่ลาว
0: ใช่ตอนนั้นอยู่ที่ลาวตอนนั้นสอนภาษาแบบเป็นงาน
2: เป็นคุณครูจริงจังเลย
0: ใช่ครับและตอนนั้นเราก็หาเวทีที่จะโปรโมทโรงเรียนว่าจะมีนักเรียนมาเรียนได้ยังไงก็เลยเริ่มทำคลิปออนไลน
2: ์
0: ที่แบบสอนภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาลาวแล้วจากนั้นมันไอโรงเรียนระเบิดมีนักเรียนมาเยอะและนั่นคือการเริ่มต้นที่ผมเรียนรู้กันใช้กล้องกันต่ออ
2: ่านั่นก็คือจุดเริ่มต้นของ My Made Net ด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมันพูดเหมือนกันไหมมันพูดเหมือนกันไหมอังกฤษพูดอย่างไหม
0: อังกฤษอเมริกาพูดอย่างแต่มันใช่
2: สำเนียงไม่เหมือนกัน
1: ออสเตรเลียก็ไปอยากแบบไหม
0: มันก็อังกฤษแต่ว่าคนละสำเนียง
2: ใช่แต่ละประเทศมีสำเนียงที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับ
1: ฟังรู้
2: สำหรับเอ็มนะมันฟังถ้าอังกฤษฟังยากมากถ้าขึ้นเหนือมากๆอ่ะไอแลนด์อะไรเงี้ยเอ็มว่าฟังยาก
0: มันคล้ายๆไทยที่แบบถ้าไปใต้หรืออีสานเหนือมันจะมีคนละสำเน
2: ียงที่ต่างกันอาจจะมีคำศัพท์ที่ไม่เหมือนกัน
1: คือคนใต้ถ้าพูดกันจะรู้เลยว่ามึงเป็นคนจังหวัดไหนคนอีสานก็เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: คนอีสานเหมือนกันพับใจกันปั๊บรู้เลยว่าสำเนียงปั๊บรู้เลยว่ามึงคนจังหวัดไหนเลย
0: ถูก
1: ก็เหมือนรัฐอยู่ท่ารัฐนู่นรัฐนี่ก็สำเนียงก็จะรู้เลยว่าอยู่รัฐไหน
0: ใช่ครับ
2: บางรัฐสำเนียงก็หนักเหมือนกัน
0: ใช่มันจะแยกแบบสมมติไอ้ฝั่งซ้ายแคลิฟอร์เนียจะมีสำเนียงแบบนี้แต่ถ้าไปฝั่งนิวยอร์กหรือแบบฟลอริดาเท่านั้นมันคนละสำเนียงเลยประเทศมันใหญ่มาก
1: ใช่
0: ใหญ่แบบใหญ่เบลเลอร์เลย
2: แต่พ่อเขาติดใจมากนะตอนนี้เขาไปอเมริกา
0: ไปที่ไหนบ้างครับ
2: ไปหลายที่
1: ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะไรนะไม่ใช่
0: เท
1: พีเสรีภาพเขาไม่ขึ้นเขาตรวจท้องตรวจอะไรไม่เอาไม่ขึ้นเลย
0: เพราะ
1: ตอนนั้นเพิ่งเสร็จกันฮะ
2: หลังจากใน11
1: หลังชนหลังชนเครื่องบินชนนะ
0: โอ้เพิ่งไปเลย
2: หลังจากใน11เขาไม่เมื่อก่อนเขาให้ขึ้นไอ้ตรงไอ้ตรงเขาเรียกอะไรนะโคม
0: ไอ้เพลิงไฟ
2: เพลิงไฟ
1: เขาตรวจท้องตรวจอะไรตรวจหมดเลยไม่ขึ้นแล้วก็เดินถ่ายข้างนอก

0: พอหลังจากนั้นมาตรวจเข้มมากขึ้นเครื่องบินก็ต้องแบบถอดรองเท้านู่นนี
1: ่
0: ใช่แล้วพออยู่ลาวเสร็จอ่ะ
2: อยู่ลาวเสร็จตอนนั้นผมมาเที่ยวไทยไปดำน้ำแล้วเจอฝรั่งอีกคนหนึ่งที่เขามีบริษัทเที่ยวไทยแล้วเขาก็เห็นว่าผมไทยคลิปเรื่องสอนภาษาแล้วเขาว่าเฮ้ยมาไทยคลิปให้บริษัทเราได้ไหมอยากให้ฝรั่งมาเที่ยวไทยมากขึ้นแล้วโดยที่ลาวคือผมชอบลาวนะแต่ว่าโอกาสมันไม่มีเท่าไทยประชากรไม่เยอะแล้วมันแบบเมืองหลวงมีหลักๆมีแค่นั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยขวาโอกาสนั้นผมก็ย้ายมาที่ไทยได้ไทยคลิปกับเขาที่นี่แหละในไทยแล้วผมก็ถ่ายคลิปทั่วไทยแบบลอยกระทงหรือเทศกาลช้างเทศกาลลิงทั่วไทยเพื่อช่วยกันโปรโมทกันท่องเที่ยวและในเวลาว่างผมแบบทำอะไรดีกับเวลาว่างก็เลยเริ่มทำ YouTube
0: แล้วทำไมถึงเลือกชื่อว่า My Mate Nate
2: ตอนนั้นผมยังไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรแต่ผมมีเพื่อนที่เป็นคนออสเตรเลียแล้วคนออสเตรเลียเขาจะพูดคำว่า My Mate บ่อยแบบ Mate แบบเอ้ยแบบ
0: เพื่อน
2: นี่ใช่เขาก็เลยโอ้ตั้งชื่อ My Mate ก็ได้ผมก็เลยโอเคได้ตามชื่อนั้นเลยครับ
0: ก็เลยเป็น My Mate เลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วคอนเทนต์แรกๆที่ทำ
2: คอนเทนต์แรกๆเลยคือคลิปท่องเที่ยวผมไปไทยแบบไปเที่ยวที่สุรินทร์ไปเที่ยวที่อุบลอุดรอะไรวันนั้นแต่ไม่มีใครดูถ้าพูดตรงผมไม่มีใครดูไม่มีใครสนจากนั้นผมค่อยๆเปลี่ยนเป็นคลิปแกล้งคนแกล้งคนในที่สาธารณะ
3: แล้วไม่กลัวเขาโกรธเหรอคนไทย
2: ช่วงแรกๆไม่ได้แกล้งอะไรหนักเลย
0: แรงไม่ได้แกล้ง
2: มันจะเป็นน่ารักแต่พอมันเริ่มไปสักพักหนึ่งมันก็แบบเริ่มคิดแบบมันอาจจะไม่ดีก็เลยเริ่มเปลี่ยนแนวคอนเทนต์จากแกล้งเป็นเรียกว่าวีล็อกหรือชีวิตประจำวันไปเที่ยวหรือผมเริ่มทำอะไรแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ถ่ายคลิปสโลโมชั่นก็เลยทำเป็นแบบชีวิตประจำวันของผมทำหลากหลายเลยครับใช่
0: แล้วทำอยู่นานไหมกว่าจะมีคนรู้จักเรา
2: ปีแรกผมทำตลอดมีคนติดตามประมาณ 40,000 คนแล้วปีที่2มันกระโดดจาก 40,000 เป็น 1,700,000
0: โอ้ใ
2: ช่ครับ
0: อันนี้ยุคแรกของคนไทยทำ YouTube เลยไหม
2: ผมตีไปว่ายุค2ยุคแรกจะเป็นแนวแบบ We Are Zo Be The Scar Fefe ตอนที่ผมเริ่มพวกเขามีผู้ติดตามประมาณ1,000,000-2,000,000
0: ค่ะ
2: แล้วก็ผมก็เลยตีไปว่าผมอยู่ในยุคที่2ที่เริ่มใช่ไหมอ๋อ
0: เพราะว่าตอนนี้ VRSO ก็ไม่ได้ทำแล้ว
2: ไม่ได้ทำแล้ว
0: เฟเฟ่ก็
2: ไม่ได้ทำแล้วเกือบทุกคนจากยุคแรกไม่ค่อยทำแล้ว
0: แต่พี่บี้ก็ยังทำอยู่
2: ใช่ครับ
3: เฟเฟ่คือใครนะ
0: เฟเฟ่พี่ตาพี่ยัดชัยโสโลที่เคยมากับเรา
3: อ๋อเหรอ
2: ใช่
3: มันต่างกันป่ะมันได้ต่างกันป่ะ
0: ไม่ต่างเขาคุยเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ครับ
0: เพราะเอ็มบอกพี่เนทอยู่ว่าดีนะวันนี้พี่เนทมาคนเดียวเพราะว่ารายการเราค่อนข้างอาถรรพ์ใครมาเป็นกรุ๊ปนี่แตกหมดเลย
3: มารายการที่แตกหมดเลย
0: ใครเป็นแฟนกันนี่เลิกกันหมดเลยเขาก็เลยเลือกเหมือนเขารู้ว่าเขาเลยมาคนเดียวไง
3: ใช่
2: รายการนี้มันน่ากลัวมากเลยตอนแรกอาจจะไม่มาเพราะกลัวหยอกใช่
0: แล้วตั้งแต่ทำคอนเทนต์มาชอบคอนเทนต์ใหม่ของตัวเองมากที่สุด
2: โอ้นี่ยากเพราะว่าคือผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะมันได้ทำหลากหลายไม่ว่าจะไปสมมติผมไปใช้ชีวิตกับชนเผ่าแอฟริกากลางป่าที่ไม่เคยเห็นอะไรที่เราคุ้นเคยในชีวิตหรือเคยไปขึ้นภูเขาสูงที่สุดในแอฟริกาหรือไปเที่ยวอเมริกาหรืออะไรหลายๆอย่างมันมีเยอะมากแต่บางอันที่คิดถึงมีครั้งหนึ่งที่ผมไปเล่นมายากลข้างถนนในไทยเล่นมายากลแล้วพอมาเล่นเสร็จแล้วผมแจกเงินให้กับคนไร้บ้านเหมือนแบบเฮ้ยพี่คอนี้หน่อยผมก็ฟู้ปุ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินให้เขาแต่คลิปนั้นพอมันออนแล้วมีคนหนึ่งติดต่อมาว่าลุงคนนั้นเจอเขาที่ไหนเขาว่าอันนั้นคือพ่อของผมไม่ได้เจอเขามา10ปีนึกว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
0: โอ้ยคนลุกเลย
2: ใช่แล้วจากนั้นเราก็ไปตามหาคุณพ่อคนนั้นที่แบบไร้บ้านพาเขาไปเจอลูกแล้วก็แบบโอ้โหมันอันนั้นแบบ
0: เฮ้ยคนลุกเลยอ่ะ
2: ใช่อันนั้นอันนึงที่ไม่มีวันลืม
3: ครับพี่กับพี
0: ่เออกลายเป็นสะพานเชื่อมให้พ่อกับลูกเลยของเราก็มีนะรายการเราไปถ่ายมีผู้หญิงส่งข้อความมาไอ้วันเนี้ยที่เราไปถ่ายที่ร้านเนี้ยถ่ายวันไหนพอดีว่าเห็นรถคุณพ่ออยู่ในคลิปคุณพ่อบอกว่าเอารถไปซ่อมก็เลยอยากรู้ว่ารถคันนี้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไง
3: อยู่กับผู้หญิงผู้หญิงก็จำได้ไล่หนุ่มไล่หนุ่มใช
2: ่อันนั้นมีว่าเกม
0: พี่ก็เลยแบบเราจะไปรู้ได้ไงว่
2: า
0: จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆเวลาถ่ายร้านอาหารเราก็จะพยายามไม่ค่อยให้เห็นคนมากเพราะเราก็ไม่รู้ว
2: ่า
0: ใครมากับใครอะไรอย่างเงี้ย
2: ผมเคยมีคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นมันอาจจะเป็นตอนที่แกล้งในที่สาธารณะมันขณะที่แกล้งมันมีคู่หนึ่งเดินผ่านที่แบบจับมือแล้วเขาว่าเอ้ย

0: ช่วยลบช่วงนั้นออกหน่อยแบบโอ้ได้ได้ครับ
1: อ๋อทักมาข้างหลังเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่
1: เออเข้าใจเลยอ่ะ
0: ใช่
1: อันนี้ก็มีแบบเวลาถ่ายอยู่ให้พนักงานมากระซิบบอกว่าเบี่ยงถ่ายไปทางอื่นนะอย่าถ่ายมาติดเขาก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อไม่ใช่ตัวจริงของกันและกันแน่ๆเลยก
0: ็
1: เลยห้ามโดน
0: สักอย่างนึง
1: ต้องมีซัมติงแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องที่น่าจดจำไปแล้วมีเทปไหนที่ถ่ายไปแล้วรู้สึกว่ารีเกรทอ่ะไม่น่าทำเลย
0: ณตอนนั้นregret หรือเสียดายที่ถ่ายเพราะว่ามันเคยโดนดราม่าอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันที่ผ่านมาแล้วได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างคือถ้ากลับไปแก้ไขผมอาจจะไม่ได้แก้ไขเพราะบทเรียนแนวนั้นทำให้เราเติบโตเป็นคนที่ปัจจุบันแต่ว่าณตอนนั้นมันมีผิดพลาดมีผมเคยเอาเรียนคงต่างประเทศคือตอนที่ผมไปสมมติไปแอฟริกาไปไต้หวันหรือไปที่ไหนพอกลับมาที่ไทยแล้วจะแลกเงินคืนส่วนมากมันจะเหลือเศษแบบเรียนแล้วสิ้นปีมาผมก็เลยมีหลายประเทศผมก็เลยคิดอยู่แบบเออถ้าไปวางบนเรียนรถไฟให้รถไฟทับจะได้ดูว่าเรียนไหนว่าแข็งแรงกว่ากันเพราะบางอันมันหนักบางอันมันบาง
1: อ๋อแค่อยากอันนี้เฉย
0: แค่เหตุผลที่มีไอเดียเพราะรางบ้านคือรางรถไฟก็เลยแบบมันเห็นรถไฟวิ่งทุกวันก็เลยไปวางเรียนบนรางรถไฟให้มันวิ่งทับหลังจากนั้นเราก็เอามาเปรียบเทียบแต่มันกลายเป็นดราม่าปัญหาใหญ
1: ่อันนี้เป็นดราม่าที่จำได้เหมือนกันคนโจมตีเยอะมาก
2: อันตราย
1: ใช่เขาพูดประมาณว่าแล้วถ้ารถไฟตกรางหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่มีหลายอย่างเลยครับได้เรียนรู้เพราะสมัยเด็กที่เมกับผมวางของบนรางรถไฟตลอดซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรเหมือนกันแต่โดยที่โตมาทำแบบนั้นผมก็เลยคิดว่าอ้อไม่น่าเป็นไรแต่พอทำไปแล้วก็เป็นได้เรียนรู
1: ้แต่จริงๆแล้วพี่เนทก็เจอดราม่าเยอะมากเลยนะ
0: ส่วนหนึ่งของการทำอาชีพออนไลน์คือมันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนตลอดใช่ครับแต่ก็พยายามไม่ทำคือแน่นอนบางคนชอบจะพูดว่าเฮ้ยโดนดราม่าก็ดีคงก็รู้จักมากขึ้นแต่สำหรับผมคือมันไม่ดี
1: ไม่อยากให้รู้จักแบบนี
0: ้สปอนเซอร์ก็หายคนก็มองเราในมุมไม่ดีอะไรหลายๆอย่างเลยใช่ครับก็เลยได้มีบทเรียนมาเยอะ
2: อาจจะเพิ่งมาอยู่อาจจะไม่รู้จักวัฒนธรรมด้วยของ
0: ใช่ครับมีผล
2: แต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
0: ใช่คร
1: ับ ก็อาจจะไม่ได้คิดไปมากกว่านั้นแหละแค่แบบอยากลองดู
0: ใช่ครับแต่ก็นั่นแหละพอหลายอย่างเกิดขึ้นก็ตอนนี้มีทีมงานที่ช่วยแบบ
2: อันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะ
0: ใช่ครับแล้วก็พออยู่มาสักพักหนึ่งแล้ว15ปีมันเข้าใจแล้วหลายอย่างใช่ครับ
1: คอนเทนต์มันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไป
0: มีการเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ครับ
1: เพราะว่าได้เรียนรู้แล้วจากหลายๆสิ่งที่ผ่านมากับดราม่าต่างๆนานา
0: ใช่แต่มันได้มีสักพักหนึ่งนะไม่ใช่สักพักนานแล้วน่าจะ2019แล้วนะ
1: เจ็ดปีไม่เอาแล้วนะ
0: ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
1: ตั้งแต่ปี2019มาก็ไม่มีดราม่าแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่หลักๆไม่มีใช่
1: เออ
0: มันเคยมีแบบเล็กๆน้อยๆแบบเคยเอาตำรวจไปแบบผมเล่นซ่อนแอบช่องผมเราเล่นซ่อนแอบเยอะมากเช่นแบบวันเสาร์นี้เราลงคลิปที่เราเล่นซ่อนแอบทางประเทศไทยแบบเพื่อนคนหนึ่งไปแอบที่ไหนก็ได้แล้วเราต้องตามหาเขาให้ได้แต่มีรอบนึงเราไปตึกร้างเราแอบจากตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจมาหาเราก
1: ็
0: มองว
1: ่
0: ามันการฝึกฝนในตัวตำรวจก็ได้ทำนี่นู่นนั่นแต่ว่าอันนั้นก็กลายเป็นปัญหานิดนึง
1: คนก็จะมองว่าแบบว่าตำรวจเขาควรจะดูแลประชาชนไม่ได้มาถ่ายคลิปนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จำได้เหมือนกัน
0: ก็มีอะไรแบบนั้นเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ค่อยมีแล้ว
2: งั้นก็ต้องทีมงานต้องคอยเตือนด้วยดิ
0: ใช่ครับ
2: เตือนว่าอันไหนคนไทยเขาไม่ชอบอย่างเงี้ย
1: แต่จริงๆพอมานั่งคุยด้วยอ่ะดูเป็นคนที่สุภาพมากเลยนะ
2: ใช
1: ่ต่างจากในจอเลยนะในจอเขาจะดูเป็นแบบเธอทำแมงดูแบบดูแบบหูมีพลังดูแบบถ้ามองเผินๆมองผ่านๆก็จะคิดว่า aggressive อาจจะมีความแบบก้าวร้าวหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยคาแรคเตอร์นั้นแหละด้วยคาแรคเตอร์นั้นแหละที่ทำให้คนจดจำเขาไงแต่จริงๆแล้วเป็นคนสุภาพมาก
0: ใช่ใครๆเป็นคนเรียบร้อย
2: พ่อเขาไม่ค่อยทะลึ่งเขาเท่าไหร่ตอนที่มาครั้งแรกเขามาถ่ายพ่อนะเขามาถ่ายพ่อแอบอยู่ไหม
0: ใช่ครับใช่ใช่อันนั้นอยู่ที่ work point เลย
2: ใช
0: ่โอ้ทั้งประมาณปีก็ปีหนึ่งแล้ว
2: ปีกว่า
0: ใช่ครับ
3: พ
0: ี่
3: เนทเป็นคนใจดีพี่เนทเคยโดนโกงหรือโดนแบบ
1: เคยโดนหลอกบ้างไหมยิ่งเราเป็นชาวต่างชาติด้วยน่าจะ
0: ไม่รู้จะนับว่าหลอกไหมแต่อาจจะ
2: ผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: อ๋อมันใช่แบบนั้น
1: ไม่ได้หลอกแบบนั้น
0: อาจจะเรื่องแบบเขาบอกว่าเอ๊ะมาลงทุนอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันมีการโกงเงินอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ค่อยเพราะว่าเรื่องของธุรกิจหรือเงินผมค่อนข้างละเอียดมากนะคร
1: ับ
0: ใช่แต่ก็มีการผิดพลาดบ้างใช่ครับ
2: คนที่ผิดพลาดคือคนที่ทำงาน
1: และณทุกวันนี้มีอะไรที่อยากทำอีกไหมคะ
0: ผมมีเยอะมากที่อยากทำ
1: อยากทำอะไรอีก
0: คือตอนนี้กำลังเขียนหนังสือความฝันนะ

0: สิ่งที่อยากทำมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคอนเทนต์แต่แบบอยากจะซื้อที่ดินต่างจังหวัดสร้างบ้านแล้วก็ให้มันไม่ใช่บ้านสวนนะแต่ให้มันมีบ้านที่แบบสนามหญ้าใหญ่ๆแล้วก็ใช้เพื่อทำคอนเทนต์หรือเล่นกีฬากับลูกอะไรแบบนั้น
1: ที่คิดไว้คือจังหวัดอะไร
0: ที่คิดอยู่คือกำลังดูเทลเชียงใหม่ลำพูนเพราะว่ามันเดินทางสะดวกท่านจะต้องไป
1: เชียงรายดีกว่าเชียงราย
0: ชอบเชียงรายเหรอมีอะไรแนะนำ
2: พี่
0: มีอะไรแนะนำที่เชียงรายไหมพี
1: ่เอาเชียงใหม่ดีกว่า
2: พ่อไม่ชอบพ่อไม่มีที่หรอจะได้ขายเขา
1: เออมีที่เชียงราย
0: ที่เชียงราย
1: ขายถูกเอาเปล่า
0: เอาครับ
3: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
5: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: มีที่เชียงราย
0: ที่เชียงราย
1: ขายถูกเอาเปล่า
0: เอาครับ
6: รู้ประวัติกูด้วย
0: หนูนิดนึงหนูนิดนึง
2: แล้วเจ้าพี่อ่ะให้ดูหน้าคุณพ่อแล้วดูลักษณะให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้คุณหม่ำจกมกหน่อยเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่ๆหล่อๆเลย
0: เหรอ
2: เออ
0: หน้าตาแบบนี้มันเท่ๆได้นะอันนี้ต้องแบบหล่อมากกว่าเอาเป็นรู้จักทอมครูซไหมผมว่ามันต้องมาแบบทอมอะไรวันนั้นพูดได้ทอม
1: คำนันดีไม่เอานะนี่รั่ว
0: อ๋อเหรออ่าเปลี่ยนเป็นเหมือนมีคนรอแบบแบรดพิตแต่อาจจะต้องเปลี่ยนนามสกุลแบรดอะไรดีนะ
1: แบรดประหลาดแบรดประหลาด
0: เอาไม่ตั้งชื่อแล้วแล้วชื่อมันก็ไปในทิศทางต่าง
1: ๆแล้วมีเพื่อนๆตั้งชื่อไทยให้ไหม
2: เออมีไหม
0: เคยมีแต่เอาจริงแล้วนานมาแล้วผมลืมเลยมันเป็นลุงที่เขาแบบตั้งชื่อเคยมีคนหนึ่งบอกว่าสมพงษ์หรืออะไรวะนั้น
2: โอ้โห
0: สมพงษ
2: ์ชื่อ
0: เบอร์เซิร์น
1: อะไรนะ
0: เบอร์เซิร์นสมพงษ์อะไรวะนั้นแต่อันนั้นคือแกล้งมากกว่า
1: ใช่ชื่อนี้เพราะอนิจจา
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไรก็ไม่รู
2: ้อ๋อตั้งให้
1: ที่ตั้งให้อนิจจา
0: อนิจจามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรอนิจจาอ
1: นิจจาก็คือมันเป็นคำสรรเสริญอ่ะโอ้อันนี้โคตรเนี่ยอันนี้จามดีมากเลย
0: อัน
1: นี้จา
0: เอาได้ครับของมากครับอันนี้จา
1: แต่ไม่ใช่โทนี่จานะ
0: อันนี้จาที่เป็นนักสู้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่อันนี้จา
0: อันนี้จาได้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อช่องเลยวันนี้ไม่ใช่ไมเมนเน็ตแล้ว
2: เป็นอันนี้จา
0: อันนี้จา
2: ไมเมนอันนี้จาแฟนคลับของพี่เนสส่วนใหญ่จะเป็นวัยไหน
0: ตีไป15-30อายุ15-30
1: เป็นหลัก
0: หลักๆเป็นผู้ชายด้วยครับมีถ้าแบ่งเปอร์เซ็นต์มันประมาณ60

0: 25% เป็นผู้ชาย
1: แล้วแฟนคลับเราแปลกมีแต่พวกดูดม้าดูกัญชามาดู
2: แต่รู้ไหมแฟนคลับช่องเนี้ย30เป็นต้นไปนะ
0: โอ้ก็
2: 25เป็นต้นไปคือโตจนถึงแบบนู่นเบบี้บูมเมอร์อ
0: ่
2: ะ
0: ดีมากดี
1: จนถึงพวกติดลิซึมเหล้าสายเอ้ยสายพิน
0: คนที่อยู่บ้านคนที่เกษียณอยู่บ้านใช่ไหม
2: เออคนที่เกษียณอยู่บ้านคนที่แบบรุ่นคลาสสิกรุ่นวินเทจ
0: รุ่นพ่อเลย
2: ใช่
0: ใช่ครับ
2: อาจจะบียอนพ่อไปอีกอาจจะอายุมากกว่าพ่อไปอีก
0: ดีมาก
2: ส่วนใหญ่แฟนคลับเวลาเจอเขาจะมาเข้ามาทักทายเรายังไง
0: ช่วงนี้ฮะเขาจะมาทักทายมี2 อย่าง
2: ค่ะ
0: แต่มันคือมุกค่อนข้างลึกของช่องเราโดยเฉพาะ
1: อ
0: ันนึงเขาจะมาบอกว่ากูเป็นนกอินทรีเขาจะพูดแบบนี้เลยนกอินทรีเพราะว่าผมเคยมีรายการนึงที่ผมพูดนกอินทรีแต่ผมพูดผิดออกเสียงผิดแล้วมันกลายเป็นมีมจนถึงแฟนคลับล้อเรื่องนั้นมายาวแล้วกลายเป็นเราก็เล่นมีมนั้นไปอีกก็เลยไหนถ้าพูดถึงใน TikTok อะไรประมาณนั้นผมจะเล่นบทนกอินทรีตลอด
2: แล้วตอนนั้นพูดพีนมันยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: เขาถามคำนั้นว่านกอะไรว่ายน้ำได้แล้วตอนนั้นผมแค่พยายามเล่นคำเพราะนกแล้วก็ in sea ถ้า in the sea คือในทะเล
2: in sea ในทะเล
0: ใช่ก็เลยผมพยายามเล่นนก in sea แต่มันออกมานก in sea แล้วเขาก็ล้อมายาวเลยจนถึงปัจจุบันมั่นใจพอเราถ่ายรายการนี้เสร็จถ้าเราให้ทั้งสองคนพูดว่ากูเป็นนก in sea ล้านวิว10ล้านวิวใน TikTok ได้เลย
2: อุ้ยเอาเลยพ่อพ
0: บได้เดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราถ่ายด้วยกันแฟน
1: นก in sea
0: กูเป็นนกอินทรี
1: กูเป็นนกอินทรี
2: สี
1: กูเป็นนกอินทรี
0: จริง
2: ๆไอ้ฮีด้วยไอ้ฮี
1: กูเป็นนกอินทรี
0: จริงจริงๆอีกอันนึงเขาจะชอบล้อผมเขาจะเอาขนมเลมาให้ผมกินเพราะว่าผมทำขนมมันฝรั่งทอดชื่อ My Snack อันนี้ครับแล้วเราจะมีหมกในช่องถ้าใครเอาเลมาผมก็ไม่กินหรือว่าปัดทิ้งก็เลยแฟนเขาชอบซื้อเลมาเอามาให้กินหรือเขาจะเอาขนมผมเอาขนมออกใส่เทใส่เลข้างในแล้วให้กินเพราะเขาจะพยายามหลอกใช่แกง
1: แกง
0: สนุกเลยครับ
1: ใช่แล้วทำมันฝรั่งทอดด้วย
0: ใช่ครับ
1: ชื่อนี้เหรอ
0: ชื่อ My Snack ใช่ครับ
2: My Snack
1: ใช่ครับเป็นฝรั่งทอด
0: ใช่ครับ
1: ถุงเท่าไหร
0: ่ถ้าในเซเว่น39ครับ
1: 39ก็ไม่แพงมาก
0: ถ้าซื้อออนไลน์มันจะถูกกว่าเยอะเซเว่นมันหักเปอร์เซ็นต์เยอะ
1: ขายดีไหม
0: แล้วแต่อะไรก็ดีไม่ดีแต่ก็ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่
0: นะเรื่อยๆใช่คร
2: ับ อุ้ยพ่อแฟนคลับ follower ช่องเขาอ่ะ15ล้านแล้วอ่ะกำลังจะ16อยู่แล้วอ่ะแฟนคลับช่องเราอ่ะ
1: จบ 200,000 นู่นตอนนี
0: ้ดีเลยครับ
1: ขึ้นทีละพัน
0: แบบนั้นแหละดีที่สุดแต่คนรู้จักทางประเทศอยู่แล้ว
2: เอ้ยนี่
1: เคยดูหนังมั้ย
0: เคยดูอะไรบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมชื่อหน้า
2: เหลี่ยม
0: ใช่ครับ
2: อันนั้นคือเรื่องแรกที่ได้ดูไม่ได้ดูคือเรื่องแรกว่าที่ได้ดูแล้ว
0: อันนี้เอาจริงๆนะ
1: มันคือ
0: เรื่องเดียวที่ดูครับ
1: อ๋อเหรออ
2: ุ้ย
0: เพราะว่าโดยที่ผมมาไทยในยุคอินเทอร์เน็ตแล้วตอนที่ผมอยู่5ปีแรกไม่มีทีวีไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูอะไรผมดูทุกอย่างออนไลน์และหลักๆผมก็ดูคอนเทนต์ของต่างประเทศก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดูหนังไทยมากเท่าไหร่
2: เขาดูหนังไทยนี่เป็นเรื่องเดียวเลยนะบริการหน้าเหลี่ยมนะ
0: คือไม่กี่เรื่องน่าจะไม่เกิน5อันเลยครับและอันนั้นคือเรื่อง
1: ตลกไหม
2: ไม่ที่เขาดูนี่ซีดีผีนะ
1: ซีดีผีเท่า
0: ไหร่อันไหน
1: ไม่แล้วดูตลกมันตลกไหมบริการหน้าเหลี่ยม
0: อ๋อพอดูแล้วผมก็เดินออกเลย
1: เออขอบใจมากที่ยอมคุณเป็นดาวินซี
0: ใช่ยายตลกแต่ว่าตอนที่ดูมันผมไม่ค่อยรู้ภาษามากเท่าไหร่ก็เลยลายมุกมันจะแบบ
1: มุกทางไทยไง
0: ใช่
2: แต่มันก็ชัดอยู่นะเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นชัดอยู
0: ่สนุกดีมาก
1: กินข้าวน้ำพริกปลาทูนะเคยกินน้ำพริกปลาทูไหมน้ำพริกปลาทูเคยกินไหม
0: น่าจะเคยมั้ง
1: เคยป่ะ
2: ไม่แต่อันนี้จะเป็นอารมณ์แบบอีสานหน่อยก
0: ็
2: คือเราจะเอาปลาแบบ
1: ปลาทูนี่แหละ
2: ปลามาแล้วก็มาตำ
1: ใส่ปลาแดกใส่ไหมกินได้ไหม
0: จริงๆไม่ค่อยชอบปลาแดกแต่ว่ากินได
1: ้โอเคแต่ติดได้ต้มก่อน
0: โอเคได้ครับ
1: ต้มก่อน
2: คือพี่เนยเขากลัวกลิ่นแค่นั้นแหละ
1: มันไม่มีกลิ่นมันต้มแล้วไม่มีกลิ่น
0: ได้เลยครับ
1: ป่ะเดี๋ยว
0: ได้
2: เกินน้ำลายเหรอ
1: เดี๋ยวมาตำนี้หน่อยสิมาตำปลาให้หน่อยสิ
0: ได้ครับ

0: อ่าลองตำดิอ่าเดี๋ยวปลาใส่ก่อน
1: โอ้โหเยอะขนาดนี้เหรอ
0: ใช่
2: พ
0: ี่
2: เล็กเขาบอกเขามีคำถามถามพ่อเลยนะ
1: ใช่มีอันนี้แบบจริงจังนะนี่อาจจะไม่ใช่คือพี่อยู่ในรายในวงการมากี่ปีแล้ว
0: 40
1: มันมาถึงจุดหนึ่งที่แบบรู้สึกอิ่มตัวไหม
0: ช่วงนี้แหละช่วงนี้เลยช่วง60 61 62
1: รู้สึกว่าแบบ
0: ไม่อยากเล่นแล้วยังไม่พอหรอกแต่มันน้อยลงน้อยลง
1: คือว่าอาจจะด้วยอายุแบบ energy น้อยลงไหมหรือว่าแค่รู้สึกแบบมันพอแล้วมาทำมา40ปีก็
0: พักผ่อนมันทำมาเยอะแล้วตำ
1: แบบไหนครับ
0: ไม่ใช่เอาด้านที่ตำ
1: แบบนี้
0: อ่า
1: โอเคต้องมีอันนี้ด้วยใช่ไหม
0: เอาได้ได้อ่า
2: ให้ใครตำไม่ตำ
0: อ
2: ืมต้องนะ
1: ประมาณนี้มั้ง
0: อืมเฮ้ยก็ทำได้อยู่ไปอยู่อีสานนานนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จังหวัดไหน
1: ยะโสลาวเคยอยู่ลาวเวียงจันทร
0: ์
1: น้องขาย
0: คนลาวเนี่ยน่ารักนะ
1: น่ารักดีครับ
0: น่ารักมากๆเลยมารยาทงามมากเลย
1: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าคนเชียงรายน่ารักกว่า
0: ไม
1: ่ยาวๆเขาบอกเขาบีบก่อนมาเป็นเล่นมุกนี้นะ
2: ดูข้อมูลด้วย
0: ฝรั่งรู้มาก
1: ไม่สาวเหนือน่ารัก
0: น่ารักแหละ
1: แฟนผมก็เป็นสาวเหนืออ
3: ุ้ยได้ข่าวว่าจะแต่งงานแล้วนี่
1: ใช่ครับใช่ครับอีกไม่กี่เดือนเลยครับแต่ไม่รู้รายการนี้อ่อนอาจจะแต่งไปแล้ว
3: ยัง
2: จะให้คุณหม่ำไปเป็นพิธีกรดูไหมคะ
1: โอ้โ
3: หดีเลยตอนกินข้าวนะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อแนะนำการครองคู่ให้นาน
1: ได้นะ
3: คุณพ่อเขามีทริค
1: เพราะว่าที่เราจัดงานแต่งมันห่างจากที่นี่5นาทีเลย
2: พ่อไป
1: มาจริงจริง
0: บ้านที่ถ่ายคุณบุญเรือ
3: พ่อก็ไปร่วมงานเขาหน่อยอ่ะ
0: ได้เลย
1: ได้นะเดี๋ยวผมส่งการให
2: ้ส่งการ
3: เดี๋ยวเขาส่งการให้นะ
0: ได
3: ้ขึ้นไปอวยพรบนเวทีด้วยนะเพราะว่าพ่อมีความรักที่ยืนยาวก็บอกเทคนิคน้องเขาหน่อย
0: เดี๋ยวพาเพื่อนไปด้วย
1: ได้ครับ
0: เพื่อนอยู่ทั้งเนียบขาวชื่อทั้ม
1: เหรอว้าเอาเป็นเรื่องสุดยอด
2: แต่ต้องเวียนพอเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าญาติพี่เป็น
3: มาจากเริ่มก่อนเลย
1: ใช่เอาอังกฤษไปก่อน
0: Hi
1: How are you
0: Okay I'm fine
1: And what do you think I should do to have a nice day
0: พอแล้วพอได้เท่านี้แหละ
1: โอเค
0: แล้วเขาทำละเอียดนะ
1: อันนี้พอไหม
0: พอแล้ว
1: โอเค
0: ก็ทำได้อยู่นะทำเป็น
1: มันจะตามยากเหรอมันก็หลักๆมันก็
0: ใช่
1: ไ
0: หมรู้มาก
3: ถามเขาว่าเคยเจอคำว่าฝรั่งขี้นกไหมเมื่อกี้เขาบอกเขาเคยโดนแต่เขาก็ไม่เข้าใจความหมายแต่ตอนนี้เข้าใจแล้ว
0: คือคำว่าฝรั่งขี้นกคือฝรั่งไม่มีที่ไป
3: เขาบอกว่าฝรั่งกระจอกก็อย่างนั้นก็ได
0: ้เป็นหลายอย่าง
1: แต่ว่า
0: ฝรั่งท่องเที่ยวชอบพายเป้
1: ใช่ใช่ที่แต่ว่าผมมีคุณใหญ่คนหนึ่งที่สอนว่าเมื่อไรถ้าใครจะพูดว่าฝรั่งขี้นกใครตอบว่าผมไม่ใช่ฝรั่งขี้นกผมเป็นฝรั่งกิมจู
0: ฝรั่งอะไร
1: ฝรั่งกิมจู
3: ม
1: ันเป็น
3: พันธุ์ของฝรั่งไง
0: พันธุ์ของฝรั่งกิมจู
1: ให้พูดแบบนั้นดีกว่า
0: อย่างที่ถามว่าฝรั่งเล่นเป็นฝรั่งขี้นกใช่ไหมตอบมาเลย
1: อ๋อไม่ใช
0: ่กูขนนซี
1: ตอบมาเลย
3: สี
0: กูขนนซี
1: แบบนี้แหละ
0: ละเอียดแล้วพอแล้ว
1: โอเค
0: พอแล้วโอเคเดี๋ยวไปนั่งรอกินนะตอนนี
1: ้ได้ครับ
0: โอเคว
1: ันนี้คิดว่าไม่เคยกิน
0: เพราะมันเหมือนปลาทูน่านั่นแหละ
1: okay.
0: เพียงแค่มาตำใส่พริก
1: ได้ครับ
0: ขึ้นแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่เกลือหน่อยนึง
1: ได้ครับ
0: แค่นั้นเอง
3: จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะแล้วหาปลาทูไม่ได้เนาะก็เอาปลาทูน่ามาแทน
0: ก็ได้ปลาทูน่าก็ได้มันก็เนื้อมันใกล้ๆเคียงกัน
1: ชื่อมันคล้ายๆกันปลาทูน่า
0: ใช่เพียงแค่มีหน้าแค่นั้นอันนี้อาจจะเป็นปลาทูหลังก็ได้ไปช่างมันเถอะไป

0: ้มจืดกะหล่ำใส่ไปกระดูกอ่อน
1: มันจะอร่อยเหรอพี่แบบมันจืดใช่ไหม
0: มันจืดใช่มันจืดก็ให้จืดแต่ว่ามันก็นัวๆอยู่
1: สรุป
2: อย่าดูผ่านสีอย่าดูผ่านสี
0: อันนี้หมูคั่วกระเทียมน้ำปลาแล้วก็ไอ้น้ำพริกปลาทูไม่เป็นเท่าไหร่ไม่เป็นเท่าไหร่ตักข้าวเลย
1: ตักเลย
0: ตักเป็นป่ะ
2: ก็แบบมาบ้านเดี๋ยวตักให้กินเยอะป่ะคะ
1: อันนี้พอครับ
2: อุ้ยจริงเหรอ
1: ใช่ครับ
2: ทำไมกินน้อยจัง
1: เน้นกลับ
0: เพื่อนกลับคุยกันเน้นกลับแล้วอ่ะ
2: อยากให้กินข้าว
1: เมื่อกี้ตอนที่เรานั่งรออาหารเสร็จทีมงานของผมบอกว่าพ่อแม่ของพวกเขาชอบพี่มากๆเลย
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: ใช่แล้วตัวมันอ่ะชอบไหม
1: เขาว่ายังไม่
0: ชอบ
1: ไม่คุ้นเคยไม่ค่อยชอบ
0: โอเคโอเคโอเค
1: ยอก
2: แต่พ่อแม่ชอบ
1: อย
2: ู่แล้ว
1: ใช่เขาบอกว่าพี่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยของไทยเป็นจอห์นวิกของประเทศไทย
0: โอ้โหเคียโนลิฟเลยกู
2: จอห์นวิกเลยเหรอ
1: รู้จักจอห์นวิกไหมพี
0: ่รู้ดิ
2: อุ้ยพ่อพี่ชอบดูหนังมาก
0: หมาตายเรื่องเดียวเรื่องใหญ่เลย
2: ยาวเลย
1: ใช่ครับแล้วชอบหนังประเภทไหนถ้าส่วนตัว
0: ทุกประเภท
1: น้องสยองน้องผีน้องแอคชั่นถ้าต้องเลือกประเภทเดียว
0: แอคชั่น
1: ไหนมากสุดแอคชั่น
0: แอคชั่น
2: ที่มันรายการใครเนี่ย
0: ไม่รู
1: ้ชอบแอคชั่นส่วนตัวชอบแอคชั่นแล้วมีหนังโปรดแบบถ้าต้องบอกว่าที่เหลือตลอดชีวิตดูได้แค่หนังเรื่องเดียวที่ไม่ใช่ของตัวเองที่มัมจะเลือกดูอันไหนครับ
0: ขอสองเรื่องได้ไหม
1: ได้ครับ
0: คอนแอร์กับแฮร์ริสันฟอร์ดอ่ะกับ
2: แอร์ฟอร์ดวัน
0: แอร์ฟอร์ดวันเคยดูไหม
1: เคยอันนั้นเพราะเป็นหนังถ้าพูดถึงรุ่นใหม่ปัจจุบันเขาไม่น่าจะรู้จักอันนั้นเก่ามาก
0: แอร์ฟอร์ดวันเป็นหนังดราม่านะไม่ใช่แอคชั่นซะทีเดียวเลยนะแต่คอนแอร์เนี่ยก็มีแอคชั่นนิดหน่อยแต่คอนแอร์เนี่ย
2: หนังอารมณ
0: ์
2: อ
0: ่
2: ะ
0: สิ่งสุดท้ายร้องไห้มากเลย
2: หนังอารมณ์
0: คอนแอร์นะ
1: คอนแอร์
0: นิโคลัสเคส
2: ที่ส่งตัวผู้ร้ายด้วยเครื่องบิน
0: ด้วยเครื่องบินอ่ะคอนแอร
2: ์เครื่องบินมีแต่อาชญากรมีแต่คริมินอลทั้งนั้นเลย
0: ย้ายคุก
1: อาจจะต้องไปดู
2: แล้วก็แหกคุกแล้วก็เครื่องบินก็ไฮแจ็คพอไฮแจ็คปุ๊บก็ต้องลงจอดแต่ว่าพระเอกอ่ะจะพ้นโทษอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องตามน้ำไปไม่งั้นตัวเองก็จะโดน
1: พวกเขาฆ่าหรืออะไร
0: แล้วก็สิ่งสุดท้ายร้องไห้ลูกเอาตุ๊กตาไปให้ลูกไม่เอาลูกกลัว
2: ลูกจำไม่ได้ลูกไม่รู้
0: ไม่รู้เป็นพ่อ
2: พี่ก็ชอบ
1: เออผมไม่เคยดูเลย
2: จริงเหรอ
1: ใช่
2: ต้องดู
1: โอ้โหนี่คือเคสกล้ามใหญ่เบลเลอร์ด้วย
0: ใช่
1: โอเคต้องไปดูแล
2: รู้จักเพลง How Do I Live ป่ะ
1: How Do I Live
2: มาจากเรื่องนี้แหละ
1: เพลงนั้นดังมาก
0: แน่เหรอ
2: ใช่มาจากคอนแอร์
0: เพลงที่เอาเว่เนี่ยสักอย่างนึง
2: อะไรนะ
0: นี่แหละประมาณนี้ใช่ก็ติดคือเอาเว่อะไรสักอย่างนึง
2: เป็นไงรสชาติ
1: อร่อยมากอร่อยมากครับ
0: เผ็ดไหม
1: นิดเดียวได้อยู่ครับ
0: เกรงใจนะถ้างั้นต้องใส่เต็มร้อย
2: แต่ปกติจะเป็นอีก
0: แต่พูดก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่กล้าทำให้กินแล้วมันเกินไป
1: แต่อร่อยครับ
0: ชิมน้ำซุปหน่อยเช่นเป็นไง
1: ยอด
2: สงสารเขาเนาะเขาไม่รู้จะเริ่มกินอะไรก่อนดี
1: อร่อยหมดอร่อยหมดทุกอย่าง
0: แต่เขาตำละเอียดนะตำปลาละเอียดมากนะโอเคเลยล่ะ
1: อร่อยครับทุกอย่างอร่อยจริงๆใช่ครับ
2: อาหารที่ชื่นชอบที่สุดอ่ะมีไหมในใจ
0: ชอบหลายอย่างแต่ไม่ชอบที่นี่เขาบอก
1: ผมชอบอาหารเหนือ
0: ใช่ใช
1: ่พาไปกินได้ไหม
0: เดี๋ยวพาไป
1: จังหวัดไหน
0: อยู่ที่เชียงราย
1: โ
2: อ้แม่พูดได้ทางสะดวกแล้วนะ
0: พาไม่มีแน่อยู่แล้ว
1: มีอะไรดีๆทั้งนั้น
0: อุ้ยขาวโบ๊ะ
1: ไม่แต่จริงๆผมชอบอาหารเหนือ
0: ไม่รสชาติเขาอ่อนๆ
1: ใช่ครับ
0: อีเอต้าจะหนักใต้เผ็ดหนัก
1: เผ็ดจัดจัด
0: ใช่แล้วก็ไอ้อีสานก็จัดจ้าน
1: แต่จริงๆผมก็ชอบหมดแต่ละภาคมันอร่อย
2: ไม่เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ยายเขาทำอาหารเหนือให้กินเพราะเขาเป็นคนเหนือโอ้โหเก่งทางเลกับอาหารต่างๆที่เขาทำประจำก็อร่อยมาก
0: เอาไปเขา
2: โอ้ย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้กินแล้ว
2: พูดแล้วอยากกินมั่งเลยมันห
1: างเดี๋ยวชวนมาออกรายการแล้วก็เดี๋ยวให้ยายทำให
2: ้อุ้ยดีอาหารอีสานที่แบบแปลกที่สุดอ่ะที่เคยลองมาลาบเลือดเคยลองไหม
1: ลาบเลือดกับก้อยอะไรแบบนั้น
0: ขมไหม
1: ขมมากน้ำดีวัวอะไร

0: มชอบไหม
1: มัน
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันก็กินฝรั่งกินน่ากินได้มันขม
1: ลาบเลือดคือสมมติเคยออกรายการก็กินเพื่อมารยาทแต่ไม่ค่อยชอบ
0: อืมใช่มันดิบเก
1: ิน ยากใช่ครับ
0: มันดิบเกิน
1: หรือผมจำได้ช่วงแรกๆที่มาไทยเขาให้กินกุ้งเต้นแต่ผมท้องเสียหนักมาก
0: อืม
2: จริงเหรอแต่พี่ก็ไม่กล้ากินเหมือนกันนะ
0: กุ้งเล็กๆอ่ะ
2: กลัวแล้วมันยังเต้นอยู่ในปากป่ะ
1: เต้นเลย
2: โอ้
1: ใช่ครับ
0: แต่ผมชอบเดน
3: เวลาที่เด็กท้องรับเอง
2: อืมเห็นใกล้จะแต่งงานแล้วคุณพ่อเขามีเทคนิคของคู่รักถ้ามีอะไรจะแนะนำพี่เน
1: ทแนะนำได้เลยครับ
0: เวลามีปัญหากันอย่าเอาเรื่องถูกต้องมาคุยกันนะมันไม่จบ
1: เอาเหรอต้องเอาอะไรมาคุยกันครับ
0: มันต้องไม่คุยเรื่องถูกต้อง
2: เพราะอะไรอ่ะ
0: เอ้ามึงก็ถูกกูก็ถูก
1: ต่างคนต่างถูก
0: ต่างคนต่างถูกก็ทะเลาะกันตาย
1: ใช่ครับต้องทำอะไรบ้าง
0: ก็เรื่องของครอบครัวมึงแล้วกันไป
1: มาอันนี้
2: เขาไม่เข้าใจไง
0: ความถูกต้องอ่ะรู้จักความถูกต้องไหม
2: ใช่แล้วมี
1: คำว่าถูกต้อง
0: ถูกต้องก็คือ
2: แก้ไขคืออะไร
1: กระทำกันไม่ได้พูดถูกต้องก็มาพูดแต่ผิดเหรออ
0: ย่าพูดเรื่องผิดเรื่องผิดอย่าเอามาคุยกันเอาเรื่องผิดมาคุยกัน
2: อย่าเอาเรื่องผิดถูกมาคุยกันนั่นแหละ
1: ถ้าเรื่องถูกหรือเรื่องผิดแล้วมันเหลืออะไรอีกถ้าไม่ใช่ถูกหรือผิด
0: มันก็เหลือแค่ไม่ทะเลาะกันนั่นแหละมันคงเหลือเท่านั้นแหละ
2: พ่อคิดว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดตอนที่ร้อนทั้งคู่อ่ะคือการอย่าเพิ่งคุยกันไหม
0: ถอยหลังมาสักครึ่งนึงอย่าเพิ่งคุยกัน
2: อย่าเพิ่งคุยกัน
0: ให้มันเย็นๆกันก่อน
2: แต่ก็จริงนะหลายคนแบบอยากจะเคลียร์อยากจะเคลียร์ตอนที่ร้อนๆแล้วมันก
1: ็
2: กลายเป็นบานปลายพูดจาอะไรที
1: ่จริง
2: รุนแรง
1: แบบไม่ได้ตั้งใจหรือแบบมีอารมณ์ณในเวลาน
2: ั้นตอนนั้น
1: ใช่ครับผมชอบแบบถ้าร้อนๆก็แนะนำไปกินข้าวเพราะหลายครั้งจะร้อนเพราะโมโหหิว
0: ไปกินข้าวก
2: ัน
1: ใช่คือแฟนผมน่ารักเมื่อไรที่แบบอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยอารมณ์เสียนิดนึงแบบเราไปกินอะไรนิดหน่อยก่อนส่วนมากทุกอย่างจะดีขึ้น
2: คิดว่านิสัยไหนของผู้หญิงที่รู้สึกว่าอุ๊ยเอาใจยากจังเลย
1: คนที่เห็นแก่ตัวผมคิดว่าไม่เกี่ยวผู้หญิงกับผู้ชายแบบใครที่เห็นแก่ตัวมันมีความสัมพันธ์ยาก
2: เ
1: พราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้ว
2: มัน
1: เป็นชีวิตคู่แล้ว
2: ม
1: ันไม่มีแบบส่วนตัวตามนั้นแล้วทุกอย่างที่คิดหรือทำมันเกี่ยวกับคู่แล้วแล้วพี่เอมีอะไรแนะนำไหมเรื่องคู่เรื่องอะไรแบบนั้นไหมครับ
2: ก็น่าจะเป็นเรื่องความเป็นตัวของตัวเองนะคือเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะโดยที่ไม่ต้องไปลดทอนหรืออะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีชีวิตคู่ปุ๊บเนี่ยเราเอาความเป็นเขาอะมาใส่ในตัวเราด้วยเหมือนใจเขาใจเรา
1: อ
2: ย่าเป็นตัวเอง 100% เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นตัวเอง 100% น่ะเราคือคนเห็นแก่ตัวเพราะเราจะหวังว่าเขาต้องเข้าใจเราเขาต้องเข้าใจเราเพราะมันจะต้องมีสักวันนึงที่เขาไม่เข้าใจเราอะ
0: เ
2: ราก็ไม่อยากจะเข้าใจเราแล้ว
0: ถูกต้อง
2: ทิชชู่ไหม
1: ซึ้งซึ้ง
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีปัญหาก็ค่อยไปเที่ยวภาคเหนือดีที่สุด
0: ถูกต้อง
2: ใช่
0: เชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านก็ว่ากันไปอากาศเขาเย็นสบาย
2: ช่วงปลายปีเนาะ
1: เอาปลายปีด้วย
2: ช่วงปลายปีอากาศเย็น
1: เดี๋ยวพอผมสร้างบ้านภาคเหนือเดี๋ยวชวนมาเที่ยวด้วย
0: ได้เลย
1: สนุกสนุก
0: มากันทั้งหมดมาทั้งหมู่บ้านเลยมาทั้งหมู่บ้านเลย
2: ตื่นเต้นไหมเนี่ยจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วเนี่ย
1: ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยสนุกแน่นอน
0: ตื่นไม่แปรงฟันด้วยตื่นมาเต้นเลย
1: เมื่อกี้ฟังไม่ทัน
2: งงเลย
3: ประเทศนี้ภาคเหนือใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะช่วงเช้าแต่งชุดภาคเหนือช่วงบ่ายก็เป็นพิธีเลี้ยง
2: นี่จะแต่งงาน2แบบนะแบบในโบสถ์ด้วยแล้วก็แบบไทยด้วย
1: ไม่ได้ในโบสถ์ก็แค่ที่เดียวกันช่วงเช้าอยู่ในสวนแล้วก็ตอนเย็นตอนบ่ายกันไง
0: ก็แต่งในเล้าแหละเอาไก่ออกแค่นั้นเองแต่งในข้อก็ได้เอาหมูออก
1: เออดีครับ
0: ใช่สบายสบายไม่ต้องเสียอะไรเยอะแยะ
2: ข้อเป็นนกอะไรนะ
0: นกอินนกกูเป็นนกอินทรี
1: ดีแล้วถูกต้องแล้ว
3: แล้วพ่อจะไปงานแต่งเขาไหมเน
0: ี่
3: ย
0: ไป
2: ห่างจากบ้านเรา5นาทีเอง
1: จริง
3: ข
0: อ
3: เช
2: ิญขอเชิญแขกผู้มีเกียรติภาษาอังกฤษหน่อย
0: อ่ะ Are you ready
2: ทุกคนลุกขึ้นมาเฮ้
1: เออตบมือตบมือ
2: เฮ
0: ้ Are you ready
1: ชอบมาก
2: เกี่ยวอะไรแขกบอกเกี่ยวอะไรทำ YouTube มาแบบหลายปีแล้วอะเบื่อบ้างนะแบบเบื่อแบบไม่อยากทำแล้วเหมือนอย่างพ่ออย่างเงี้ยอยู่ในวงการมา40ปีแล้วเขามีจุดอิ่มตัวอยากจะเฟด
1: ถ้ามองในเฉพาะเรื่องของธุรกิจมันก็มีเหนื่อยมันก็งานแต่ว่าพอมันได้มีประสบการณ์หลากหลายที่คนทั่วไปไม่ค่อยมีมันมีความตื่นเต้นมีความสนุกแต่สำหรับผมแบบเมื่อไรที่รู้สึกอิ่มตัว

0: ู้สึกเหนื่อยผมจะเช็คตัวเองว่ามีเป้าหมายอะไรบ้างเพราะผมสังเกตเมื่อไรที่เหนื่อยส่วนมากมันเพราะว่าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
1: เออจริงจริง
0: แบบพอมีเป้าหมายแบบไม่ว่ามันงานหนักแค่ไหนมันสู้เพราะมันอยากทำสิ่งนี้หรืออยากสมมติอยากเก็บเงินสำหรับสิ่งนั้นหรืออะไรก็ตามแต่พอมันทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายแบบเออผมทำอะไรอยู
1: ่
0: ในช่วงนั้นแหละที่ผมจะเหนื่อยครับ
1: เออจริงนะเพราะหลายคนอ่ะจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันอย่างรู้จักมิสเตอร์ไบรอัน
2: ไหมไอ้สามครั้งแล้วนะครั้งที่สามแล้วนะ
0: นึกว่าเรามากินข้าวไม่ใช่เหรอ
2: ก็กิน
0: ได้ได้ได้ได
2: ้กินกินได้ได
0: ้ก็พี่มาไม่กินผมกินแทน
2: กินแทนเลยกินแทน
1: งั้นไม่ต้องใส่จานไหมกินในถ้วยเลย
0: มามามาหยอกหยอกหยอก
1: รู้จักมิสเตอร์ไบรอันป่ะที่มาจากเกาหลีอ่ะที่คนไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอโจ๊กไอศครีมใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่โจ๊กไอศครีมอ่ะเขาก็เคยพูดเหมือนกันว่าความสำเร็จเกิดขึ้นไวมากจนเขาไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนเป้าหมายที่เขาตั้งไว้อ่ะเขาดันถึงเป้าหมายเร็วพอถึงปุ๊บเคว้ง
0: ใช่
1: กลายเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ว่าตัวเองไม่มีคุณค่า
2: สติ
1: รู้สึกว่าเอ๊ะฉันทำอะไรอยู่วะ
0: หมดไฟ
1: ใช่เขาก็เลยต้องมานั่งแบบว่าเซตเป้าหมายใหม่อย่างบางคนอย่างเงี้ยฉันจะทำงานสร้างบ้านเขาสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ต้องหาโกใหม่ๆมาเรื่อยๆ
0: ถูกเพราะว่ามันหลายคนคิดว่าพอถึงนั้นจุดนั้นจะมีความสุขแต่จริงๆมันคือระวังทางที่มันมีความสุขที่ถามว่าหมดไฟไหมมันก็มีผมรู้สึกว่าผมไม่ได้หมดไฟเพราะเป้าหมายชัดแต่ว่าบางครั้งมันจะมีเหนื่อยเพราะแบบอาจจะนอนน้อยหรืองานเยอะแต่ว่าแบบยังไงมีเป้าหมายก็เลยสู้ตลอดครับขอถามทั้งสองคนเลย
1: ค่ะ
0: มาใช้ชีวิตสักพักหนึ่งแล้วมี30บวกมี60บวกแล้วมีอะไรแนะนำไหมสำหรับรุ่นใหม่ที
1: ่เด็กรุ่นใหม่เหรอ
0: ใช่ครับ
2: ครอบครัวเหรอ
0: เรื่องอะไรก็ได้ครับ
1: เรื่องอะไรก็ได้ที่อยากแนะนำ
0: ครอบคร
1: ั
0: วหรืออะไรก็ตามแบบที่พันมา
2: คิดให้เป็นนั่นแหละคิดให้เป็นเย็นให้ลงปรงให้ได้ความชิบหายไม่เกิด
1: แต่มันก็ยากแหละสำหรับเด็กเจนนี้นะ
2: มันทุกคนต้องผ่านตัววัยรุ่นนั่นแหละมาแหละเหมือนยกพวกตีกันเนี่ยพอมาถึงวันนึงที่เขามีรอบมีครอบมีครัวแล้วมีแต่งงานมันก็จะคิดได้ว่าเออ
1: ทำไมวะ
2: คุณทำทำไมวะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันจะคิดได้ตอนที่มันมีลูกมีเต้านั่นแหละบอกตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะไม่มีอะไรไปดลบันดาลใจให้มันคิดได้อย่างอื่น
1: คิดแค่ว่าคือขนองทำตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างของพี่น่าจะเป็นไอ้นี้มากกว่า ฟิลแบบอารมณ์พี่อยู่กับความมีชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าพ่อมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้จักพี่ด้วยพี่รู้สึกว่าการวางตัวของการเป็นอินฟลูการเป็นดาราหรืออะไรเงี้ยสำคัญมากไม่ว่าจะต่อหน้าจอหรือรับหลังก็ตามแล้วบางทีพี่เห็นหลายคนมากที่ความดังมาเยือนแล้วตั้งตัวไม่ทันทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่น่ารัก
0: โอเค
1: หลังกล้องนะคะหลังกล้องทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่น่ารักเพราะเขาคิดว่าฉันดังแล้วทุกคนต้องงอฉันต้องแถฉันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือแบบอินฟลูอ่ะถ้าอยากจะอยู่ในวงการให้นานเหมือนแบบอย่างรุ่นคุณพ
0: ่
1: อรุ่นแบบพ่อรุ่นลุงรุ่
0: น
1: ตารุ่นตำนานอะไรอย่างเงี้ยเราต้องถ่อมตัวการถ่อมตัวคือดีที่สุดแล้วอะพี่ว่ามันทำให้เราอยู่ในวงการไม่ว่าจะสายอาชีพไหนก็ตามนะถ้ามีความถ่อมตัวเราจะอยู่ได้นาน
0: มันทำแนะนำที่ดีมากอันนี้เข้าใจเพราะว่าเคยร่วมงานกับหลายคนหลายแบบหน้ากล้องแบบนี้หลังกล้องคนละแบบมันยังไงก็ความจริงมันจะถูกเปิดเผยสักวันหนึ่ง
2: ใช
0: ่ดีมาก
1: คุณพ่อถูกเปิดเผยยังไ
2: งเปิดเผยทุกวันลูก
0: ชอบ
1: ทีมงานเขาที่เพิ่งมาถึงเนี่ยไม่ได้จะมาถ่ายอะไรนะเขาจะมาห่อกับข้าวอย่างเดียว
2: แล้วก็มาห่อเลยห่อไปหมดเลยห่อบ้านกูไปด้วยบอกเขาด้วยห่อบ้านกูไปด้วย
1: พี่เนทแบบพูดเองนะพูดเองนะ
2: ฝากช่องตัวเองเลย
0: ช่องไว้เป็นได้ไหมครับ
1: เราฝากช่องเราอ่ะให้เขาดีกว่า
3: เราต
1: ้
3: องขอแฟนคล
1: ับ
3: เขา
1: แฟนคลับเขา15ล้านค
0: ่
1: ะ
0: พี่มัมฝากช่องให้หน่อยครับ
2: ใครอยากดูช่องเอ็มมุชราคำก็มาดูที่นี่ใครอยากดูช่องเนทันก็ไปดูช่องเขา
1: ไม่ได้ My Mate Nate
2: ไม่เน็ต
0: ได้ครับได้ได้แล้วเดี๋ยววันไหนว่างก็เชิญออกรายการของเรา
1: ได้เลยค่ะยินดี
0: มาคุยมาเพราะมีพอดแคสต์ด้วยก็มาเล่าประสบการณ์ที่อาจจะคนไม่เคยรู้มาก่อนได้เลย
1: อีกอย่างนึงอยากให้พี่เนทฝากถึงแฟนคลับหน่อยที่เขาก็เป็นส่วนนึงเนาะที่ทำให้ My Mate Nate เติบโตมาได้ขนาดนี
0: ้ส่วนสำคัญมากเลย
1: อยากพูดอะไรกับแฟนคลับของเรา
0: สิ่งที่ผมพูดกับพวกเขาตลอดคือผมจะแนะนำสองอย่างคือ
2: กูเป็นนกอินทรี
0: กูเป็นนกอินทรีถูกจบกับบ้านเลย
1: ยังไม่ได้พูด
0: ผมจะพูดกับทุกคนตลอดว่าให้มีวินัยเพราะว่าผมคิดว่ามันจะมีพรสวรรค์แล้วก็วินัยแต่พรสวรรค์แค่ไหนถ้าไม่มีวินัยมันไร้ประโยชน์แล้วคนที่มีวินัยแต่ไม่มีพรสวรรค์

0: ยังไงพอเขาทำตลอดสะสมไปเรื่อยๆวันละนิดวันละน้อยมันจะเอาชนะแทบทุกอย่างเลยหลักๆผมรู้สึกในยุคนี้คือใครที่สม่ำเสมอและมีวินัยจะประสบความสำเร็จอาจจะเร็วอาจจะช้าแต่ยังไงผมเชื่อว่าการ
1: ม
0: ีวินัยจะ
1: ต้องเกิดขึ้น
0: ใช่
2: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เนทมากๆเลยนะคะที่มานั่งคุยเล่นกับเรารายการของเรามันจะแบบว่าชิลๆสบายๆหน่อยแตกต่างจากคอนเทนต์ของช่องพี่เนทเลยมันจะมีความแบบบ้าพลังนิดนึง
0: สนุกสนุกแล้ว
2: เอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าไปแข่งกินเบียร
0: ์โอ้โห
2: กับลุงหม่ำได้เลย
0: ตายแล้วผมแพ้แล้วผมไม่เคยกินในชีวิต
2: จริงเหรอ
0: ใช่ไม่เคยเลย
2: หุยสุดละ
0: ใช
2: ่หุยเป็นเด็ก
0: ไม่ดื่มไม่เคยดื่มในชีวิต
2: หุยเป็นเด็กดีมากไม่เคยแบบว่าโดนเพื่อนหลอก
0: ก็มีเซลล์แต่ไม่เคยกิน
2: นี่หูสุดยอดเป็นคนดีของสังคมมาก
0: เดี๋ยวเบียร์จากเบียร์เป็นอย่างอื่นก็ได
2: ้นี
1: ่ดื่มนมแล้วกัน
0: นม
1: นมใคร
0: ไม่ใช่นมแบบนั้นนมวัวก็ได้
3: แข่งในงานแต่งใหม่ภาษาอังกฤษ
1: พ่อ Are you ready
0: ได้ครับ
1: พร้อมยัง
2: สำหรับวันนี้พวกเราก็อิ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้นั่งคุยและได้รู้เรื่องราวของพี่เนทแล้วเรียบร้อยอยากให้เราเชิญใครมาเป็นแขกรับเชิญนะคะหรืออยากให้เราทำเมนูไหนช่วยคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างนิดนึงเพราะว่าเราก็ตันเรื่องเมนูแล้วเนาะบางทีเราก็อยากจะทำแบบหลากหลายเมนูแต่บางทีเราทำซ้ำเพราะว่าเรานึกไม่ออก
0: อี
2: กอ
0: ย่างนึงแนะนำได้
2: อะไรอะ
0: ลองอาหารฝรั่งบ้างน่าจะทุก EP เป็นอาหารไทยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ก็ลองดูอะไรที่ไม่เคยทำ
2: มันจะได้กินได้หรือเปล่าวะดี
1: แต่เบอร์เกอร์เขาทำเป็น
2: เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เหรอ
1: เบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ไก่เนื้อ
0: ลองดูลองอะไรใหม่เ
2: บอร์เกอร์จริงๆวันนี้พ่อน่าจะทำนะเป็นเบอร์เกอร์แต่ว่าแฮมเบอร์กอะทำเป็นรสลาบอย่างเงี้ยแล้วก็เอาข้าวเหนียวไปจี่ไม่ใช่ขนมปังแต่เอาข้าวเหนียวไปจี
0: ่เป็นเบอร์เกอร์อีสาน
1: มีแล้วมีทำแล้วไปซื้อเซเว่นแล้วกันมีอยู่มันแซ่บ
2: มันไม่เหมือนกันซิกเนเจอร์ของพ่อมันต้องเป็นแบบฟิลประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะใครชอบรายการหม่ำกับหม่ำนะคะสามารถกดสนับสนุนรายการได้ด้วยการกดซุปเปอร์แตงนะคะคนละนิดคนละหน่อยก็ได้เนาะเพราะว่ารายการของเรานะพยายามสรรหาแขกรับเชิญมาเพื่อให้แบบว่าถูกใจทุกๆคนเลยอยากให้ใครมาก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะไปแล้วนะ
0: บ๊าย
2: บายสวัสดีค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California Casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: เรารวมสารสกัดจากเห็ดหลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดหลินจือสกัด
1: สวัสดีครับผมเอ็มชเนตเหลืองรชาติกุลครับ
2: สวัสดีครับผมพีธนบดีพาณิชยารมครับ
1: กลับมาพบกับเรา2คนและนี่คือรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เริ่มต้นที่มวยรอบ Global House ครับสู่บัลลังก์โลกพิกัด

0: จับในเน้นในกันอย่างเดียวเลยตอนนี้โอตีก็ไปกระจับหรือเปล่า
1: น่าจะกระจับ
0: กรรมการว่ายังไง
2: เสียงพี่เลี้ยงตะโกนไม่โดน
0: เอาดู
3: ถ้าไม่ไหวต้องพักก่อนได้นะถ้าไม่ไหวนะตามกฎเลยนะครับ
1: สีหน้าเย่เกเลย
3: จะถามครับ
0: กระจับ
3: ไหวก็
0: สู้ต่อไม่รู้ที่วงในอย่างเดียวนะคู่นี้อ้าวดูดิจับเค้นเน้นเลยนะมวยญี่ปุ่นมวยนอกเดี๋ยวหาไม่มีในมวยนอกมีในนะ
3: เขาก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาครับซ้อมตั้งแต่แบบเดี๋ยวนี้มวยต่างชาตินี่ถ้าขวบนี้ต่อยมวยแล้วนะครับ
0: มันมีอยู่ตัวนึงวันนั้นจำได้ในล้วนๆเลยจับเค้นเน้นตีนักมวยไทยสู้ไม่ได้เลย
3: ครับ
0: เพราะตอนนี้เขามีการพัฒนาขึ้นมาสุดยอดเลยนะและแชมเปี้ยนอยู่กับของเขาเยอะแยะเลยนะ
3: ใช่ใช่รุ่นใหญ่แชมป์ต่างชาติทั้งนั้นครับ
0: แล้วคู่นี้จะสังเกตไม่มีวงนอกเลยนะสู้กันที่วงในเลยนะจับเค้นเน้นตีโอ้แทงเขาเต็มเลยทีเดียวเลยไปเลยทีเดียวเลย
1: เรียบร้อยนะครับ
0: โอ้
3: ทีเดียวจอดเลยครับ
0: มาก
3: โอ้เดี๋ยวดูภาพช้านะเดี๋ยวมีภาพช้าครับมีภาพช้าให้ชมครับ
0: เดือดร้อนหมอคณิตเลยดิ้นเลย
1: เข้าจุดโฟกัสครับลำตัวเข้าท้อง
3: เดี๋ยวบางคนอาจจะมองภาพไม่ชัดหรือดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวชมภาพ
0: แต่
3: จะชัดอีกครั้งนึงครับมาแล้วครับ
0: ตัดลูกนี้หรือเปล่าเปี้ยงเข้าไป
3: นี่ลูกนี้แหละ

0: มาดูหลายๆมุมครับนี่ครับดูมุมนี้จะชัดกว่านี่ครับเข้าลำตัวนะฮะ
1: ลำตัวครับแทงเข้าลำตัวครับลำตัวครับแทงลำตัวครับทีเดียวเข่าแหลมๆฮะ
2: สุดยอดเกิดอะไรขึ้นอีกครับเนี่ย
3: โอ้โหอาวุธเข่าสิครับน้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยหนักทุกรูปจริงๆครับและผู้ชนะในคู่ที่5ของรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับ The winner by knockout Res Corner มาหล่อๆฮะบ้านทุ่มสิทธิ์ซ้อนอิ๋วครับเอาชนะน็อกเอาท์โมโกมินิโมกิครับมินิไทเกอร์ยิมไปนะครับยกแรกเท่านั้นนะครับ
2: ครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์เดินทางมาถึงมวยคู่ที่6คู่เอกของรายการนะครับผมจะชกในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมขอเชิญมุมน้ำเงินจากประเทศตูนิเซียเอเนส Victory Fight Cup
4: Ladies and Gentlemen Introducing for fighting of the blue corner Representing Tunisia เอเนส Victory Fight Club

0: จากประเทศตูนิเซียอายุ18ปีสูง176เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมชกมาแล้ว12ไฟชนะ9แพ้3ชกทางดูจากตูนิเซียครับอายุ18ปีมาละฮะWintery Fight Club เราไปพบมุมน้ำเงินกันแล้วมาต่อกันที่มุมแดงกันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมขอเสียงให้มุมแดงจากประเทศไทยไอ้เขี้ยวแดนสตอทับสยามเกียรติกำธร
1: Ladies and gentlemen and his opponent in the red corner 22 years of age hit from Thailand ทับสยามเกียรติ

0: กชาไทยครับอายุ22ปีสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมโชคมาแล้ว40ไฟชนะ31แพ้9
1: ฉายาคือไอ้เขี้ยนแดงสตอไอ้เขี้ยนนี่เรียกจระเข้นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าไอ้เข้จะบุกปกขึ้นบกบนเวทีสังเวียนมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับไอ้เขี้ยนแดนสตอซับสยามเกียรติกำธร
0: และส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับ

0: จารย์อรุณกุมุชชาติครับ
1: ครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับแดงนักชกไทยครับซับสยามเกตกำธรน้ำเงินเอเนสวิกตอรี่ไฟท์คลับจากตุนิเซียครับขอขอบคุณแซบชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับการคุณภาพโดยคุณมนุนพิมพาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีครับนี่ครับโปรไฟล์ของคู่เอกครับอายุน้ำหนักส่วนสูงสถิติการชกขึ้นหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

0: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับผู้นำรถกอล์ฟไฟฟ้าสมรรถภาพสูง BYB เท่ทันสมัยทรงพลังโดยบริษัท BYB International จำกัดมังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเสนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2009จำกัดลูกหมากเจ็ดคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกเป็นที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันผ้าเบรกโพว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP Bendis สั่งซื้อได้ที่02-416-6326 NJ Nitto Auto นะครับบริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงมอบโดยคุณอมรินทร์พรประธานขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีทุกท่านครับ
1: นี่คุณอมรินทร์พรประธานนะไปทุกที่ที่มีมวยแล้วก็โดยเฉพาะกับก่อเกียรตินะ
2: ก็บอกขอให้บอกก่อเกียรติจัด
1: พรุ่งนี้ไปด้วย
2: วัดหลวงพระคุณ
1: วัดบ้านไร่ได้คุณทศก็ขอขอบคุณสตาร์แอร์แอร์คุณภาพที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบซูเปอร์แชมป์เวลเน็ตเก็บตรงไหนดูแลตรงนั้นช่องแปดร่วมกับวันก่อเกียรติหญิงสุดความเดือดโหดสะใจกับนักสู้ดีกรีแชมป์มันดับเบิลทวีคูณด้วยมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกในเชิงวินเดียวช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ส่วนทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นเป็นต้นไปทางช่อง8กดหมายเลข27ขอบคุณเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชรขอบคุณ BHS สเปรย์บายใบห่อใบห่อสมุนไพรคู่บ้านเครื่องดื่มผสมทั้งสกัดสมเกาหลีจา TSD และแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำ
0: ครับและแฟนมวยนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับการร่วมสนุกกิจกรรมทายผลการแข่งที่ Facebook Fanpage ของ Global House ครับทายผลคู่แรกถูกมาแล้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับต้องทายผลคู่นี้ถูกด้วยนะครับคู่เอกมวยไทยคู่ที่6หากทายถูกครบทั้ง2คู่นะครับลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Global House Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: อ้าวทายมาสิฝ่ายแดงนี่ลูกศิษย์ของผู้กอง
1: ตอนนี้น่าจะเป็นผู้พันแล้วพี
2: ่เป็นผู้พันเหรอ
1: คิดว่านะ
2: เพื่อนก็อยู่กับมวยมานานตั้งสมัยวันทรงชัยอ่ะ
1: ครับ
2: สมัยยุควันทรงชัยก็มีมวยเอกของเขานะ
1: เยอะเลยนพพลัต
2: อ
1: ่ะนพพลัต
2: น่าสุดยอดเลย
1: นี่แหละ
2: ครับผู้กองแกะตอนนี้มาเริ่มอยู่ดูคู่นี้ครับนี่ซับสยามตัวเล็กกว่าหน่อยนะ
1: โอ้โหน้ำเงินมันทรงดีเซนน้อยเลยนะ
2: ตูนิเซียมันไม่ค่อยมีมวยนะพูดถึงนะน้ำเงินจากตูนิเซียนะครับ
0: ครับ
2: แต่มันได้ใหญ่ได้ใหญ
0: ่สูงยาวเลยครับก็ต้องดูว่าเขาจะใช้ความสูงเป็นประโยชน์หรือเปล่า
2: อันนี้แจ็คผู้ฆ่ายักษ์หรือเปล่าตัวเล็กหน่อยนะ
1: กระดูกชั่วโมงบิน
2: แม่ผู้พันแกะ
1: การดีกว่าเสียเปรียบหน่อยเสียเปรียบหน่อย
2: คือลูกศิษย์ผู้กันผู้พันแกะนี่นะแต่ละตัวเนี่ยเขามวยคุณภาพ
1: ใช่ใช่
2: เขา
1: ค่ายมวยยอดเยี่ยมอ่ะค่ายเขาอ่ะค่ายยอดเยี่ยมอยู่แล้ว
2: ไอ้นพรัตน์แม่นพรัตน์ในยุคนั้นน่ะยุคสมัยวันทรงชัยมั้ยนั่นสุดยอดนะ
1: ใช่อ่ะคุ้มข่าวปักอกคร
2: ับสุดยอดเลยเขามีหลายตัวนะไม่ใช่มีนพรัตน์ตัวเดียวนะ
1: มีนพรัตน์มีสายเพชรน้อย
2: ตัวเก่งกับทองมีหลายตัวเลยหลายตัวนี่ๆเด็กรุ่นใหม่นะฝ่ายแดงซับสยามช่วงเสียเปรียบไม่ได้เปรียบแต่ต่อยแล้วจะได้เปรียบหรือเปล่าเนี่ยแข้งซ้ายคอยสาดคอยเตะไปเรื่อยครับแต่ผมบอกว่าตูนิเซียไม่ค่อยมีมวยนะพูดประเทศตูนิเซีย
1: ตูนิเซียเก่งฟุตบอลนะ
0: ครับไปฟุตบอลโลกมาแล้ว
2: มวยไม่ค่อยได้เจอ
1: ครับ
2: แต่รายนี้ไม่รู้มาไงจวิทย์ไปคว้ามาไงเนี่ย
0: กำลังนึกสภาพอยู่ว่าซับสยามจะคว้าคอตีเข่าได้หรือเปล่า
1: จะเป็นแจ็คที่พายักได้หรือเปล่าโอ้โหสูงกว่ากันเห็นเลยนะ
2: หัวไหล่แค่หัวไหล
1: ่น้ำหนักได้เท่ากันนะน้ำหนัก
2: เข้าใจว่าของผู้กองผู้พันเขาล้ำล้ำปึ๊ก
1: น้ำเงินทำหนักเก่งมากเลยครับ
2: แต่ดูกันไม่ตกใจนะอาจจะยังใหม่กว่านะดูพยายามมุกซ้ายลำตัวไปเรื่อยนะซับสยามรู้สึกของผู้พันแก่นะโอ้งัดศอกงัดศอกเล่นงัดศอกเลย
1: นี่ยัง
2: อันตรายนะ
1: นิ่งๆขึ้มๆอยู่นะ
2: เออ
1: เนี่ยมีในกวักมือเลยเนี่ยชวนทะเลาะเลยอ่ะ
2: อ้าว
1: ขยับ
2: เดิน
1: โอ้เอาแล้วพี่ป้า

0: เดินเดินเสียงยุ่งเหมือนกันนะ
1: ฮ่า
0: เออ
1: โอ้โหใจดีว่ะดูทรงหัวใจงัดศอกอย่างเดียวอ่ะ
0: โ
1: อ้อันตรายนะมวยใหญ่ด้วย
0: ครับ
1: เจอเข้าไปเปี้ยงปังแล้วก็หาเปเลยซ้ายคอยแย่แต่ลูกศิษย์ของผู้พันแกะเนี่ยก็ถือไม่ธรรมดานะ
0: ครับกระดูกชั่วโมงบินเหนือกว่านะครับโอ้โหเอามาแล้วทำหน้าโมโหเหมือนกันนะเอ็นเนสอ่ะเอามาทำโมโหสนุกแน่ครับ
1: เดินเดินเดินด้วยความมั่นใจด้วยนะ
0: มีทีมนำด้วยมีแย็บเปิดการ์ดด้วยสายของครับสยาม
1: โอ้โหละโอ้โหละเตะได้เตะ
0: หมดโยกครับหมดโยกดูภาพช้าครับ
1: ในช่วงพักยกเห็นไหมหมอยาใหม่แล้ว
0: ลุ้นองศาเดือดด้วยนะครับมีองศาเดือดนะครับผู้เอกครับขอบคุณแซบชุดข้าวเต็มเพียนมาแฝงมาแล้วจ้ารับประกันคุณภาพโดยคุณมนุนพิมพ์ปลาทองเรียกหุยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปี
1: องศาเดือดมาแล้ว
0: ขึ้น20ครับขอบคุณแฮปปี้ทะเลนกาแฟสายเฮลตี้เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์สกินเดียวผ่อนน้ำทองการแพทย์ลดผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราสกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสีฟ้าระงับกลิ่นกายขอบคุณมังกรบินกลิ่นแท้กาแฟไทยผลิตภัณฑ์โดยเชนหนุ่ยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2019จำกัด
1: พอยามาเนี่ยวิ่งเข้าหาเลยนะนักมวยจากตูนิเซีย
2: กระโจนเขาใส่
1: มียามาฉีดแล้วนะไม่สนแล้วอยากได้ยาอ้าวสวมหัวใจสิงเดินเข้าหาใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับ
2: คู่นี้สังเกตง่ายครับนักมวยไทยของเราต้องมองบนครับส่วนเนตต้องมองล่างครับ
1: โอ้ยปักศอกอย่างเดียวนะ
2: โอ
1: ้งัดศอกอย่างเดียวเลยมีแข้งขวามาด้วยเอาอาศัยความใจอ่ะมันงัดไปงัดมาไปเจอเขาโฟกัสเป็นเรื่องได้เหมือนกันนะ
0: เอ้าเกมเดือดเลยนะครับยก2ครับน้ำเงินมีฉีดยาครับมียาฉีดครับ
1: 10,000 บาท
0: ลุยบุกรูปร่างได้เปรียบครับ
1: ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์แล้วจะได้ผลหรือเปล่ามาเปิดรายการมันวิ่งเข้าหาเลยนะเปิดยกมาเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ย
2: โอ้โหเปิดฉากคู่หนักเลยครับทางด้าน
1: ยังเป็นไปได้นะยังเป็นไปได้นะโอ้เพราะว่าความเล็กของลูกศิษย์ผู้พันแกะเนี่ยนะดูมาหมัดไว้หมัดมันใช้การได้ดีนะไม่สนต่อยมัดพัดศอกไปเรื่อยครับนักมวยจากตุรกีลุกไวขยับเดินต่อเปิดเกมเพื่อจะเอาย
2: าแม่จะปักศอกครับทางด้านเออร์เนสครับเดินลุกไล่เข้าหาเหมือนเดิมครับหลังจากได้หมอยามาแล้วก็โอ้โหเดินบู๊ดุดันเลยซับสยามก็เน้นรัดกุมหน่อยครับคว้าได้ล้มไปครั้งครับ
0: แม่ซับสยามนี่ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวครับประสบการณ์นี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับทัพสยามวันนี้ครับยังไม่กดดันเท่าที่ควรฮะน้ำเงินโดนซ้ายครับโดนซ้ายหน้าของทัพสยามนี่ฮะโดนซ้ายครับยังแก้ซ้ายไม่ตกครับ
1: มันน่าจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะผมว่านะตรงนี้แล้วนะนะเอเนสไปยังไงเอเนสตูนิเซียนักมวยจากตูนิเซีย
2: เข้าไม่ติด
1: เข้าไม่ติดยังใหม่กว่านะ
0: ต้องลุยหนักกว่านี้ครับช้าไม่ได้ครับยืนคุยยืนลำวงนี่เสร็จทัพสยามเนี่ยเอาละครับบุกแล้วครับ
1: ว่ามันออกอาวุธมันออกก็ใช้ได้เหมือนกันนะความใหญ่อ่ะ
0: ดันบอกให้ลุยโบกให้ลุยครับ
1: เจ้าของยาสั่งให้ลุย
0: อ้าวลุยไม่ลุยลุยไม่ลุยมาแล้วครับศอกกลับยังไม่เข้าโฟกัสหาช่องอยู่ครับหาช่องเข้าทำครับเอเนสทัพสยามยืนนิ่ง
2: ๆ
0: ยืนนิ่งๆโดนหมัดของเอเนสหมดยกที่2ดูภาพช้ายก2ครับแล้วก็รอลุ้นองศาเดือดครับ
1: นักมวยตุรกีรายนี้ยังเรียนรู้ได้น้อยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ดูการออกอาวุธการยืนมวยต่างๆแล้ว
0: ก็ขอบคุณ150ครับขอบคุณสตาร์แอร์คุณภาพพี่ชายตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบขอบคุณบอลทูวีอุปกรณ์มวยไทยองศาขึ้นเท่าไหร่ครับลุ้น20ครับขอบคุณมาโนแชมพูและกินเพื่อผลความดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้กันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้ามองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพที่สิงโกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า101สาขาทั่วประเทศช้อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน global house click and

0: พอเล็กขอบคุณบอลทูบีอุปกรณ์มวยไทยขอขอบคุณผู้นำรถกอล์ฟไฟฟ้าสมรรถภาพสูง BYB เท่ทันสมัยทรงพลังโดยบริษัท BYB
1: อ๋อเป็น3นาทีสุดท้ายก็ยังใส่เกียร์ถอยหลังอยู่นะครับนักมวยจากตุรกีก็อย่างที่ผมบอกว่ามันยังเรียนรู้น้อยมากศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะเท่าที่ดูนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: ยัง
0: ต่อยแบบไอ้กล้ากล้ากลัวกลัวครับ
1: หวักหวักให้นักมวยไทยก็เดินเข้าหานะไอ้ซับสยามมันเดินอยู่แล้วล่ะนี่คือมันไม่ตกใจอะไรเพราะมองดูแล้วมันจะเห็นอาวุธคู่ต่อสู้หมดโอ้ยมีศอกกลับไหมนะ
0: โอ้โห
1: เขาไปโดนเขาหลับแล้วนะ
0: ลูกมาลูกแบบนักมวยไทยนี่ไม่อาจจะไม่ระวังตัวนะลูกนี้นะ
1: ไอ้ลูกนี่มันป้องกันลำบากมันไม่มีกำลัง
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับ
1: ไม่มีกำลัง
0: แฟนๆนี่ยังพยายามที่จะโบกให้น้ำเงินเดินนะครับถ้ายังไม่เดินฮะ
1: มันตามภาษาของเขาอะนะ
0: แกไม่โมโหครับ
1: เอาเป็นไรขยับเดินแล้วซับสยามไปแบบสบายๆนะถึงบอกว่าการเรียนรู้นี่บางทีมันแต่ละประเทศนะเราของตุรกีไม่ค่อยได้เห็นนะ
0: ใช่ฮะ
1: เรื่องการเรียนรู้แม่ไม้มวยไทยไม่เหมือนอย่างพวกญี่ปุ่นนี่พวกอิหร่านนี่
0: ใช่ฮะฝรั่งเศสเงี้ยโอ้โหเพชรฆาตฮอลแลนด์เงี้ย
1: ไอ้ซาบูกี้ฝรั่งเศสอ่ะ
0: เพชรฆาตเลยอ่ะลามอนเดเกอร์เงี้ยโอ้โห
1: สมัยยุควันทรงชัยเอามาในดังสุดๆเลยนะลามอนเดเกอร
0: ์ใช่อุ้ยแม่สัตยานครับทำได้น้ำได้เนื้อมากขึ้นครับยกนี้ทางด้านของ NS เองก็ดูผ่อนลงไปแต่เกี่ยวแม่ยังหลักดีแลกกันเลยครับเหลืออีกไม่ถึง1นาทีครับแม่ปักศอกมืดครับยังเอเนสครับเดินเข้าไปก็ไม่มีอะไรครับแม่แบ็คคิกไม่โดนกระโดดเข่าร้อยครับท่ายากๆเยอะมากครับเอเนสสัตยามก็เคลียร์ล่างคืนมาแตกกันไปท้ายยกแม่ปักมือเรียกเอเนสก็ยังมาแล้วครับหมดยกสุดท้ายโอ้อ่าเดี๋ยวดูภาพช้าแล้วก็ลุ้นองศาเดือดครับขอบคุณผลิตภัณฑ์วอตเวลเติมซักรักโลกและตู้สเปรย์น้ำหอมวอตเวลหอมตลอดวันขอบคุณศูนย์บริการดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรโปลิเคมมั่นใจอันดับหนึ่งโดยคุณสามารถประธานกรรมการขอบคุณศักดิ์สิทธิ์อัลลอยสแตนเลสผู้ทำประตูจูจริงอันดับหนึ่งโดยคุณศักดิ์สิทธิ์วัชระทิติเปรมชัยประธานบริษัทศักดิ์สิทธิ์อัลลอยขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับท่านชายซูเปอร์แม็กSDMนี่ครับ3ยกครับเกมทั้ง3ยกครับแดงซับสยามน้ำเงิน NS จากตุนิเซียองศาเดือด2ยกก็ขึ้น20นะครับ
2: เรียบร้อยครับคู่เอกของรายการวันนี้นะครับไทยปะทะกับตูนิเซีย
3: ดูเดือดสมการรอคอยจริงๆครับคุณเอก
2: ใช่แล้วนะครับเรียกว่าหนักใจแทนกรรมการแต่ผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับคู่เอกพิกัด60กิโลกรัมครับผู้ชนะได้แก่ The Winner is Red Corner Congratulations ซับสยามเกียรติกำธร from Thailand
3: โอ้โห
2: ชนะ NS Victory Fight Club จากตูนิเซียไปแบบสนุกจริงๆและภาพที่สวยงามมากนะ
3: ถูกต้องครับ
2: มาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับ This is the last fight of tonight Thailand versus Myanmar
3: เดินทางมาถึงมวยคู่ที่7จะชกในพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่านักชกจากเมียนมาปากะยอไซโยกมวยไทย
2: Ladies and gentlemenIntroducing first fighting of the blue corner, 18 years of age. He's from Myanmar. Pakayo Sayo Muay Thai Yeah.

0: บจากเมียนมาอายุ28ปีสูง167ซมน้ำหนัก56กิโลกรัมโชคมาแล้ว17ไฟชนะ12แพ้5
1: ปาเกยองเซียวฟุยไทยเชม
0: คู่นี้จับตาดูให้ดีเอาละครับส่วนของมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับนักชกจากประเทศไทยโคนันโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช
2: Ladies and gentlemen and here's someone in the red corner 16 years of age hit from Thailand โคนันโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช

0: นักชกชาวไทยอายุเพียง16ปีสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมชกมาแล้ว27ไฟชนะ18แพ้8โคนันโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช
1: โอ้สาวสาวมาเชียร์
0: จับตาดูให้เลยอะไรครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์สายันเลือนเลืองครับ
2: ครับคู่ปิดท้ายครับ56กิโลกรัมครับแดงโคนันโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชครับนักชกไทยน้ำเงินปากยอสยบมวยไทยยิมนักชกจากเมียนมานะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะปวดคอบ่าไหล่หลังเอวเข่าขาใช้ยาสุกายะนวดง่ายซึมไวเย็นลึกไม่เหนียวเนินหนะปกติ1ขวด390บาทวันนี้ซื้อ8ขวดจ่ายแถม8ขวดพกพารวม16ขวด999บาทนะครับ
3: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ผิดสเต็ปบายวันก่อเกียรติขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับน้ำมันเครื่องไดเกียวยาขมตราใบห่อ3ชายอิ่มทุกยกสดใหม่ทุกวันแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีทุกท่านครับ
2: ครับก็ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะครับปวดคอบ่าไหล่หลังเอวเข่าขาใช้ยาสุกายะนวดง่ายซึมไวเย็นลึกไม่เหนียวเนินหนะปกติ1ขวด390บาทครับวันนี้ซื้อ8ขวดใหญ่แถม8ขวดพกพารวม16ขวด999บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อโทร020160000หรือ LINE @tv999 ปวดเมื่อยนึกถึงสุกายะครับขอบคุณศักดิ์สิทธิ์อลลอยสแตนเลสผู้ทำประตูตัวจริงอันดับ1ศักดิ์สิทธิ์บริหารงานโดยคุณศักดิ์สิทธิ์วัชระทิติเปรมชัยครับประธานบริษัทศักดิ์สิทธิ์อลลอย
4: พรุ่งนี้ก็พบกับทีมงานของมวยไทยซูเปอร์แชมป์โดยก่อเกียรติกรุ๊ปนะทีมงานเราไปกันครบนะครับในวันพรุ่งนี้ครับในช่วงการถ่ายทอดเป็นไงคุณ
2: สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งครับ
4: ติดตาม
2: ทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลคร
4: ับ ก็แบบเนี้ยทรงเนี้ยออกมาในทรงเนี้ยนะสนุกสนานนะเอามาถึงคู่สุดท้ายในวันนี้ครับนะ56กิโลกรัมนักมวยทางด้านมุมแดงนั้นน่าจะอยู่ในเครือข่ายของวิทยาเพชร40,000นะครับบอกว่าจากทุ่งสงขลาวิทยาเขาทุ่งสงขลานครศรีอยู่แล้วนี่นะ
2: ครับน้ำเงินนี่ลูกศิษย์ของไซโยกครับ
3: ครับ
4: อย่างนี้น่าคิดล่ะ
2: ครับ
4: ไซโยกนี่เขาทำมวยเนี่ยเขามีคุณภาพอยู่แล้ว
2: ใช่ฮะเขามียิมมวยมีมาตรฐานครับ
4: เป็นคู่สุดท้ายนะครับเกมยกแรกขวาด้วยกันทั้งคู่ลุ้นกันละครับแย่กันไปแย่กันมาหาช่องหาจุดซ้ายเตะมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ออกกันลำบากทำมันลำบากนิดนึงนะพยายามที่จะเน้นแข้งซ้ายด้วยกระถิบทำลายจังหวะโยกขยับเดินเข้าหาครับมีลูกศิษย์ของไซโยกฝ่ายน้ำเงินนะเปี้ยงครับจากเมียนมาเปลี่ยนการได้นะมวยเอาไว้สงการแย่ล่างขยับไปเรื่อยครับ
3: ครับเดินแม่ตีแข้งสูงครับทางด้านของโคนันนะครับวันนี้ไม่ได้มาสืบคดีนะครับมาชกมวยไทยครับโอ้ยมีแข้งซ้ายด้วยตากยอนี่ชื่อกระบอกนะเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับถีบยันดักโอ้ยดีดแข้งขวาได้2ทีครับแม่เขาโคนันนี่อายุ16นะครับแต่ว่าเหลี่ยมมวยใช้ได้เลยครับมาโอ
2: ้นักมวยโรงเรียนกีฬาครับ
3: ครับ
2: มาจากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชมวยกีฬาก็มาเรียกว่ามาเรียกว่าส่งเสริมและหนุนมวยกันหลายโรงเรียนกีฬาเลยนะครับ
4: คือทั่วประเทศอ่ะ
2: ทั่วประเทศเลยฮะ
4: เพราะว่าสนับสนุน
2: กีฬาโคราช
4: มวยไทยเยอะๆหลายจังหวัด
2: เยอะมาก
4: ครับนะแข่งซ้ายแข่งขวาสาดกันไปสาดกันมามีหมัดเสริมสลับไปเรื่อยมากผมว่ามาถึงคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่น่าจะเป็นคู่ดีคู่นะยังไงก็น่าจะดีนะ
3: ครับเดิน

0: ข้าหาครับโคนันดีดซ้ายปากกยอปากกยอครับจดจดจกช่องโดนซ้ายสกัดไว้มามีหมัดดักครับทางด้านโคนัน
1: มวยเมียนมานี่อาวุธแรงนะครับส่วนมากจะเป็นมวยอาวุธหนักแรงทุกลูกถีบลูกนี้ครับหมุนติ้วเลยฮะล้มไปเดินครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับโคนันทีมของทุ่งสงทุ่งสงนี่มวยดังไม่ขาดยุคเลยนะครับมีทุกยุคทุกสมัยยุคนี้ก็ของโกเดะพลันชัยครับแคมป์ใหญ่จากทุ่งสงนะโอ้มวยดังนี่เพียบเลย
2: ยุคก่อนนี่นะไอ้ปี้เป็นไง
1: ใช่ใช่ของพี่ปี้ของโอเล่เนี่ยพี่ปะเจริญทรัพย์เนี่ยทุ่งสงทั้งนั้นเลย
2: ช่วงนี้ก็ของวิทยาเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาเยอะเลย
1: ช่วงนี้ก็มีของวิทยาและของโกเดะโกเดะพลันชัย
2: ทุ่งสง
1: ครับ
2: ฝ่ายแดงนี่ก็จากทุ่งสงนะ
1: ครับ
2: ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะมวยใหม่
1: ดูภาพช้ายกแรกครับแดงโคนันน้ำเงินปากยอขอบคุณลูกหม่ำเจ็ดคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกไปที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันขอบคุณผ้าเบรกโพว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP เบนดิกสั่งซื้อ024166326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ์
0: ชมกันครับยกที่2อุ้ยโคนันครับแม่แข้งแกไวจริงๆครับดีได้ตลอดเวลาครับซ้ายธรรมชาติดีขวาโอ้ยดีสูงอีกแล้วครับปากกยอก็ยังวืดไปยังเดินเข้าหาครับปากกยออุ้ยมาแม่โคนันนี่เรียกว่าสิงห์หนุ่มจริงๆครับดีดแข้งขวาแล้วครับทำงานตลอดครับแข้งขวาเตือนครับ
2: อาจจะบอกว่าออกให้มันประทับใจกันหน่อยแข้งซ้ายเตะมวยจะดูเดือดต้องมีหมัดหม
1: ั
2: ดเนี่ยจะไปทำให้มวยเนี่ยที่มันดูเดือดตื่นเต้นหวาดเสียวเรื่องของหมัดสมัยก่อนกูเห็นนะคุณนนท์คุณต๊อกไอ้ดามาเนเกอร์
1: คร
2: ับ คร
1: ับครับ
2: เน้นที่หมัดโอ้โหหวาดเสียวมากซุปเปอร์เล็กพวกเนี้ย
1: ใช่ใช่ครับ
2: สมัยพวกสำรันศักดิ์ใช่ไหม
1: มาเฟืองมาเฟือง
2: เออพวกเนี้ยมันอันตรายเดชศักดาศักดาเดช
1: ศักดา
2: แสงศักดาพวกเนี้ยโอ้น่ากลัวมากหมัด
1: มวยหมัดมันมวยที่มีเสน่ห
2: ์ฮะคือสมัยก่อนอ่ะมวยเพชรหลังพิงเชือกแล้วออกพิมพ์มือเขาจะนิยมในยุคก่อนนะ
1: แล้วมวยหมัด
2: ยุคนี้จบเลย
1: ถ้าดูเป็นรองคู่ต่อสู้นะไม่เป็นรองเยอะหรอก
2: ไม่ได้เขาก็เสียวเลย
1: เสียว
2: ป้องเดียวแล้วเช็คบินเลย
1: อนุวัฒน์อย่างเงี้ยพี่ปะ
2: เปลี่ยนเปลี่ยนเลยใช่ใช
1: ่ครับ
2: สีเมืองอ่ะสีเมืองนี่ดังมาเพราะอนุวัฒน์นะ
1: ใช่ใช่ครับแต่มวยสมัยนี้หามวยหมัดหนักๆนี่หายาก
2: เฮ้ยมีก็ยังมีของคุณอู๊ดไงพวกนี้หินเหล็กไฟอ
1: ่
2: ะพวกนี้ต่อยที
1: ่ดูวัดวัดบ้านไร่วัดบ้านไร่วัดบ้านไร
2: ่หินเหล็กไฟอ่ะแต่ต้องทำให้ถูกวิธีนะ
1: ใช่ใช
2: ่ไม่อย่าเป็นมวยหมัดแล้วตัวเองมาตีเขาเขาไม่ได้นะตัวเตี้ยด้วยนะไม่ได้ไม่ได้สามารถดูหน่อยดูให้ดีหน่อย
0: ยังจดๆจ้องๆกันอยู่นะครับแม่ต้องออกอาวุธกันให้เยอะกว่านี้ครับคู่นี้กรรมการแยกมาปากยอก็ยังเดินไม่หยุดนะครับโคนันดีขวาอีกแล้วไอ้ซ้ายก็วืดไปครับตากยอ
1: เตะขวาแม่นครับโพดัน
0: ฮะ
1: เตะละฉากเตะละฉากออก
0: ถีบทำลายจังหวะไว้ครับโคนันหมดยกที่2
1: ภาพช้ายก2ครับขวาของโคนันซ้ายดอกนึงฮะแล้วก็มีหมัดเสริมปากยอก็เดินเข้าหาตลอดครับขอบคุณสุกายะปวดเมื่อยนึกถึงสุกายะน้ำมันนวดยืนหนึ่งต้องสุกายะ
2: ยังไงพรุ่งนี้พบกับทีมงานของก่อเกียรติกรุ๊ปนะครับ
1: ค่ะ
2: มวยไทยซูเปอร์แชมป์ก็ที่วัดบ้านไร่นะวัดหลวงพ่อคูณนะก็จัดกันทุกปีอ่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: จัดทุกปีเลย

0: ตอนนี้เขาเดินทางไปถึงนั่นแล้ว
1: ครับ
0: เขียนยกสุดท้ายนะครับ3นาทีสุดท้ายทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวแล้วตอนนี้พยายามจะเน้นหมัดดูเกมแล้วลำบากนะมาถึงตรงนี้แล้ว
2: ยอก็ยังหาโฟกัสหาจุดอยู่ครับแต่ว่าโคนันนี่ขยันออกอาวุธครับโดยเฉพาะแข้งขวานี่นี่ครับดีสกัดทำลายจังหวะตลอดครับโอ้ยปากยอการจะถีบแบบวืดแหมพี่เลี้ยงเร่งเลยครับ
0: นักมวยจากเมียนมาเนี่ยก็มาดังในเมืองไทยนี่ก็มีหลาย
1: เยอะเยอะตอนนี้เยอะมากพี่ปาไปก่อนไปต่อยรายการใหญ่ๆนี่เยอะเลยฮะเมียนมา
0: ชื่อเลยใช่จะพวกแอร์ฉลามดำในกาก้าพวกนี้นะ
1: อาวุธเขาแรงอาวุธเขาแรงครับ
0: เวลามันต่อยหมัดก็น่ากลัวมันน่าหวาดเสียวเหมือนกันนะนักมวยจากเมียนมาทีมันสั่งเดินอย่างเดียวแล้วเดินเข้าไปต่อยนะไม่ใช่เดินเข้าไปรับแข้ง
2: คนนั้นนี่คุมจังหวะนะครับ
1: คือในอาเซียนเนี่ยถ้าไม่นับไทยเนี่ยพม่าเมียนมานี่ยืนหนึ่ง
2: ครับ
1: ยืนหนึ่งครับเรื่องของมวยไทยนะ
0: เพราะตอนนี้นักมวยต่างชาติเนี่ยในแถบยุโรปเนี่ยตอนนี้เขาเก่งมากนะ
1: ครับ
0: ตัวยกตั้งแต่สมัยรุ่นแรกๆเลยดามาเดกเกอร์นี่นะซาโบกี้เนี่ยซาโบกี้เนี่ยต่อยกับมวยเอกทั้งสิ้นนะญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นคุณนน
1: ญี่ปุ่นเก่งๆเยอะเลยญี่ปุ่นตอนนี้ก็นาตากะไงนาตากะ
0: คิคาระ
1: เป็นแชมป์ทั้งราชดำเนินทั้งลุมพินีเลยนาตากะนาตากะเนี่ยเก่งมาก
0: เอาละปีเล่นกองรัวแล้วเข้าสู่ช่วงท้ายเกมละสุดท้ายละก็พยายามอ่ะแต่วิธีการต่างๆยังไม่สามารถทำอะไรนักมวยไทยได้คือเขาเรียกว่าแพ้ประสบการณ์แพ้วิธีการบริการเรียนรู้เนี่ยมันก็อยู่ที่เทรนเนอร์เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เทรนเนอร์ต้องมีความสามารถด้วยหมดยกสุดท้าย
1: ดูไฮไลท์3ยกครับแดงโคนันน้ำเงินปากยอจากเมียนมาเดินตลอดนะครับปากยอแต่โคนันนี่ใช้จังหวะชั้นเชิงครับโดยพอออกแข้งขวาได้งามๆหลายแข้งครับเกมเป็นแบบนี้ทั้ง3ยกเลยครับยก1ยก2 3
3: จบไปแล้วครับ3ยกโอ้โหเดือดส่งท้ายจริงๆครับแฟนมวยใช่แล้วนะครับทุกคู่รับประกันความมันนะครับเอาล่ะฮะคู่สุดท้ายของเราวันนี้ครับผู้ชนะได้แก่ The winner one and only goes to Red Corner Congratulations Conan โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชครับเอาชนะปากยอไซโยกมวยไทยยิมครับนักชกจากเมียนมาไปครับ
4: โอ้การต่อสู้นี้สนุกสนานจริงๆครับคุณเอ็ม
3: ใช่แล้วนะคุณผู้ชมครับแฟนหมัดแฟนมวยครับติดตามชมก็ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นครับที่สนามมวยเวิลด์สยามสเตเดียมแห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยเปิดชกอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่เหตุการณ์น้ำท่วมนะครับเราก็ส่งกำลังใจและเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับที่ชมมวยอยู่ตอนนี้และต้องเจอกับเรื่องของพยันตรายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาวะอุทกภัยตอนนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพปริมณฑลนะฮะระยองกาญจนบุรีราชบุรีรอบนอกนะครับตอนนี้เจอกันหมดนะครับได้แต่ส่งกำลังใจและก็เป็นพลังใจกับทุกท่านด้วยเอาละครับวันนี้ผมเอ็มเชเนตหรือวัชรกุลครับ
4: ครับผมพีทธนบดีพานิชยาลมครับ
3: ต้องเจอกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิม17:30 นวันนี้ลาไปก่อน

0: ุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจากแนททีวีได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino,

0: พบกับการกลับมาของ2หนุ่มดีกรีแชมป์มาทองคำ3วัยวัยรุ่นช้างขุนช้างและเจจักรินที่มาพร้อมกับโชว์พิเศษเพลงข้าอายจะเท่ขนาดไหนไปชมกันเลย
1: สนับสนุนรายการโดย Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด

0: สวัสดีครับนะต้อนรับนะน้องช้างนี่เขาเป็นแชมป์วัยรุ่นครั้งที่5ใช่ไหมครับแล้วก็น้องเจนะแชมป์วัยรุ่นครั้งที่6นะครับนี่คือบทเพลงข้าอ้ายของพี่เม็กอภิสิทธิ์นะในซองไรเดอร์แล้วถือว่าเป็นไงโชว์ที่ทำร่วมกันวันนี้พอใจไหมฮะพี่ช้าง
1: สำหรับช้างครับเพิ่งพอใจมากครับพี่เจถึงอารมณ์มากครับสุดยอดครับ
0: นะพี่เจล่ะครับ
2: ก็พอใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร้องคู่กับน้องช้างแม่ทองคำครับ
0: นะเราจับแชมป์กับแชมป์มาเจอกันเลยนะแล้วก็มีบทเพลงถือว่าเป็นการคัฟเวอร์นะครับผมอโนดครับผลงานของสองหนุ่มในวันนี้ครับ
3: เขาเหมาะสมแล้วก็สมควรแล้วที่เขาได้แชมป
0: ์ครับ
3: ในวันนี้1บวก1เป็น2เพราะ2มารวมกันเป็น1สุดยอดเยี่ยมยอดขอให้งานเยอะๆลูก
0: ครับผมพี่สิรินทราครับ
4: ทึ่งมากการันตีโดยไมค์ทองคำอยู่แล้วนะคะศิลปินที่ประสบความสำเร็จผู้ที่ผ่านจนกระทั่งได้มาถึงเป็นแชมป์ไม่ธรรมดาจริงๆ
3: ผมเลือกกับมือเลย
4: โอ้จริงป่ะฮะสุดยอด
3: ผมเป็นแรงผลักดันผมล้วน
0: ๆล้วนๆเลยเหรอฮะ
3: ล้วนคนอื่นไม่เกี่ยวผมนี่แหละ
4: คือเราเห็นแล้วเราชื่นใจอันนี้ด้วยความที่ตัวเธอเองไม่ได้มาบ่อยแต่น้องช้างนี่รู้สึกจะเคยเห็นอยู่แวบหนึ่งถ้าจำไม่ผิดคือจำได้ว่าด้วยภาษาเขาเป็นคนสปป.ลาวใช่ไหมครับจำได้ได้เห็นฝีไม้ลายมือในวันนี้ทั้งคู่เลยสอดประสานกันได้เยี่ยมยอดมากแล้วก็ใส่อารมณ์ได้สุดจริงๆนี่แหละสมกับแชมป์ไมค์ทองคำสามวัยจริงๆสุดยอดครับ
0: ถูกครับ
5: สิ่งแรกวันนี้ก็คือดีใจกับโอกาสนี้นะลูกคือบางครั้งเวลาเราได้แชมป์แล้วถ้าไม่มีกิจกรรมใดๆให้เราได้หวนกลับมาในบางทีคลื่นที่ตามมาก็กลบเราจนลืมกันไปก็ได้นะฮะแต่วันนี้ได้กลับมาแม้จะกลับมาในรูปแบบใดก็ตามในพศนี้มันได้หมดขอให้ได้ดีคู่ครับเอาใจช่วยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผมนะขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับแน่นอนครั้งหนึ่งเรา2คนก็เคยมาเป็นผู้แข่งขัน
2: ครับ
0: วันนี้ยังมีอีกหลายท่านรออยู่เพื่อตามฝันอยากจะขอกําลังใจจากทั้งช้างและเจหน่อยอ่ะช้างก่อนส่งกำลังใจหน่อยลูก
1: สำหรับช้างเนาะก็อยากส่งกำลังใจให้น้องๆพี่ๆพ่อๆทุกคนเนาะเพราะว่า3วัยเนาะอยากเป็นกำลังใจให้เต็มที่ทุกๆรอบครับตั้งใจครับวันหนึ่งต้องเป็นของเฮาครับโดย
0: ครับผมอ่ะพี่เจ
2: ก็อยากให้กำลังใจกับผู้ที่เข้าประกวดครับซีซั่น7อยากให้ทำให้เต็มที่ที่สุดครับไม่ว่าวันนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็เอาเวลานี้ให้เต็มที่ที่สุดครับทำออกมาให้มันดีที่สุดครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผม
0: ครับผมนะอ้าวท้ายนี้ฝากผลงานหน่อยครับ

0: ช้างตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับ
1: ครับตอนนี้ก็อยากฝากเด้อพี่น้องชาวลาวชาวไทยเนาะฝากเป็นกำลังใจให้น้องช้างด้วยเนาะในไว้นี่ก็จะมีผลงานเพลงใหม่เนาะซึ่งเป็นเพลงฟิชเชอริงกับพี่บอมไม้ทองคำเนาะ
0: บอมบอมบี้เนี่ยนะ
1: ใช่ๆ
0: โอ้ดีจังเลย
1: กำลังตั้งใจทำเพลงโดย
0: ครับ
1: ทำกับพี่บอมบี้จะมี2เพลงฝากพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวไว้นี่แน่นอนครับโดยฝากหลายๆเด้อเป็นกำลังใจ
0: ฝากติดตามด้วยนะครับผมพี่เจล่ะ
2: ของผมก็มีทำคลิปครับคัฟเวอร์เพลงลงช่องทางโซเชียลครับต่างๆครับ
0: ครับผม
2: ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็กำลังทำ YouTube ครับตอนนี้ครับครับผม
0: นะกำลังเริ่มนะ
2: ใช่ครับผม
0: ฝากแฟนๆไปตามกันไว้ก่อนเลย
2: ครับ
0: นะฮะวันนี้ขอบคุณนะน้องช้างและกับน้องเจด้วยครับขอบคุณนะครับ
3: เรียกว่ายังไม่ทิ้งลายเก่งเลยนะครับสมกับเป็นแชมป์มาทองคำ3วัยวัยรุ่นจริงๆเลยล่ะครับยังไงก็ฝากทุกท่านไปติดตามผลงานของช้างและเจกันเยอะๆด้วยนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาการออดิชั่นของเหล่านักล่าฝันที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งกันแล้วจะมีใครบ้างไปพบกันเลย
0: วัยเด็กคนแรกในวันนี้ครับ
4: เคยมาแล้วครับ
0: อ้าวเคยมาแล้ว
4: น่าจะจำได้เร็วๆนี้เอง
0: อ๋อที่มีของมาฝากด้วยไหม
4: ใช่ใช่ใช่
0: ปลาหรือเปล่า
4: ปลาบองไงที่พี่สุนารีเหมาทั้งโรงงานเลย
0: เหมาทั้งหมด
4: เหมาทั้งหมดเลยแจกเลยกินทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
0: ครับผม
4: วันนี้เข้ามาน้องไบ
0: เชิญเขาเลยฮะ
4: โตแล้วน้องไบเชิญครับ
0: เชิญครับ
4: มาลูกไบ
0: โอ้น่ารักเลยรายงานตัวหน่อยลูกเจอกันอีกครั้งหนึ่งแนะนำตัวเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนภักหน้าน้ำพองค่ะชื่อเล่นน้องไบรท์อายุ10ปีมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: นะครั้งที่แล้วมาตอนนั้นกี่ขวบลูกตอนนี้10ครั้งที่แล้วที่มาตอนนั้นกี่ขวบคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: อ๋อปีหนึ่ง
4: ปีเดียว
0: แล้วก็ถือว่าสูงขึ้นนะลุงนง
4: ใช่สูงขึ้น
0: สูงขึ้นไหมลูกรู้ตัวว่าตัวเองสูงขึ้นไหมหรือว่าเท่าเดิม
5: ใส่รองเท้าส้นสูงค่ะ
0: มีส่วนด้วยแต่ลูกพันว่าสูงขึ้นแหละ
4: ไม่สูงขึ้นนะแต่สวยขึ้น
0: สวยขึ้นด้วยนะเป็นไงหลังจากที่มีโอกาสมาออกรายการแล้วก็มีโอกาสนำปลาร้ามาฝากเราเป็นไงยอดขายเป็นไงบ้างลูก
5: ดีมากมากเลยค่ะมีคนสั่งเยอะค่ะ
0: อ๋อก็คือมีคนมาสั่งเยอะขึ้น
5: แล้วก็มีลูกค้าทักว่านี่ใช่ปลาร้าบองไบไม่ทองคำหรือเปล่าคะ
4: บองไบปลาร้าบองไบไม่
0: ทองคำหรือเปล่าก็ถือว่ามีโอกาสดีเลยได้มาออกรายการคนก็รู้จักมากขึ้นใช่ไหมลูก
5: ใช่ค่ะ
0: แต่ชื่อจริงๆที่หนูแปะขายอ่ะเขาชื่ออะไรปลาร้าของหนูอ่ะ
5: ปลาร้าบองแม่หยองยะโสค่ะ
6: แม่ยายหยองยายหยอง
4: ยายหยองก็เป็นญาติห่างๆพี่หม่ำอีกทีนึง
0: เหรอรู้จักลุงหม่ำไหมลูก
5: ไม่รู้จักค่ะ
6: ไอ้นี่ข้อมูลอะไร
0: เออนะเอาใครสนใจก็สั่งได้ใช่ไหมลูก
5: ใช่ค่ะ
0: เออเห็นบอกตอนนี้นอกจากร้องเพลงแล้วยังชอบแต่งเพลงด้วยเหรอลูก
5: ใช่ค่ะ
0: มันเริ่มต้นยังไงตัวเล็กๆถึงเริ่มอยากแต่งเพลง
5: ก็คือหนูเห็นคนเขาแต่งเพลงเองแล้วก็มีรายได้ค่ะหนูก็อยากมีรายได้บ้างค่ะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้จะมีพี่ๆที่เขาแต่งเพลงแล้วพอดีเขาร้องนะในโซเชียลบางทีคนก็มีมาซื้อเพลงไปก็มีอะไรก็เกิดรายได้ขึ้นนะแล้วหนูเริ่มแต่งไว้กี่เพลงแล้วลูกตอนนี
5: ้1เพลงค่ะ
0: 1เพลงเหรอมีชื่อเพลงหรือยังตั้งชื่อไว้ยัง
5: มีแล้วค่ะ
0: ชื่อเพลงว่า
5: ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนค่ะ
0: ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนร้องให้ฟังสักหน่อยได้ไหมลูก
5: ได้ค่ะ
0: อยากดูว่าแนวคิดของเด็กๆตัวเล็กคนนี้ที่อยากเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงนะสดๆเลยลูก

0: แบบมาแบบไม้เมืองเลยนะไปแบบนั้นลูกเอื้อนบักลูกอ่ะ
1: แต่วันนี้ต้องร้องให้เราฟังอีกหนึ่งเพลงครับเพื่อมาลุ้นว่าจะได้3 ผ่านหรือเปล่านะ

0: เยี่ยม
1: ขอบคุณค่ะ
0: เยี่ยมเยี่ยมมากๆเอ้ยน่าร
1: ักน่ารักมากเลยลูกแค่เห็นหน้านี่ก็แบบอยากจะติดตามหนูละความมีเสน่ห์ของหนูเนี่ยมันเห็นตั้งแต่ภาพแรกที่เห็นพอได้พูดได้คุยรู้ว่าหนูเป็นคนที่มีความน่ารักอยู่ในตัวมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารักอ่ะรู้ไหม
2: รู้ค่ะ
1: รู้ด้วย มีคนเคยบอกเหรอคะลูก
2: หนูส่องกระจกค่ะ
1: โอ้ส่องกระจกแล้วเราน่ารักอย่างนี้ใช่ไหม
2: สวยค่ะสวยค่ะ
1: สวยจริงๆค่ะหนูน่ารักมากด้วยลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้คือความเก่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการร้องเพลงเป็นคนร้องเพลงที่ปล่อยไปตามธรรมชาติที่เรามีไม่ต้องเยอะเราทำเท่าไหร่ได้ทำเท่านั้นแล้วมันเป็นความลงตัวที่ทำให้ไม่อยากจะให้เพลงนี้จบเลยวันนี้น้องไบรท์ทำได้ดีมากๆน่ารักมากๆและเก่งมากๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: มาวันนี้มาไม่ใช่มาร้องเพลงอย่างเดียวมาแต่งเพลงให้ฟังด้วยซึ่งครูฟังที่หนูแต่งเนี่ยถือว่าเป็นนักแต่งได้เลยลูกชอบที่สุดก็คือท้องฟ้ามันกำลังมองดูฉันเฮ้ยตัวแค่นี้นี่คือภาษาของคนที่เป็นกวีเลยนะลูกการร้องเพลงวันนี้ก็ร้องดีเลยลูก

0: ขาดเพียงทักษะบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัยหรือที่เราเป็นการบ้านให้เราฝึกต่อก็คือลูกคอตอนนี้มีแต่มันยังน้อยอยู่ฝึกเยอะๆนะลูกเก่งมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สิ่งที่ลุงโน้ตชอบมากคือการร้องเพลงของหนูถึงแม้ลูกคอมันจะมาไม่ครบนะลูกนะแต่เสียงหนูน่าฟังพร้อมกันเลยนะครับ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: นอกจากจะเสียงดีแล้วยังเป็นนักแต่งเพลงตัวจิ๋วก็ขอให้ตั้งใจฝึกฝนเพื่อพัฒนาในรอบต่อไปนะครับ
3: วัยเด็กคนต่อไปฮะโค้ชเปา
5: พี่พันธ์คะปกติแล้วเขาจะมีนักร้องจิตอาสาเปิดหมวกใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ค่ะน้องคนนี้ชื่อน้องโฟล์กนะคะเป็นช่างภาพจิตอาสาค่ะ
3: ช่างภาพจิตอาสา
5: ใช่ไปที่ไหนเขาก็จะพกกล้องไปด้วยทุกที่เลย
3: แต่เป็นเด็กเนี่ยนะฮะ
5: ยังเด็กอยู่เลย11ขวบเอง
3: ผู้ใหญ่นี่เคยเห็นแต่เด็กนี่ยังไม่เคยเห็น
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่าเนาะกับน้องโฟล์กค่ะ
3: เชิญครับ
5: นี
3: ่โอ้มาซี่เลยนะมาลูก
2: สะพายกล้องห้วยไล่มาด้วย
3: ว่าถ่ายรูปกล้อง
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรินบุตรีวงชื่อเล่นชื่อน้องโฟกอายุ11ขวบมาจากจังหวัดมหาสารคามครับ
3: น้องโฟกน้องโฟกเคยมารายการเรายังลูก
6: เคยมาแล้วครับ
3: เมื่อตอนไหนลูก
6: เมื่อซีซั่นที่5ครับ
3: อ๋อซีซั่นที่5แล้วเป็นไงบ้างมีการบ้านไหมจากคณะกรรมการไหมลูก
6: ก็ได้การบ้านจากคุณครูสลาว่าให้ปรับคีย์ให้เข้ากับตัวเองครับ
3: อ๋อคีย์กับเพลงที่เตรียมมานะแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรเพิ่มเติมไหม
6: ก็มีเรื่องท่าทางจากคุณครูสุนารีครับ
3: อ๋อเรื่องท่าทางแล้วคุณโน้ตลูกคุณโน้ตบอกไ
6: หมโน้ตก็เห็นด้วยกับคุณครูสุลา
3: สุลาสุนารีได้สอง
5: ล
3: ูกแล้ว
5: ด้วยกันเลยรวมเป็นเดียว
3: ใช่เมื่อกี้โค้ชเปาเล่าเราฟังว่าเขาเป็นช่างภาพ
5: จิตอาสาใช่
3: จิตอาสาเหรอลูกไปเริ่มต้นยังไงลูก
6: ก็เริ่มต้นจากการที่พ่อมีกล้องครับผมแล้วคราวนี้ผมก็อยากลองครับเพราะว่ามีความสนใจในเรื่องภาพวิดีโออยู่แล้วค่ะ
3: ที่บ้านมีอุปกรณ์อยู่แล้วทีนี้เราศึกษาจากไหนลูกศึกษาการถ่ายภาพ
6: ก็ศึกษาจากพวก YouTube เว็บไซต์ต่างๆครับ
3: อ๋อศึกษาเองเหรอลูก
6: ใช่
3: นานไหมกว่าเราจะสามารถถ่ายได้แบบจริงจังอะลูก
6: นานอยู่นะครับก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะ
3: เป็นช่างภาพจิตอาสาเนี่ยเขาให้ไปถ่ายงานอะไรบ้าง
6: ส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับในวัดครับผม
3: ไม่
6: ว่าจะ
3: เป็นใช่ไหมลูก
6: ใช่ครับ
3: อย่างเช่นงาน
6: ตักบาตรตอนเช้าหรือว่าจะเป็นงานใหญ่ๆอย่างเช่นเข้าพรรษาออกพรรษาเวียนเทียนอะไรอย่างนี้ครับ
3: อ๋อ
6: ใช่แล้ว
3: ร้องดูหน่อยไหม
6: ได
5: ้ใครเป็นนางแบบดีคะ
3: มีอยู่คนเดียวที่สวยบนเวทีนี้มาถ่ายโค้ชเปาสัก3ภาพอ่ะพร้อมนะ
5: ขอขายาวสัก180นะคะ
3: โอ้เอวเอสขนาดนั้นเลยนะท่าทางใช้ได้นะธรรมะธรรมแห่งนะ
5: นี
2: ่อันนี้แสดงว่าชอบจริง
3: ลุงด้วยลุง
5: ลุงด้วยลุงด้วยลุงได้ไหมต้องเป็นแบบเจนซีหน่อยนะคะแบบเอาท่าแบบเจนซีสักหนึ่งท่าร
3: ู้จักแต่วิตามินซีฮะเจนซีนี่คืออะไรฮะ
5: แบบอย่าง
3: น
5: ี้
3: อย่างนี้ท่านเจนซี
2: โอป้าโอป้า
3: ขอคณะกรรมการรูปหนึ่งลูก
5: อ๋อต้องมองผ่านเลนนะคะ
3: เรียบร้อยฝีมือของน้องโฟกนะครับผมพร้อมนะลูกนะ
6: พร้อมครับ
3: ร้องเพลงอะไรครับวันนี
6: ้ทวงรักฝากลมครับ
3: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ